0: อยู่ด้วยกันนะคะทุกๆวันแบบนี้มาเติมความสดใสไปด้วยกันแล้วก็อาหารสมองในทุกๆเช้าค่ะ
1: ความสดใสจากเสียงคุณแพตตี้ ที่สว่างกระจ่างใสรับเช้าวันจันทร
0: ์แต่พอมาดูหน้านะก็คือหลับอยู
1: ่อินเนอร์บิวตี้คุณตื่นปุ๊บคุณแบบมา ได้เลยส่วนดิฉันก็เป็นห่วง
0: คนละแบบไง
1: คุณภาพสายตาของคุณผู้ฟังสงสารถ้าแบบสดมาเลยอะไรเงี้ยจะแบบเป็นห่วงนะอ่ะคุณผู้ฟังเรามาทักทายกันสักหน่อยดีไหมคะช่องทาง MCOT News FM 100.5 นะคะคุณขอบแก้วบอกว่าสวัสดีวันจันทร์ขบขันแต่เช้าเออเราก็พยายามจะปล่อยมุกบ้างอะไรบ้างให้ผ่อนคลาย
0: ให้มันผ่อนคลายหน่อยคือครื้นหน่อยนะคะ
1: ค่ะข่าวก็ขัดแย้งกันบ้างรบกันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ
0: จะได้ไม่เครียดเกินไปนะ
1: ค่ะเศรษฐกิจต่างๆก็ดีเนาะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาค่ะคุณทูนทองคุณหัวหน้าหล่อน้อยคุณอะไรนะนะคะคุณหลานตาเต่าคุณพงศักดิ์คุณนิสาคุณชวรีคุณแนทคุณยุทธพงศ์คุณอัมพรนะคะเออขออภัยค่ะคุณอาพรคุณชยุทธคุณสุภชัยและอีกหลายๆท่านเลยนะคะส่วนช่องทางไลน์ก
0: ็
1: มีพูดคุยเข้ามาหลายท่านเลยค่ะ
0: ค่ะคุณอรุโนไทยนะคะก็ทักทายเข้ามาตอนเช้าคุณสุภชัยค่ะคุณสนิทนะคะในหัวคุณณัฐวรานะคะแล้วก็คุณสุภชัยคุณแล้วก็คุณชัยเฉยๆหลากหลายท่านเลยนะคะที่มาอยู่เป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์นะคะให้แชร์ความคิดเห็นกับพวกเราในข่าวของพวกเราเช้านี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์เกษมสันต์วิรกุลนักวิชาการอิสระประจำเช้าวันจันทร์เรื่องเศรษฐกิจไทยปีนี้เออนะเป็นกลอนเลยนะกลอน4หรือเปล่า
0: ใช่มันโตต่ำซ้ำซากจริงๆนี่พยายามทำเสียงให้ซอฟแล้วนะคะเนี่ย
1: สัมผัสในนี่ได้สัมผัสในต่ำและซ้ำ
0: เออเท่ามันแบบมันเป็นคำคล้องจองเออ
1: เดี๋ยวมารอติดตามจากอาจารย์นะ
0: คะ
1: ในช่วงนี้ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเกี่ยวกับประเด็นที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะเขาเตรียมยกระดับสินเชื่อภาครัฐสู่ Smart Financing ดึง AI Big Data มาวิเคราะห์ศักยภาพของ SME เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทุนนะคะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเดินหน้ายกระดับดีพร้อม Pay ตามนโยบายดีพร้อม Flexi สู่ Smart Financing ปรับกระบวนการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเข้าสู่ระบบดิจิทัล100%ครอบคลุม5แนวทางค่ะตั้งแต่การวิเคราะห์สินเชื่อการอนุมัติการเบิกจ่ายการติดตามและการทวงถามหนี้พร้อมนำ Big Data และ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาสินเชื่อและบริหารความเสี่ยงตั้งเป้าเพิ่มวงเงินสินเชื่อจาก20ถึง40ล้านบาทเป็น70ล้านบาทในปี2569และ100ล้านบาทในปี2570เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเงินทุนที่เหมาะสมลดความเสี่ยงและโอกาสเกิด NPL ค่ะ
0: นางสาวณัฐิยาเนตยะสุภานะคะอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะเปิดเผยว่าผู้ประกอบการ SME นะคะโดยเฉพาะรายย่อยเนี่ยยังมีข้อจำกัดในเรื่องของสภาพคล่องแล้วก็การเข้าถึงเงินทุนค่ะดีพร้อมจึงเตรียมใช้ข้อมูลทางเลือกอาทิเช่นข้อมูลด้านดำเนินธุรกิจกระแสเงินสดประวัติการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตรร่วมกับ AI แล้วก็เครดิตสกอริงเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพแล้วก็ความเสี่ยงโดยเฉพาะนะคะไมโคร SME หรือว่าวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจครอบครัวค่ะพร้อมใช้ระบบ Early Warning เพื่อติดตามสัญญาณความเสี่ยงหลังได้รับเงินทุนเพื่อเข้าไปดูแลได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาควบคู่ไปกับการ Upskill Reskill บุคลากรเพื่อให้คนข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยทำงานร่วมกันและทำให้เงินทุนภาครัฐหมุนเวียนสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราในเช้านี้ด้วยนะคะเอาล่ะคำสัมผัสใน
0: มา
1: จะมาติดตามกันเศรษฐกิจไทย2569โตต่ำซ้ำซากกับอาจารย์เกษมสันต์วิรกุลนักวิชาการอิสระของเราอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
1: อ
0: วัสดีค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอนันตพัฒน์คุณอิศรีแล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
1: สัมผัสในแต่เช้านะคะอาจารย์โตต่ำซ้ำซาก
3: อันนี้แต่งมาจากดาวอังคารที่คุณอิศรีชอบพูดถึงมองมาจากดาวอังคารก็เห็น นะครับก็ต้องใช้คำนี้เพราะว่าปีนี้จากการที่รัฐบาลหรือท่านรองนายกเอกนิติตั้งเป้าว่าจะทำให้สีไทยโต3 plus 3% plus นะครับแต่ตอนนี้ตัวเลขมันออกมาจากหลายๆสถาบันก็คงอยู่ราวๆ 2% นะครับดีหน่อยก็น่าจะประมาณ 2.2% นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเศรษฐกิจที่โตต่ำอีกปีนึงแต่ว่ามันไม่ได้โตปีเดียวไงคุณอิศรีคุณอนันตพัฒน์ท่านผู้ฟังครับถ้าดูย้อนหลังไปมันก็โตต่ำต่อเนื่องอ่ะก็เลยไม่รู้จะหาคำไหนที่มัน ดีไปกว่าซ้ำซากนะผมก็ดีใจที่คุณอิศรีคุณอนันตพัฒน์ชอบสัมผัสในที่ผมตั้งไว้ให้นะโตต่ำซ้ำซากนะครับถ้าจะให้ลองทายตั้งแต่ปี2557จนถึง2568เราไม่เอาช่วง63เป็นต้นมาเพราะช่วงนั้นมันมีโควิดเราติดลบไปเยอะอาจจะไม่เป็นธรรมกับรัฐบาลเท่าไหร่แต่ถ้าดูยาวๆตั้งแต่57ย้อนหลังไป57จนถึง68เนี่ยคุณอิศรีคุณอนันตพัฒน์ท่านผู้ฟังลองทายสิครับว่า4ประเทศไทยเนี่ยเติบโตเฉลี่ยสักเท่าไหร่อาเซียน5ก็อย่างสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยแลนด์อินโดนีเซียนะครับอาเซียน5เนี่ยโต 4% เศษๆ 4.3% ในช่วง2557ถึง2068ประเทศไทยโตสักเท่าไหร่ดีคุณอิศรีคุณอนันตพัฒน์
1: เล็กๆน้อยๆ
3: โตสัก
0: ไม่ถึง
3: เท่าไหร่ดี
0: ไม่ถ่าเท่าไหร่ดีนะ 1%
1: ช่วงหลังๆดิฉันจำได้ตัวเลขจะเป็นแบบ1หลักแล้วก็เป็น1หลักในโซนที่ต่ำที่สุดของเลข1หลักอะค่ะอาจารย
0: ์ถึง1ไหมคะเอางี้ดีกว่า
3: 1.9 นะครับก็แต่ว่า 1.9 เนี่ยถือว่าต่ำมากเพราะเราต้องโต 3.5% เป็นต้นไปนะครับ 4.5 เราเคยทำได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเห็นได้ว่ามันแผ่วลงเรื่อยๆนะก็เวลาผมประมาณ10 กว่าปีละสิที่เริ่มออกเดินสายบรรยายเรื่องอาเซียนเนี่ยผมชี้ให้เห็นนะครับถ้านับตั้งแต่ปี2534ท่านผู้ฟัง2534จนถึง2543 10ปีนั้นเราโต 4.6%10ปีต่อมาคือ2544จนถึง2553เราก็เติบโต 4.6% ที่เหลือเราก็เติบโตสารวันเตี้ยลงเหลือตอนนี้เฉลี่ยประมาณ 2% นะพูดตัวเลขกลมๆตัวเลขประมาณ 2% เท่านั้นเองแล้วปีนี้ก็คาดว่าจะเติบโต 2-2.2% เพราะฉะนั้นจะมีคำไหนเหมาะสมไปกว่าโตต่ำซ้ำซากไปกว่านี้คุณอิศรีคุณอนันตพัฒน์มันก็ไม่มีใช่ไหมมันก็ไม่มีแล้วก็จำได้ใช่ไหมครับเวลาเราคุยกันถึงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเราก็บอกว่าพอถึงปีสุดท้ายของการที่เราอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปี2580เนี่ยประเทศไทยจะเป็นประเทศรายได้สูงประเทศรายได้สูงก็คือประเทศที่ประชากรในประเทศมีรายได้เฉลี่ย 14,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีตัวเลขกลมๆนะครับตัวเลขกลมๆ 14,000 เศษๆเนี่ยนะครับประมาณนั้นตอนนี้เรา 7,000 เศษนะครับคุณอิศรีคุณอนันตพัฒน์เพราะฉะนั้นถ้าจะไปให้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยแปลว่าจากปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนถึง2080เนี่ยเราต้องเติบโตเฉลี่ย 5.4% ปีนี้เราโต 2.2 ก็2คูณยังไม่ได้ 5.4 เลยเนาะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นที่มาของสิ่งที่ท่านรองนายกเอกนิติประกาศว่าจากปีนี้3% plus เติบโตแล้วเนี่ยจากนี้ไปจะต้องเติบโต 5% plus เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ2580ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงแต่ทีนี้ในรายงานธนาคารโลกท่านผู้ฟังรายงานธนาคารโลกก็ทั้งธนาคารโลกทั้ง IMF ทั้ง OECD เขาจะมาศึกษาวิเคราะห์เศรษฐกิจทุกประเทศนะครับแล้วก็จะมีรายงานออกมาในรายงานธนาคารโลกฉบับล่าสุดที่เผยแพร่มาในเดือนกันยายนเนี้ยที่สำนักข่าวหลายสำนักข่าวก็บอกโอ้ประเทศไทยต้องเน้นอยู่5อุตสาหกรรมโน่นนี่นั่นถึงจะเป็นประเทศรายได้สูงแล้วเนี่ยเขาเขียนไว้ระหว่างบรรทัดผมพยายามสรุปในภาษาง่ายๆนะครับเขาบอกว่าถ้าเราไม่ปฏิรูปประเทศไม่ปรับปรุงอย่างใหญ่นะไม่ใช่ปรับปรุงอย่างที่เราพูดนะแต่ต้องปรับปรุงอย่างที่อย่างใหญ่ทั้งหลายปฏิรูประบบราชการ

0: การปฏิรูประบบการศึกษาลงทุนในการศึกษาลงทุนในอดีตโน่นนี่นั่นเนี่ยนะครับถ้าเราเติบโตประมาณเนี้ยเราจะไม่ไปถึงเป้าหมายการเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2590เพราะการจะเติบโต 5.4% ได้นั้นต้องมีการบ้านอีกเยอะเลยนะครับแล้วถ้าเรายังเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เขาคงรวมในสิ่งที่เราประกาศไปแล้วว่าจะทำอะไรเนี่ย เราจะเป็นประเทศรายได้สูงหลังปี2180สักกี่ปีคุณอนันต์พัฒน์กุลอิสรีตอนนี้ไทยเราตั้งเป้า2580นะเราจะเป็นประเทศรายได้สูงแต่ธนาคารโลกบอกถ้าประเทศนี้ทำแบบนี้อยู่แล้วก็นะครับเราจะเป็นประเทศรายได้สูงภายในปีสักเท่าไหร่ดีครับเอาเป็นปีพ.ศ.ก็ได้แต่บอกใบ้ว่ายังอยู่ในปี2500อยู่ยังไม่ทะลุ2600
1: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอก2580ใช่ไหม
2: คะมันก็ไกลแล้วนะ
1: สิ่งที่ที่ฉันคำนวณเนี่ยคืออายุของเราสองคน
2: เราจะทันไหม
1: เราจะอยู่ไหนนะ
2: เราจะอยู่ทันได้เป็นประเทศรายได้สูงไหม
1: เรายังเป็นแรงงานอยู่ไหม
0: ก็อีก11ปี2580ก็ทั้งสองท่านก็ประมาณ30เศษอะนะ
2: โอ้ใช่
1: จริงค่ะอาจารย
0: ์ธนาคารโลกบอกอย่างนี้ครับบอกว่าถ้าเรายังเป็นแบบนี้แล้วไม่ปฏิรูปจริงจังคำว่าปฏิรูปจริงจังเนี่ยจะไม่ค่อยตรงกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำเท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟังถ้าเราไม่ปฏิรูปจริงจังเนี่ยเราจะเป็นประเทศรายได้สูงในปี2599
2: คือ
0: ช้า
2: ก็เป้าไป
0: 19ปีสิพอเรา2580ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: อันนี้ธนาคารโลกบอก2599คุณอาจจะได้เป็นนะถ้าคุณยังเติบโต 2% เศษๆอย่างเงี้ย
1: ใส่อิมแพลนต์แล้วค่ะดิฉันตอนนั้นรากฟันเทียม
0: นะครับอันนี้คือปัญหาใหญ่ที่เราเกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนรัฐบาลก็มองเห็นผมก็มั่นใจว่ารองนายกเอนิติมองเห็นแต่ว่าเวลามองเห็นกับทำให้เกิดขึ้นจริงเนี่ยประเทศไทยมีปัญหานะผมพูดมาตลอดเราเขียนในแผนพัฒนาสีสังคมแห่งชาติมาตลอดว่าจะโตเท่านั้นเท่านี้ปัญหาอยู่ตรงนี้เห็นหมดเห็นปัญหาสารพันแต่ดันไม่รู้วิธีแก้ไขในเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมก็จะไปร่วมฟังแผน14แล้วก็เชิญไปฟังอีกเราก็แต่เขาไม่ค่อยให้พูดนะครับก็ไปฟัง
1: ฟัง
0: ก
1: ันอย่างเดียว
2: ไม่ฟังอย่างเดียว
0: แต่ผมก็มั่นใจว่าเราทำไม่เป็นก็เรื่องเดิมๆที่เคยพูดมาตลอดแต่ว่าเราฟังเฉพาะประเทศไทยเราก็กุ้มใจแล้วใช่ไหมครับคุณอิศรีคุณยภัทรตอน2124สองท่านเกิดได้ยังเนี่ยพ.ศ.2124
1: ยังค่ะ
0: ยังใช่ไหม ปีนั้นผมเข้าเรียนธรรมศาสตร
2: ์
0: ผมเข้าเรียนธรรมศาสตร์แล้วปีนั้นเนี่ยเราประเทศไทยยังจำได้เลยเราจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชีย
1: ใช่
0: นะ
1: เราแข่ง
0: ก
1: ับ
0: มาเลเซียอ๋อตอนนั้นเรากำลังอยู่ในยุคกำลังจะเข้าสู่ยุคช่วงโชติชัชวาลเจอน้ำมันเจอก๊าซธรรมชาติอันโน่นนี้นั่นเราไปทำอีสเทิร์นซีบอร์ดเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ซึ่งถือว่าเก่งที่สุดในประเทศแล้วตอนนั้นก็บอกว่าเนี่ยเรามีโอกาสจะเป็นเสือตัวที่ห้าของเอเชียเราแข่งกับมาเลเซียเท่านั้นมาเลเซียเล็กกว่าเราถึงแม้จะมีทรัพยากรธรรมชาติมีน้ำมันแต่ว่าด้วยความเล็กด้วยความแตกแยกทางเชื้อชาติประเทศไทยมีโอกาสชนะจะเป็นประเทศรายได้สูงก่อนมาเลเซียทีนี้ถ้าผู้ฟังขีดเส้นใต้ไว้ครั้งหนึ่งผมเคยพูดหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันประเทศรายได้สูงกับประเทศพัฒนาแล้วไม่เหมือนกันนะครับประเทศรายได้สูงเนี่ยดูเฉพาะรายได้เฉลี่ยของประชากรเป็นหลักนะถ้าเกิน 14,000 ซึ่งเขาจะปรับขึ้นทุกปีตามอัตราเงินเฟ้อตามพัฒนาการเนี่ยนะครับตอนนี้มัน 14,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเนี่ยแต่ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะดูคุณภาพชีวิตคุณภาพการศึกษาจะดูความเหลื่อมล้ำจะดูหลายๆตัวเพราะฉะนั้นการเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมันดูดีกว่าประเทศรายได้สูงรายได้สูงนี่ดูเฉพาะเงินในกระเป๋าประชาชนเฉยๆนะครับทีนี้เรากับมาเลเซียก็แข่งกันถ้าคุณอิศรีเมื่อช่วงเช้าก่อน7โมงเช้ารายงานซึ่งเขาเกิดการให้อภัยโทษนะจิปราซัก
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับโกง 20,000 กว่าล้านยังติดคุกอยู่กับบ้านได้เนี่ยผมว่าก็มาเลเซียก็ตกต่ำไปเยอะนะครับแล้วช่วงนี้มันเหมือนสุกข้าวพระเสาแทรกของอาเซียนนะผมเพิ่งได้คุยกับเพื่อนอินโดนีเซียมีแหล่งข่าวหลายคนเขาก็บอกว่าไม่มีช่วงไหนที่เลวร้ายไปกว่านี้แล้วในอินโดนีเซียภายใต้ผู้นำคนนี
1: ้
0: คอร์รัปชันหนักมากนะครับ จโควีที่ผมเคยชื่นชมในสมัยแรกสมัยที่2ก็ไม่ธรรมดาเลยก็ไม่แต่ว่าเนียนๆหน่อยเนียนๆหน่อย

0: บอกสมัยนี้โจงครึ่มมาก
1: สมัยแรกนี่ดูงานอยู่หรือเปล่าคะสมัยสองทางโปร
0: แต่ว่ามันเป็นเหมือนกันทุกประเทศนะคุณเดชเรย์ท่านผู้ฟังผู้นำที่อยู่นานๆเนี
1: ่
0: ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมือสกปรกกันทั้งสิ้น
1: เห็นช่อง
0: แล้วยิ่งใช่เห็นช่องและมีอำนาจเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งคอรัปมากเท่านั้นโจโควิชสมัยที่สองก็คอรัปเห็นได้ชัดนะมีการพยายามทำเพื่อตัวตนครอบครัวและพรรคตัวเองแต่พอสมัยนี้เขาบอกว่าโจงครึ่มเลยครับโจ่งครึ่มมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดการณ์ได้ว่าอินโดนีเซียจากที่จะเติบโตแบบอย่างมากก็อาจจะมีความชะลอตัวลงมีความขัดแย้งในประเทศค่อนข้างเยอะวันนี้ในเรื่องพวกนี้นะครับอ่ะกลับมาที่มาเลเซียมาเลเซียก็ทำท่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเคยมีโอกาสสัมภาษณ์ภริยาของนายกคนปัจจุบันตอนที่ท่านติดคุกอยู่นะตอนนายกติดคุกเนี่ยคนเนี้ยผมเคยไปสัมภาษณ์ภริยาท่านนายกที่บ้านท่านผมก็ถามตรงๆว่าการเมืองมาเลเซียเนี่ยมันเกียร์เสียแบบไทยได้ไหมก็บอกได้หมดท่านก็ตอบตรงว่าได้หมดการเมืองมันเป็นเรื่องของการเจรจาการต่อรองยังมีเทียนอยู่ยังตกใจอยู่ในตอนนั้นนะครับก็เพราะนั้นการให้จะอภัยโทษกับนาจิปราศักดิ์ซึ่งโกง 20,000 กว่าล้านในคดีวัน MDB เนี่ยก็เป็นผมว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นในทิศทางที่ไม่ดีของมาเลเซียแต่กระนั้นก็ตามถ้าจำได้นะครับตอน2524เนี่ยมหาเชขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียท่านผู้ฟังพอขึ้นเสร็จแล้วเขาก็บริหารประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของแห่งชาติที่เขามีอยู่พอ2534 10ปีผ่านไปนายกมหาเชประกาศวิชั่น2020วิสัยทัศน์2020ก็คือ2563เนี่ยว่ามาเลเซียจะเป็นประเทศรายได้สูงนะครับก็คือประกาศล่วงหน้า30ปีเลยนะ2534ประกาศบอก2563จะเป็นประเทศรายได้สูงไทยก็หัวเราะคือฉันเหนือก็เธอตั้งเยอะฉันเป็นก่อนเธอแน่ๆมหาเทก็ปฏิรูปประเทศปราบคอร์รัปชันแล้วก็ลุยมานะครับแต่พอนาจิปราศักดิ์มารับลูกต่อเนี่ยเกิดการคอร์รัปชันหนักแล้วมีปัญหาเรื่องราคาน้ำมันที่เป็นรายได้ของมาเลเซียมาเลเซียก็เลยสะดุดไปไม่ถึงเป้า63แล้วนาจิปราศักดิ์ก็มาปฏิรูปประเทศที่ชื่อวันมาเลเซียที่มาก่อตั้งกองทุนที่มาพัฒนาประเทศที่ชื่อวัน MDB แล้วก็มาโกงก็เลยเป็นเรื่องวุ่นวายอื้อเฉาเศรษฐกิจก็สะดุดไปแล้วก็มีความขัดแย้งในเชิงการเมืองเปลี่ยนนายกแทบจะทุกปีในของมาเลเซียนะครับแต่กระนั้นก็ตามปีหน้าปีถัดไปไม่เกินแล้วครับมาเลเซียจะเป็นประเทศรายได้สูงคุณอิสรีวันนี้รายได้เข้า 13,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเข้าไปละเพราะฉะนั้นถ้าปีหน้าเขาไม่สะดุดอะไรเขาเป็นประเทศรายได้สูงเนี่ยประเทศไทยเราก็จะหน้าแตกร่วมกันทั้งประเทศนะอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือช้าสุดแย่ๆสุดสะดุดเนี่ย2571มาเลเซียจะเป็นประเทศรายได้สูงท่านผู้ฟังฟังดูน่าเศร้าไหมครับน่าเศร้านะแต่เดี๋ยวกลับมาฟังดูเวียดนามแล้วกันว่าจะเศร้ายิ่งขึ้นหรือเราจะเริ่มดีใจขึ้นเราพักสักครู่ดีไหมครับ
1: ดีค่ะเดี๋ยวมาขยายความเจาะลึกกันต่อช่วงหน้าค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: เรื่องเศรษฐกิจนะคะที่อาจารย์เมื่อสักครู่ก็ยกภาพให้เห็นนะว่ามาเลเซียเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายที่จะเป็นประเทศรายได้สูงในปีจำได้ไหมคะคุณผู้ฟังประเทศรายได้สูงแล้วเขาก็เหมือนจะทำได้จริงนะที่เขาตั้งใจจะทำให้บรรลุเป้าหมายนะคะในขณะเดียวกันอาจารย์บอกว่าจะยกตัวอย่างเวียดนามด้วยเชิญค่ะอาจารย
0: ์ครับเวียดนามเนี่ยถ้าย้อนให้เห็นภาพนะครับ2518เขาเพิ่งรวมเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ได้ก่อนหน้านี้ก็รบพุ่งกันอุตลุดแล้วก็อพยพหนีตายกันเยอะแยะไปหมดมาอยู่ที่เมืองไทยก็เยอะนะครับพอรวมประเทศได้ก็บริหารแบบคอมมิวนิสต์เต็มตัวเศรษฐกิจก็ตกต่ำมากจนปี2529ถึงรูปปฏิเทศ

0: ถึงรูปปฏิรูปประเทศที่เรียกว่าดอยเหมยนะครับบริหารแบบบริหารการเมืองแบบคอมมิวนิสต์แต่บริหารเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแบบตลาดแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเพิ่งเริ่มพัฒนาจริงๆจังๆก็2529ปีนี้2069ก็40ปี41ปีนะครับเมื่อเริ่มพัฒนาปฏิรูปประเทศที่เรียกว่าดอยเหมย2529เนี่ยพอถึงปี2134ผมไปดู GDP ประเทศเขาเนาะ GDP ประเทศเขาเทียบกับประเทศไทยตอนนั้นนะ GDP ประเทศเขามีประมาณ 10% ของประเทศไทยคุณอิศรีคุณอัญญพัฒน์ท่านผู้ฟัง2534เศรษฐกิจเวียดนามมีขนาด 10% ของประเทศไทยคือเล็กกระจิ๋วเดียวเลยนะแล้วคนเขาเยอะกว่าเราเนี่ยเพราะนั้นคนเขายิ่งยากจนมากถ้าดูรายได้ต่อหัวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเสี้ยวเดียวของเราเลยนะครับแต่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเศรษฐกิจเวียดนามเมื่อเทียบขนาดกับประเทศไทยเนี่ย90%กว่าของประเทศไทยนะครับไล่เรียกว่าหายใจรถต้นคอมาเลยนะครับจาก 10% ในปี2134วันนี้90%กว่าของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเห็นภาพไหมครับว่าทำไมเราผมถึงใช้คำว่าโตต่ำซ้ำซากตรงนี้นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าน่าตกใจนะครับและขณะที่ผมบอกไปแล้วว่าถ้าเราไม่ขยับอะไรแรงๆเนี่ยเราจะเป็นประเทศรายได้สูงในปี2599ใช่ไหม
1: ค
0: ุณอิศรีคุณอัญญพัฒน์วันนี้ถ้าเวียดนามเติบโตในข่ายแบบเนี้ยในอัตราที่เขาโตประมาณเนี้ย 4-5% 6% ตรงเนี้ยเขามีโอกาสจะเป็นประเทศรายได้สูงก่อนปี2588ที่เขาตั้งเป้าไว้ก่อนปี2188เขาตั้งเป้าว่า2188เขาจะเป็นประเทศรายได้สูงนะครับแต่ธนาคารโลกบอกว่าแต่ถ้าโตประมาณ 6% ได้เฉลี่ยเนี่ย2585ก็ได้เป็นแล้วนะแล้วนึกสิครับว่า2585เขาได้เป็นแล้วเรา2599ได้เป็นประเทศรายได้สูงเนี่ยเราจะเอาหน้าไปไว้ตรงไหนเราจะเอาหน้าไปไว้ตรงไหนนะครับอันเนี้ยน่ากลัวมากนะครับถามว่าเวียดนามทำอะไรเราเห็นหมดนะครับเขาปฏิรูปภาครัฐเขาทำได้เร็วกว่าเราเขาปราบคอร์รัปชันเขาทำได้ดีกว่าเราเขาลงทุนการศึกษาเด็กเขาเก่งกว่าเราเนี่ยครับก็สามสี่เรื่องที่ผมย้ำไปย้ำมาเป็นแผ่นเสียงตกร่องเนี่ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพูดไว้จะน่ากลัวมากเลยนะครับจีนเวลาเราไปเอ่ยชื่อประเทศนั้นประเทศนี้แต่ก่อนเวลาบรรยายอาเซียนผมบอกดูสิงคโปร์สิแต่ก่อนก็ไม่ต่างเราเดี๋ยวนี้พัฒนาไปได้ไกลมากเลยก็จะมีคนในห้องสัมมนาซึ่งรักชาติรุนแรงยกมือค้านผมเสมอนะคุณอิศรีคุณอัญญพัฒน
1: ์
0: บอกว่าอาจารย์ไม่ยุติธรรมหรอกไปยกตัวอย่างสิงคโปร์มันคน 4-5 ล้านคนตัวหารน้อยเรา60กว่าล้านอะไรเงี้ยถ้าผมเล่าจีนก่อนจีน 1,400 ล้านคน 1,400 ล้านคนในปีที่ผมเข้าเรียนธรรมศาสตร์2524เนี่ยคุณอัญญพัฒน์คุณอิศรีครับรายได้ต่อคนต่อปีของเขาเนี่ย220ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีคนไทยเรา760เรามากกว่าเขา3เท่าเศษๆนะรายได้ต่อหัวเราเนี่ยมากกว่าเขา3เท่าเศษๆนะครับเราคิดดูเศรษฐกิจเขาต้องโตเท่าไหร่ถึงเอา 1,400 ล้านคนไปหารค่าเฉลี่ยเนี่ยเขาต้องเหนื่อยขนาดไหนทราบไหมครับขณะที่ตัวเลขคาดการณ์ปีล่าสุดรายได้ต่อหัวของคนไทยประมาณ 7,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเนี่ยนะครับของจีนเท่าไหร่ดีคุณอิตาลีคุณอัญญพัฒน
1: ์
0: จีนได้รายได้ประเทศมันเท่าไหร่ต้องเอา 1,400 ล้านหารของไทยเอา60เศษๆ6เอา70ล้านหารเอาเป็นกลมๆเมื่อตอน2524เขา220นะครับดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีคนไทยเรา760ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีมากเขา3เท่าเศษๆแต่ว่าเราทราบดีว่าสีชิ้นผิงท่านประดีเนี่ยเขายกคนหลายร้อยล้านคนพ้นความยากจนเขาปฏิรูปประเทศอย่างรุนแรงเขาปราบคอร์รัปชันจนโปร่งใสกับเราวันนี้รายได้ประเทศจีน 14,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนะครับคุณอิศรีคุณอัญญพัฒน
1: ์
0: เพราะฉะนั้นปีนี้ปีหน้าละนะครับเศรษฐกิจจีนจะอาจจะได้รับการประกาศว่าเป็นประเทศรายได้สูงคิดดูสิประเทศซึ่งคนมีรายได้น้อยกว่าเรามากกว่า3เท่าวันนี้มากกว่าเรา2เท่าแล้วตัวหารคือ 1,400 ล้านคนเพราะฉะนั้นคนมากคนน้อยไม่ใช่ข้อ

0: ข้ออ้างที่เราจะเป็นประเทศรายได้สูงหรือเศรษฐกิจโตต่ำหรือโตสูงแต่เป็นเรื่องยุทธศาสตร์ในการบริหารประเทศต่างหากนะครับเพราะนั้นมาถึงตรงเนี้ยผมพยายามจะพูดค่อยๆย้ำตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าการที่เราโตต่ำซ้ำซากเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการเป็นประเทศรายได้สูงการเป็นประเทศรายได้สูงไม่ได้แปลว่ามันเป็นหน้าเป็นตานะแต่หมายถึงประชาชนคนไทยทุกคนมีรายได้มากขึ้นนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะทีนี้ทั้งหมดที่โตต่ำซ้ำซากเนี่ยถ้าสรุปในภาษาผมจากทุกรายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลก IMF หรือ OECD เวลามาเตือนไทยเนี่ย ก็3เรื่องเดิมคุณอิศรีคุณนภัทรท่านผู้ฟังเรื่องที่1ก็คือประสิทธิภาพภาครัฐนะครับภาครัฐเราไม่เก่งซึ่งทำให้รวมไปถึงเรื่องคอร์รัปชันด้วยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่1นะครับคำว่าภาครัฐไม่เก่งก็คือกฎหมายที่มันยุบยับภาครัฐที่มันใหญ่เกินไปภาครัฐที่คอร์รัปชันอันที่2คือเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยที่มันหนักหนาสาหัสแล้วถ้าไม่เริ่มแก้ตรงนี้ไปไหนไม่ได้แน่ๆแล้วอันที่3ก็คือเรื่องการศึกษาที่คนพอเราไม่เก่งนะครับเราผลิตคนออกมาไม่เก่งคะแนนพิซซ่ามาเรายังสอบตกแต่ไม่เก่งไม่พอเนาะไม่เก่งผลิตคนไม่เก่งออกมาแล้วเผอิญผลิตคนไม่เก่งไม่ตรงความต้องการของภาคเอกชนซะด้วยในรายงานธนาคารโลกฉบับล่าสุดเนี่ยระบุไว้ว่าปัญหาใหญ่ๆของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือเรื่อง productivity ก็คือผลิตภาพของเราไม่ดีซึ่งขึ้นอยู่กับระบบการศึกษานะครับซึ่งทำให้คนไม่เก่งแล้วก็ไม่สามารถผลิตคนไปป้อนอุตสาหกรรมที่ต้องการได้สังคมสูงวัยนะเราจะขาดแรงงานแล้วก็ยังเป็นภาระของภาครัฐมากขึ้นนะครับกับดักการลงทุนอันนี้เป็นประโยคน่าสนใจวันจันทร์หน้าจะมาขยายต่อให้ฟังว่าเราดึงดูดตัวเลขการลงทุนได้แต่เราไม่สามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได
1: ้
0: Data Center เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดี
2: ตามเขาไม่ทัน
0: เ
2: นี่ย
0: จะคืออย่างนี้ครับอย่างนี้ไงครับคุณอิศรีคุณนภัทรอย่างเราบอกเราเป็นดีทรอยต์ของเอเชียญี่ปุ่นมาตั้งฐานโรงงานผลิตรถในไทยเรามีรถแบรนด์ของเราเองหรือยังพอเขาขยับไปเป็นรถไฟฟ้าซึ่งง่ายกว่ารถสันดาปน้ำมันเนี่ยรถน้ำมันเนี่ยเราก็ยังไม่มีรถไฟฟ้าของตัวเองนะเวียดนามทำแบบนี้เป็นเรามีแต่ตัวเลขการลงทุนแต่เรารับเทคโนโลยีไม่ได้เราก็เป็นรับจ้างผลิตไปเรื่อย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับแล้วความเจริญของเรากระจุกอยู่ที่กรุงเทพที่เดียวเราไม่กระจายความเจริญเลยนะครับอันนี้เป็นภาพที่ธนาคารโลกเขาชี้เห็นปัญหานะครับในวันจันทร์หน้าเดี๋ยวผมจะมาขยายความว่าเอ๊ะถ้าเราจะไม่โตต่ำซ้ำซากเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างแล้วผมจะชี้เห็นว่าธนาคารโลก IMF OECD รวมถึงผมเองเนี่ยเห็นสอดคล้องต้องกันไม่กี่เรื่องเท่านั้นเองครับแต่เชื่อว่าเมืองไทยถ้าทำจริงจะต้องทำได้นะครับ
1: นั่นสิเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันต่อสัปดาห์หน้านะคะว่ามีหนทางใดบ้างที่เราจะทำได้ให้หลุดพ้นจากตรงนี้ไปซะค่ะเช้านี้ขอบพระคุณค่ะจังเกษมสันเวรกุล
0: ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
2: สำหรับวันนี้นะคะพวกเราลาไปก่อนนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำเช้าๆแบบนี้ 7:30 ถึง 8:00 ค่ะซึ่งก็เป็นการรายงานนะคะในประเด็นที่หน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง

0: รวมถึงถ้าคุณผู้ฟังเราผ่านช่องทางอื่นนะคะแล้วก็สามารถส่งคอมเมนต์นะคะส่งข้อความส่งความคิดเห็นมาทาง Facebook ของ FM 100.5 ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะอ่านกันนะคะถึงแม้ไม่ได้อ่านเอาอากาศแต่ว่าอ่านแน่นอนแต่ในส่วนวันนี้ค่ะคุณณรงค์เมื่อวานที่มีเหตุไฟไหม้รถไฟฟ้านะคะ MRT สายสีน้ำเงินสีม่วงเนี่ยวันเมื่อวานคนก็กังวลนะว่าจะเอายังไงดีเนี่ยชีวิตชั้นเช้านี้มาทำงานได้ไหมเพราะว่าคาดว่าถ้าไม่สามารถเดินทางได้คนก็จะไปแออัดในช่องทางการเดินรถของขสมกปกติมันจะติดไหม
1: ครับก็วันนี้ก็ทุกอย่างแก้ไขเสร็จเรียบร้อยไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะเปิดเดินรถได้ทุกสถานีแล้วเดี๋ยวจะมีรายงานให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบด้วยนะครับมีเรื่องของเอเชียนเกมนะครับไทยเราก็กวาดมาได้3เหรียญทองละเมื่อวานนี้นะครับและจะมีประเด็นเรื่องของการเมืองหัวสวยังคงพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าประเด็นเรื่องของเอเชียนเกมน
0: ะ
1: น่าสนใจนะเพราะว่าเทคบอลเนี่ยเราระดับโลกนะฮะพอมาเอเชียนเกมไม่มีใครต้านทานไทยเราได้เลยนะครับแต่ว่ามีเรื่องดีๆนะครับ
0: ใช่นะคะเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวอื่นๆเนี่ยดิฉันขอมาข่าวนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าดูในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะหลายฉบับก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะก็สร้างความปลาบปลื้มใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะเพราะว่าในหลวงพระราชทานสิ่งของเยี่ยมอาสาที่บาดเจ็บจากเหตุไม่สงบนะคะก็ทำให้แต่ละคนก็มีกำลังใจค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตระกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่สมาชิกนโรดมปุยรุกสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกอัมมานชูดิงนายหมู่ใหญ่อัมรินขุนทองสมาชิกสุไลมานนาควารินสมาชิกซุปฮานเจ๊ดือเลาะสมาชิกเอกมะกอเซงกาจินายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะสมาชิกรูดีลาวาสมาชิกอัลฮิมนางเงาะกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายรอบวางระเบิดซุ่มยิงนะคะรอบวางระเบิดแล้วก็ซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อที่ใช้ขนกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13บริเวณถนนสายสุขิรินทร์จะแนะที่ในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาค่ะก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับกำลังพลทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลทั้งหมดอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการเมืองครับประเด็นเรื่องของหัวสวยังคงพาดหัวข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกกต.ครับได้เปิดเผยมติการพิจารณาสำนวนการแต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในข้อกล่าวหาที่4ถึง7ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2561ซึ่งมีการพิจารณาไปเมื่อ14กันยายนแล้วก็เผยแพร่เป็นข่าวนะครับเมื่อ20กันยายนข้อกล่าวหาดังกล่าวก็ประกอบด้วยข้อกล่าวหาที่4ครับจะทำเสนอสัญญาว่าจะให้หรือว่าจะเตรียมทรัพย์สินหรือว่าผลประโยชน์อื่นใดข้อกล่าวหาที่5เลี้ยงหรือว่ารับจัดเลี้ยงผู้ใดข้อกล่าวหาที่6เรียกหรือว่ารับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อสมัครหรือไม่รับสมัครเลือกนะครับเพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครข้อกล่าวหาที่7เรียกรับหรือยอมที่จะรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดนะครับแล้วก็มีการเปิดชื่อกลุ่มที่กกต.มีมติส่งศาลฎีกาครับก็แยกเป็นกลุ่มอย่างนี้เลยนะครับกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรณีที่1กกต.มีมติเอกฉันท์ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาดำเนินคดีอาญานะครับกลุ่มที่2จังหวัดอุทัยธานีมีมติ6-1ครับให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาดำเนินคดีอาญาทุกกรณีนะครับก็ได้แก่ผู้ร้องที่10นายเสกจุนเกศรนะฮะแล้วก็ผู้ถูกร้องที่134นะครับอลงกตวรกีกลุ่มที่3นครศรีธรรมราชครับมีมติ6-1ให้ยื่นคำร้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาทุกกรณีกลุ่มที่4กลุ่มสงขลาครับกรณีที่1ผู้ถูกร้อง63นายโสพลมะโนมะยานะครับแล้วก็ผู้ถูกร้องที่174นายอำนาจกิติโชติมีมติ6-1ครับกลุ่ม5จังหวัดหนองบัวลำภูครับก็ถูกร้องเหมือนกันกลุ่ม6จังหวัดสิงห์บุรีก็6-1มีมตินะครับกลุ่ม7ภูเก็ตครับกรณีที่1มีมติ6-1เหมือนกันในการส่งศาลฎีกากลุ่มจังหวัดราชบุรีมีมติ5-2ให้ส่งคำร้อง

0: ประเด็นก็ได้แก่ผู้ถูกร้องที่202ครับนายณพินทร์ศรีสันพางผู้ถูกร้องที่215นายเมธัสสิทธิ์ลักณทินวงศ์นะครับและผู้ถูกร้องที่217นายชัยวิทย์บวงงามผู้ถูกร้องที่218นายสำอางแก้วประดับผู้ถูกร้องที่139นายวิถีสุพิทักษ์ซึ่งเป็นสวสำรองถูกร้องไปด้วยนะฮะมีกลุ่มนครพนมก็มีมติส่งศาลฎีกาเหมือนกันกลุ่มจังหวัดสุโขทัยมีมติ6-1ส่งศาลฎีกาเหมือนกันนะครับนี่คือเป็นมติของกกต.ที่เปิดเผยรายละเอียดปลีกย่อยออกมาเมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับกกต.กลางมติหัวสว.แจงยิบข้อกล่าวหา 4-7 พิสิทธิ์ชี้ใช้มาตรฐานเดียว138สว.กกต.เปิดมติสอบหัวเลือกสว.ทั้ง427คนระบุข้อกล่าวหาที่4-7ส่งศาลฎีกาคำนวณคดีอาญา77รายขณะที่บางสำนวนมีมติยกคำร้องทั้งเอกฉันท์และก็เสียงข้างมากสว.เทวฤทธิ์สุดมึนมีชื่อยกคำร้องคดีหัวสว.แต่ไม่เคยถูกเรียกสอบอนุทินไม่หวั่นมีการขยายปมสว.เคลื่อนไหวการเมืองลั่นทุกอย่างต้องยึดตามกฎหมายสว.พิสิทธิ์เชื่อกกต.แจงจบหมดทุกประเด็นแล้วไม่กังวลถูกฟ้องศาลฎีกาตั้งห้าข้อสังเกตสงสัยสว.ส้มประชุมจูปิเตอร์ทำไมริบโทรศัพท์แยกสีริสแบนไล่ดูเทวฤทธิ์นันทนาล็อกไว้แล้วหรือไม่ทำไมต้องปิดห้องไม่ให้สื่อเข้าจี้ใช้มาตรฐานเดียวกับ138สว.โพลเผยประชาชนไม่คาดหวังมติกกต.ไม่เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมครับ
1: นอกจากนี้นะคะสว.เตรียมหารือรายงานอัปเกรดการเลือกตั้งเสรีชงริบอำนาจกกต.ตรวจสอบการเลือกตั้งเพื่อเปิดทางสภาถอดถอนค่ะโดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานัดประชุมสภาวันนี้นะคะโดยมีวาระพิจารณาสำคัญคือการรายงานศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมค่ะโดยมีการเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนนะคะสิทธิเสรีภาพการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาซึ่งก็มีนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสว.เป็นประธานกรรมการค่ะในรายงานเนื่องจากจะได้มีการยกบทเรียนการเลือกตั้งส.ส.ปี62 66แล้วก็69เป็นฐานการพิจารณาเพราะว่าพบปัญหาสำคัญก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างกฎหมายแล้วก็ระบบการเลือกตั้งนะที่พบว่ากกต.เนี่ยใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยและชี้ขาดประเด็นต่างๆไม่น่าเชื่อถือนอกจากนั้นยังล่าช้าในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรวมไปถึงรายงานของกมธ.พัฒนาการเมืองยังระบุได้ว่ากกต.มีปัญหาเรื่องตีความซึ่งก็มักจะเป็นไปเพื่อในการป้องกันการความรับผิดชอบของตนเองโดยตีความเคร่งครัดที่เป็นอุปสรรคต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าตีความคับแคบและระมัดระวังเกินไปนะคะและมีการใช้บทลงโทษที่รุนแรงในการตัดสินทางการเมืองทั้งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครนะคะรวมถึงยังมีข้อกังขาต่อมาของกกต.และความยึดโยงกับประชาชนโดยกกต.ชุดปัจจุบันมาจากรัฐธรรมนูญ60ที่มีรากฐานการยึดอำนาจทำให้กกต.ถูกตั้งคำถามที่มาแล้วก็ความชอบธรรมค่ะนอกจากนี้นะคะนายอนุทินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพูดถึงประเด็นกรณีหัวสว.ที่ดูเหมือนจะยังไม่จบแต่ก็มีรายงานการขยายไปยังหน่วยงานอื่นที่มีความกังวลนะคะนายกบอกว่าทุกอย่างเนี่ยยังมีการหยิบยกเรื่องนี้ไปเคลื่อนไหวต่อนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเพราะว่าเรามีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีองค์กรอิสระในการวินิจฉัยกรณีอะไรบ้างและก็ยังกำหนดสิทธิของประชาชนว่ามีอะไรบ้างถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาส่วนกรณีที่ว่าภูมิใจไทยได้ประเมินหรือไม่ทำไมคนยังไม่เชื่อว่าภูมิใจไทยไม่เกี่ยวในเรื่องนี้นายอนุทินบอกว่าไม่ได้ประเมินเพราะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะคะมาดูประเด็นนี้หน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพาดหัวตัวใหญ่นะคะเป็นประเด็นหลักเลยกกต.เคลียร์ยิบข้อกล่าวหาที่ 3-7 เปิดมติคดีหัวสว.เผย5-2นายกเนวินรอดพิสิทธิ์ดีสอบวุฒิกลุ่มสีส้มอนุทินถกทีมไทยแลนด์ญี่ปุ่นแห่เลือกตั้งอบจ.นนคึกคักอนุทินบินญี่ปุ่นก่อนเริ่มอังกา81ถกทีมไทยแลนด์ขับเคลื่อนไหวงานยันไม่หวั่นขยายปมคดีหัวเลือกสว.กกต.เปิดมติเคลียร์ยิบข้อกล่าวหา 3-7 เผย5-2นายกเนวินรอดพิสิทธิ์ดีสอบวุฒิกลุ่มสีส้มค่ะ
0: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับเพื่อจะเดินทางต่อไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรนะครับไปประชุม UNGA 81นะครับแต่ว่าถึงญี่ปุ่นแล้วนายกรัฐมนตรีจะประชุมทีม

0: ไทยแลนด์วันนี้ครับโดยเมื่อวานนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกจะปฏิบัติภารกิจที่กรุงโตเกียวญี่ปุ่น 20-21 กันยายนนะครับแล้วก็เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่าง 21-24 กันยายนณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นจะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่ 25-26 กันยายนครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและก็เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยนายเอกภพนะครับยังบอกว่า21กันยายนครับนายกจะเป็นประธานประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นที่โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวจากนั้นช่วงบ่ายจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเพื่อเริ่มภารกิจเข้าประชุม UNGA 81ที่นิวยอร์กครับโดยนายกให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเจรจาภาษีสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตนไม่ใช่ผู้ตั้งโจทย์และไม่มีการนัดพูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐทางคณะเจรจาที่เป็นผู้แทนการเจรจาและผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายรายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วครับและก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สหรัฐได้หยิบยกขึ้นมาซึ่งไทยเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการบรรลุข้อสรุปกับสหรัฐอเมริกาให้ได้นะครับก็ประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับมีภาพข่าวประกอบด้วยเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนางธนทนชาญวีรกูลภริยาครับเดินลงจากเครื่องหลังนำคณะเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเตรียมเป็นประธานประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นที่โรงแรมอิมพีเรียลวันนี้ครับก่อนเดินทางต่อไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่าง 20-27 กันยายนณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาพาดหัวข่าวนะครับสำหรับประเด็นการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวไว้บอกว่ากรรมธิการวุฒิเสนอยกเครื่องเลือกตั้งหันอำนาจ7เสือกกต.ให้สภามีสิทธิ์ถอดถอนได้หนูบิน UN ลุยโต้เขมรไม่หวั่นถูกขยายปมหัวสว.อนุทินยกคณะบินร่วมเวที UN โวเต็มทีมลุยเขมรบนเวทีโลกยืนยันไม่หวั่นโดนขยายปมคดีหัวสว.เผยได้รับรายงานจากตำรวจกรณีทองเจือคนใกล้ตัวพัวพันทุจริตสอบท้องถิ่นสั่งทีมงานตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับ
1: ช่วงหน้านะคะมาติดตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสีม่วงนะคะวันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ติดตามข่าวกันต่ออย่างที่บอกไปนะคะความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้รางรถไฟฟ้าเตาปูนนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งมีการแจ้งจากประชาชนพบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสถานีเตาปูนถนนประชาราษฎร์สาย2แขวงบางซื่อเขตบางซื่อกทม.ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดูไปตรวจสอบนะคะจนช่วงประมาณบ่ายโมง50กับบ่าย2เนี่ยเจ้าหน้าที่สายตรวจสน.เตาปูนน่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพแล้วก็ระบบขนส่งมวลชน MRT สายสีน้ำเงินเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปตรวจสอบและมีการสั่งหยุดบริการเดินรถชั่วคราวนะคะหลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาประมาณช่วงเที่ยงกว่าเนี่ยช่วงบ่ายก็เข้าไปตรวจสอบนะคะทั้งนี้นะคะจากการเข้าไปตรวจสอบก็ณเบื้องต้นมีการรายงานพบในเรื่องของความชื้นจากฝนตกหนักเนี่ยฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดความชื้นไฟฟ้าลัดวงจรนะคะทำให้เกิดไฟไหม้ควันขโมงนะคะ ในส่วนของการอำนวยความสะดวกประชาชนนะเบื้องต้นที่ยังเร่งแก้ปัญหาซ่อมแซมมีการ

0: ประสานขสมกเสริมรถรับส่งนะคะแล้วก็ผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ตรวจสอบรฟม.ก็เร่งหาสาเหตุโดยย้ำว่าถ้าจะเปิดบริการจะต้องปลอดภัยสูงสุดกับประชาชนในช่วงเมื่อคืนเนี่ยจากการรายงานนะคะทาง DEM เขาก็ยืนยันนะคะว่าจะสามารถเปิดให้บริการเช้าวันนี้ได้อย่างแน่นอนเพื่อจะอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะต้องเดินทางในเช้าวันจันทร์นะคะซึ่งก็เป็นไปตามนั้นค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะสามารถเปิดให้บริการได้แล้วนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีภาพประกอบนะคะใต้ภาพเขียนไม่รางรถไฟฟ้าโดยนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนหลังเกิดไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายเคเบิลจนเกิดกลุ่มควันขโมงนะคะในรูปก็มีกลุ่มควันพุ่งออกมามีแสงไฟสีส้มแดงวาบวาบเลยนะคะแล้วก็สั่งเร่งดำเนินการแก้ไขตรวจสอบระบบความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการส่วนพาดหัวข่าวบอกว่าคนกรุงขวัญผวาไฟไหม้รางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีเตาปูนรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนำลุยซ่อมคนกรุงระทึกไฟฟ้าไม่ไฟฟ้ารางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินช่วงสถานีเตาปูนสถานีบางโพรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเต้นรีบลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีอย่างที่บอกล่าสุดค่ะเปิดให้บริการแล้วนะคะ
1: มีเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะครับคะแนนนับกันเสร็จไปเมื่อคืนนี้ช่วงประมาณสัก3ทุ่มยังไม่เป็นทางการครับก็ปรากฏว่านายณฤพลเย็นประเสริฐกลุ่มพึ่งหลวงเอาชนะนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนไปขาดลอยกว่า 50,000 คะแนนครับเจ้าตัวประกาศพร้อมสารงานต่ออดีตนายกทันทีโดยเพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนนทบุรีครับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีล่าสุดปรากฏว่านายณฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจากกลุ่มพึ่งหลวงได้ 193,653 คะแนนอันดับ2ก็คือนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชน 138,274 คะแนนจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์นะครับ 376,278 คนโดยเมื่อตอน2ทุ่มคืนนี้ครับที่ศูนย์ประสานงานกลุ่มพึ่งหลวงนายณฤพลก็ประกาศชัยชนะหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยมีครอบครัวเย็นประเสริฐทั้งนางสาวพัชพรบุตรสาวพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีและก็สมาชิกอบจ.นนทบุรีกลุ่มพึ่งหลวงรวมทั้งประชาชนที่มาแสดงความยินดีจำนวนมากนะครับนายณฤพลขอบคุณชาวนนทุกท่านที่ยังให้ความไว้วางใจกลุ่มพึ่งหลวงเพราะถ้าไม่ได้คนมาเลือกเมื่อวานนี้ก็คงไม่มีวันที่เราจะยังเป็นที่ไว้วางใจอยู่นะครับพร้อมกล่าวถึงอดีตนายกธงชัยเย็นประเสริฐซึ่งมีศักดิ์เป็นคุณอาว่านโยบายที่วางไว้เป็นแนวทางที่ดีแล้วทุกคนรักท่านมากไปที่ไหนทุกคนก็มีแต่คนพูดถึงและว่ารักท่านมากนะครับคิดถึงท่านมากอยากให้พวกเราสานต่อทุกนโยบายที่วางไว้ก่อนทิ้งท้ายว่าจะสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้เพราะฉะนั้นขอให้ชาวนนสบายใจได้นะครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพนายณฤพลเย็นประเสริฐชูมือประกาศชัยชนะการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครับหลังคะแนนดำโด่งทิ้งห่างคู่แข่งจากพรรคประชาชนพร้อมสานต่อนโยบายของพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐผู้เป็นอาที่ล่วงลับเดินหน้าพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่องพาดหัวข่าวนะครับจากไทยรัฐครับไม่พลิกณฤพลนายกอบจ.นนประกาศชัยชนะตามรอยอเดส้มแพ้กระจุยฝนถล่มเมืองนนทำเลือกตั้งนายกอบจ.กล่อยประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันบางตาแต่ว่าโผไม่พลิกนะครับณฤพลได้ชัยชนะดำรงตำแหน่งนายกอบจ.นนตามอดีตครับ
0: ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงเป็นความคืบหน้าจุดรั่วน้ำมันนะคะที่ถนนเชื้อเพลิงหรือถนนพระราม3ช่วงนี้กรุงเทพนะคะก็มีเหตุไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้นะคะน้ำมันรั่วถนนทรุดนะคะก็แล้วเหตุการณ์นี้ก็เป็นความคืบหน้าต่อเนื่องที่ตรวจสอบให้นะคะว่าล่าสุดเนี่ยสามารถซ่อมแซมอย่างไรได้นะคะหลังจากที่ใช้เวลาตรวจสอบหลายวันในที่สุดก็พบรอยรั่วท่อส่งน้ำมันพระราม3เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมตรวจสอบโดยผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมเนี่ยลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองนะคะสำหรับกรณีน้ำมันปนเปื้อนระบบท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงคลองเตยมีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปร่วมค้นหาต้นต่อเนื่องถึง13วันรู้สาเหตุปัญหาแล้วก็วางแนวทางการแก้ปัญหาแล้วแหละผู้ว่าบอกว่าสาเหตุเกี่ยวข้องกับการซุดตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันบริเวณตอหม้อทางด่วนเพราะว่าพื้นที่ที่มีฐานรากเสาเข็มรองรับซุดตัวน้อยกว่าขณะที่พื้นที่โดยรอบไม่มีฐานรากเกิดการซุดตัวต่างระดับเมื่อแนวท่อพาดผ่านพื้นที่ทั้งสองส่วนอาจเกิดแรงกดที่รอยต่อทำให้ท่อโค้งงอเกิดรอยร้าวแต่ว่าก็

0: ็ในส่วนที่พบรอยร้าวที่ยังพบนั้นไม่สามารถยืนยันว่าได้ว่าเป็นจุดรั่วหลักหรือเปล่านะคะทำให้น้ำมันเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำที่จะต้องตรวจสอบระบบทั้งหมดก่อนสรุปสาเหตุอย่างชัดเจนแต่ขณะนี้ก็หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวชั่วคราวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกจากระบบแล้วก็เฝ้าระวังการระเหยรวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสำหรับประชาชนประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะลุยซ่อมท่อน้ำมันรั่วแผลยาว6เซนติเมตรกว่านะคะต้นตอที่ปลอกครอบจอดตรวจทั้งระบบ32กิโลเมตรทีมวิศวกรเร่งซ่อมแซมแผลจุดรั่วท่อส่งน้ำมันใต้ถนนพระราม3ย่านคลองเตยหลังค้นหานาน13วันค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักอีกครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้านะครับยังมีประเด็นที่เหลืออยู่ในหน้าหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสจะเข้าครม.พรุ่งนี้จะขยายเป็นเฟส2นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฟ้าฝนด้วยอุตุยังคงเตือนฝนตกหนักอยู่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ร้านแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนี้อาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของการฆาตกรรมสาวไทยในไต้หวันนะครับสื่อของไต้หวันรายงานครับว่ามีผู้ต้องสงสัยในคดีคือในอู๋อายุ43ปีเป็นพนักงานบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งครับตั้งอยู่ที่เมืองไทจงโดยเขาก่อเหตุฆาตกรรมสาวไทยวัย38ปีซึ่งเป็นแฟนสาวครับคบหากันมาได้ประมาณ1ปีเธอเดินทางไปหาแฟนหนุ่มเมื่อ2กันยายนมีกำหนดกลับ14กันยายนแต่ว่าเมื่อถึงกำหนดกลับครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้ครับจึงขอให้เพื่อนที่อยู่ในไต้หวันช่วยแจ้งตำรวจวันที่18กันยายนตำรวจเขตหวานหัวตรวจสอบการเดินทางกล้องวงจรปิดก็พบว่าหญิงไทยเข้าพักที่โรงแรมบริเวณถนนเฉิงตูย่านซีเหมือนติ่งคืนวันที่12กันยายนมีแฟนหนุ่มบุกไปหาครับแล้วก็ออกจากโรงแรมเช้ามืดวันรุ่งขึ้นพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีดำก่อนขับรถไปเมืองไทยจงพฤติกรรมน่าสงสัยจึงรายงานต่ออัยการขอหมายค้นและควบคุมตัวสุดท้ายพบว่าแฟนหนุ่มฆาตกรรมสาวไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐวันนี้ครับฆ่าสาวไทยสยองไต้หวันผัวโหดฆาตกรบีบคอยัดตู้แช่เหตุสลดสาวไต้อาชาวชายชาวไต้หวันวัย43ปีฆาตกรรมหญิงชาวไทยวัย36ปีด้วยการบีบคอยัดศพใส่กระเป๋าเดินทางแล้วนำไปแช่ในตู้แช่แข็งแต่หนีไม่รอดถูกตำรวจจับกุมได้ในเวลาต่อมาครับ
0: มาดูข่าวดีนะคะของไทยในเรื่องกีฬาตอนนี้อยู่ในช่วงการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะก็ได้รับข่าวดีเมื่อวานนี้ไทยได้3ทองจากเทคบอลนะคะโดยทัพเทคบอลไทยโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์โลกเลยนะคะกวาด3เหรียญทองครบทุกประเภทที่ส่งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าญี่ปุ่นซึ่งการแข่งขันเทคบอลครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการบรรจุในเอเชียนเกมครั้งแรกนะคะสำหรับเหรียญแรกเนี่ยประเภทคู่ผสมค่ะซึ่งได้ต้นราชนาวีพักพงเดชเจริญกับนิตสุภาวดีวงคำจันนะคะดีกรีแชมป์โลก2สมัยไปพบกับเจ้าภาพอากิโนริวาเซกับยูอินะซากาโมโตะจากญี่ปุ่นนะคะไทยก็ยอดเยี่ยมเลยเอาชนะไปได้แบบไม่ยากนะคะแม้ว่าจะมีเสียงเชียร์จากเจ้าภาพกดดันนะคะชนะไป2ต่อ0เซต12 14 12 15คว้าทองมาได้อีกคู่หนึ่งก็คือคู่เป็นหญิงคู่นะคะหยกจุฑาทิพย์กันทธงแล้วก็นิสุภาวดีวงคำจันคู่หูเทคบอลสาวไทยดีกรีอันดับหนึ่งของโลกเลยนะแล้วก็เป็นแชมป์โลก3สมัยด้วยเหนือคู่แข่งจากเมียนมาค่ะฟาดไป2ต่อ0เซตนะคะ12ต่อ6 12ต่อ3ได้ทองเหมือนกันทองที่3ปิดท้ายประเภทชายคู่สสรศักดิ์เทาสิริกับตุ้มจิรติจันเลียงอดีตแชมป์โลกปี2024นะคะก็เอาชนะเลบานอนไปได้2ต่อ0เซตเหมือนกันนะคะ12ต่อ7 12ต่อ4ก็ถือเป็นอีก1ทองนับเป็นทองที่3ของเทคบอลไทยกวาดครบทั้ง3รายการที่ส่งแต่ว่าที่จะต้องเชียร์เนี่ยดูโปรแกรมนะคะ วันนี้แข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะคะรอบ4ทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศวันนี้21กันยายนเวลา14 นาฬิกาไทยพบจีนนะคะแล้วก็17 นาฬิกา20 นาทีเกาหลี

0: ใต้พบญี่ปุ่นก็ต้องตามเชียร์สาวไทยด้วยนะคะแต่ว่าณเบื้องต้นสรุปเหรียญณเบื้องต้นเวลานี้จีนเป็นอันดับ1มี11เหรียญทอง6เงินนะคะแล้ว3ทองแดงตามมาด้วยญี่ปุ่นมี6ทองไทยคว้าไปแล้ว3ทองอยู่อันดับ5ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีภาพใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะภาพที่หลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นจากการเป็นภาพกัดเหรียญทองนะคะเวลาชนะก็จะมีการกัดเหรียญทองแล้วก็ใบหน้าที่ยิ้มแย้มซึ่งแน่นอนล่ะค่ะเทคบอลนะคะก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News คว้า3ทองนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยสุภาวดีวงคำจันทร์พักพงเดชเจริญประเดิมคว้าทองคู่ผสมจุฑาทิพย์กันทธงสุภาวดีวงคำจันทร์รับเหรียญทอง2หญิงคู่แล้วก็สรศักดิ์เทาสิริจิรติจันเลียงเหรียญทองที่3ชายคู่ในกีฬาเอเชียนเกมค่ะยินดีด้วยค่ะ
1: ส่วนภาพของทางไทยรัฐนะครับมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงฝึกซ้อมม้าส่วนพระองค์นะครับชู่บูเลวาดนะครับก็ซ้อมที่โตเกียวญี่ปุ่นครับเพื่อทรงเตรียมความพร้อมแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จะจัดที่ญี่ปุ่นวันที่25กันยายนนี้นะครับส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสพรุ่งนี้จะเข้าครม.นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้าวันนี้ครับ22กันยายนชงไทยพลัสเฟส2ประชาธิปัตย์ย้ำลดภาษีน้ำมันรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายทะลุ 1.61 แสนล้านบาทเผยจอดชงครม.เฟส2วันอังคารที่22กันยายนบอกรับฟังข้อเสนอเรื่องพลังงานแต่ต้องดูภาพรวมประชาธิปัตย์ท่องอคยานย้ำต้องหั่นภาษีน้ำมันครับ
0: ค่ะส่วนมติชนมีประเด็นใต้ป่วนยะลาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดับคนร้ายซุ่มยิงเผารถวอดเจ้าหน้าที่ตรวจวงจรปิดไล่ล่าวงเสวนาระดมแก้ไฟใต้หนุนแนวทางคุยสันติภาพคนร้ายซุ่มยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอบันนังสตาเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เร่งไล่ล่าป่วนบันนังสตาเผายางโรยตะปูเรือใบวางวัตถุต้องสงสัยทำลายกล้องซีทีวีเผาเครื่องจักรก่อสร้าง4คันค่ะ
1: กองปราบเตรียมเรียกป๋องสุพรรณแจงปมมูลนิธิหวันโชตนะครับคดียักยอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับอยู่ในไทยรัฐครับภาพหัวพาดหัวข่าวแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับภาพประกอบเป็นภาพเรียกมาชี้แจงตำรวจกองปราบออกหมายเรียกนายเสมองิ้วงามหรือว่าป๋องสุพรรณเซียนพระรุ่นใหญ่ชื่อดังของวงการครับเข้าชี้แจงจุดประสงค์การจัดสร้างเหรียญเหนือดวงวัดพุทธไทยสวรรค์หลังพบเป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่วมจัดสร้างด้วยพาดหัวข่าวไทยรัฐครับกองปราบลุยคดีอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ยักยอกเงินวัดจ่อสอบป๋องสุพรรณ22กันยายนนี้ในฐานะกรรมการมูลนิธิเผยเบื้องต้นเช็คเส้นทางการเงินยังไม่พบความเชื่อมโยงผิดปกติครับ
0: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามขอบพระคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์มาใน Facebook ของ FM 100.5 วันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเช้านี้ MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วงทุกสถานีให้บริการตามปกติแล้วหลังระบบไฟฟ้าขัดข้องวานนี้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM แจ้งว่าเช้านี้ MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติแล้วหลังช่วงเที่ยงวานนี้เกิดเหตุไฟไหม้รางรถไฟจากระบบไฟฟ้าขัดข้องระหว่างสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพโดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมารฟมได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดเหตุ MRT สายสีน้ำเงินขัดข้องว่ามีการเร่งซ่อมแซมระบบจ่ายไฟและระบบอ่านนัดสัญญาณโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมแจ้งว่าจากการตรวจสอบพบสาเหตุเกิดจากประกายไฟจากทุสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอ่านนัดสัญญาณได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอ่านนัดสัญญาณควบคู่ไปกับการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดให้มีความพร้อมสมบูรณ์และจากเหตุไฟไหม้ดังกล่าวส่งผลให้รถไฟฟ้าต้องหยุดให้บริการในบางช่วงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบระบบและดูแลความปลอดภัยทำให้กลางดึกที่ผ่านมาผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงสถานีต่างๆไม่สามารถเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้ตามปกติจนต้องเปลี่ยนหันไปใช้รถโดยสารประจำทางและการเดินทางรูปแบบอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่ต้องต่อรถไฟฟ้าหรือเดินทางผ่านช่วงเตาปูนบางโพด้านในการผจญอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ระบุว่าสาเหตุไฟไหม้เบื้องต้นเกิดจากกระแสไฟบริเวณรางจ่ายไฟมีความชื้นสูงกว่าปกติเนื่องจากเป็นช่วงฝนตกทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งต้องตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปขณะที่พันตำรวจเอกเด่นโดมลาภานันท์ผู้กำกับการสน.เตาปูนเปิดเผยว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเป็นเพียงเหตุเล็กน้อยแต่เนื่องจากเกิดขึ้นบนสถานีรถไฟฟ้าทำให้มีสะเก็ดไฟตกลงมาด้านล่างบนพื้นผิวการจราจรทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตกใจและรถจักรยานยนต์เสียหายเล็กน้อย1คันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนฤพลกลุ่มผึ้งหลวงชนะเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีเพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนนทบุรีรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจากกลุ่มผึ้งหลวงได้ 193,653 คะแนนส่วนอันดับ2คือนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชน 138,274 คะแนนจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 376,278 คนซึ่งนายนฤพลได้ประกาศชัยชนะหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยมีครอบครัวเย็นประเสริฐทั้งนางสาวพัสพรบุตรสาวพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีและสอบจ.นนทบุรีกลุ่มผึ้งหลวงรวมทั้งประชาชนมาแสดงความยินดีจำนวนมากนายนฤพลกล่าวขอบคุณชาวนนทบุรีที่ยังให้ความไว้วางใจกลุ่มผึ้งหลวงพร้อมกล่าวถึงอดีตนายกธงชัยเย็นประเสริฐซึ่งมีศักดิ์เป็นอาว่านโยบายที่วางไว้เป็นแนวทางที่ดีแล้วจะสานต่อนโยบายตามที่เคยพูดไว้ขอให้สบายใจขณะที่ที่ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีพรรคประชาชนนายพิจารณ์เฉาพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคพร้อมนายเด่นรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครแถลงยอมรับความพ่ายแพ้แม้ยังนับคะแนนไม่เสร็จและยินดีกับนายนฤพลว่าที่นายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่พร้อมขอบคุณทุกคะแนนเสียงของชาวนนทบุรีที่ออกมาเลือกตั้งพรรคประชาชนเชื่อมั่นและเคารพเสียงของประชาชนหากมีโอกาสคงจะได้พบกันในบทบาทอื่นต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่อง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่รองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยได้เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยในวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ความคุ้มครอง3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวรัฐบาลเดินหน้าเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่จากข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่15กันยายน2569มีการสำรวจแล้ว 517,825 หลังคาเรือนจากจำนวนบ้านทั่วประเทศ29ล้านหลังคาเรือนครอบกลุ่มพื้นที่76จังหวัดและกรุงเทพมหานครพบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ 491,453 หลังคาเรือนและพบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ภาครัฐสามารถระบุได้ว่าใครอยู่ที่ใดและเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบสำหรับการประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นโดยกรมธรรม์มีผลความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
4: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcot News

0: FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง สวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
2: ต่อวันนี้เช้าวันจันทร์นะครับ21กันยายนการเมืองน่าจะค่อยๆลดระดับความร้อนแรงนะรอละลอกคลื่นความรุนแรงละลอกใหม่นะปัจจัยก็น่าจะมาจากท่านนายกก
3: ็ไม่อยู่
2: อยู่ต่างประเทศด้วยนะฮะคนที่จะมาไปสัมภาษณ์ซึ่งอาจจะจุดประเด็นการเมืองอะไรก็ท่านก็คงจะพักไปนะเรื่องการให้สัมภาษณ์การเมืองก็ไปปฏิบัติภารกิจอะไรอยู่ต่างแดนเอายาวเลยนะนายกกว่าจะกลับไปที่เข้าใจว่าใกล้ๆปลายเดือนกันยายนตอนนี้ก็มีกีฬาเอเชียนเกมส์นะซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อช่วงวันเสาร์แล้วช่วงเย็นๆบ่ายๆเย็นๆวันเสาร์ผมไม่ได้ติดตามชมการถ่ายทอดสดนะก็มาดูไฮไลท์อะไรต่างๆเล็กๆน้อย
3: ๆค่ะ
2: เน้นความเรียบง่ายแต่อบอุ่นผสมผสานคุณค่าดั้งเดิมเข้ากับชีวิตสมัยใหม่แทนที่จะเน้นเทคโนโลยีอลังการเต็มรูปแบบ
3: ญี่ปุ่น
2: นะอันนี้เขาบอกคอนเซ็ปต์ของเขานะใช้ชื่อเป็นการพิธีเปิดภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat Harmonic Heartbeat หรือว่าท่วงทำนองแห่งหัวใจไอจินาโกย่าพิธีเปิดนะจัดขึ้นไปเมื่อช่วงถ้าบ้านเราก็เวลาเราญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเรา2ชั่วโมงนะเขา4โมงเย็นเริ่ม4โมงเย็นของเราก็น่าจะนู่นหาไป6โมงเย็นเริ่มชมกันตั้งแต่6โมงเย็นประมาณนั้น
3: ค่ะ
2: ก็จัดพิธีเปิดที่สนามกีฬาสวนนาโกย่าซิตี้มิซูโฮประเทศญี่ปุ่นนะก็มีการแสดงชุดแรกที่เรียกว่าเวลคัมไอจินาโกย่าไอจินี่เป็นชื่อจังหวัดนะเป็นชื่อจังหวัดของภูมิภาคชูบุอะไรก็เนี่ยพื้นที่ลาภาคกลางเมืองใหญ่ๆเมืองเอกแล้วก็คือนาโกย่าโตโยต้าอะไรพวกเนี้ยนะที่อุตสาหกรรมขึ้นหน้าขึ้นตาที่ยกย่องว่าเป็นดินแดนแห่งอะไรก็ต้องบอกว่าเป็นเมืองของโตโยต้าน
3: าโกย่าเหรอคะ
2: นาโกย่านาโกย่าแล้วมันมีเมืองที่เป็นเมืองเฉพาะโรงงานของโตโยต้าก็เลยตั้งชื่อว่าเมืองโตโยต้าเลยโตโยต้าโตโยต้าถ้าออกเสียงอย่างญี่ปุ่นนะแต่เขียนเป็นภาษาอังกฤษก็โตโยต้านะฮะก็จะเริ่มต้นด้วยการแสดงชุดแรกที่เรียกว่าชุดเวลคัมไอจินาโกย่านะหลังจากนั้นก็จะเป็นเสน่ห์วัฒนธรรมญี่ปุ่นถ่ายทอดเรื่องราวผ่านปราสาทนาโกย่าเอาจำลองปราสาทนาโกย่ามาตั้งตรงกลางแล้วก็มีกิจกรรมอะไรต่างๆในการแสดงนะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็มีการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเช่นแขนกลมาช่วยในการควบคุมและเคลื่อนไหวภาพกราฟิกและธงขนาดใหญ่บนสนามอย่างลงตัวพร้อมเปิดตัวมาสคอตประจำการแข่งขันก็คือโคโนฮอนแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยขบวนพาเหรดนักกีฬานะซึ่งทัพนักกีฬาไทยก็มีคุณเฉลิมฉานกับคุณทัดดาวเป็นผู้ถือธงไตรรงค์นำทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนาม
3: นักวอลเลย์บอล
2: คุณทัดดาวนี่ก็นักวอลเลย์บอลนี่นะ
3: ทัดดาวดึกแจ้ง
2: ครับ

0: ชนะอินโดแบบสนุกมาก
1: สามศูนย์หมด
0: อยู
1: ่ให้เรารู้สึกรอบแบ่งกลุ่มนี่ชนะแบบ30 30หมดเลยนะ
0: โอ้แต่กว่าจะได้30เนี่ยอย่างอินโดเนี่ยมีอยู่เซตนึงที่ว่าตามอยู่ห่างเป็น10 10แต้มอ่ะค่ะก่อนจะมาชนะได
1: ้พลิกกลับมาชนะใช
0: ่ก็เล่นได้สนุกอ่ะค่ะ
1: ฟุตบอลก็โอเคนะทำผลงานดีนะอยู่23ที่แรกผมนึกว่าเขาจะเอาตัวดังๆเพราะว่าโควต้าเนี่ยเขาให้อยู่23เป็นหลักแต่ว่าเอาทีมชาติ A เนี่ยมาได้3คนปรากฏว่าทีมฟุตบอลไทยไม่เอาเลยเอา U23 ล้วนๆปรากฏว่าแข่งไป2นัดนี่เก็บ6แต้มเต็มละเข้ารอบแน่นอน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าชนะคีร์กีสถานน่าจะ 3-1 แล้วก็ชนะฮ่องกงเนี่ย 5-1 นะก็เข้ารอบแน่นอนแล้วการันตีเข้ารอบแน่นอนแล้วฟุตบอลส่วนวอลเลย์บอลก็เข้าไปรอบลึกละรอบ8ทีมหรือรอบอะไรสักอย่างก็ผลงานดีนะรวมเหรียญตอนนี้ไทยก็มานับล่าสุดถึงเมื่อวานนะไทยอยู่อันดับ5แต่อันดับเหรียญทองเนี่ยเท่ากับอันดับ3อันดับ4นะคือได้3เหรียญทองเท่ากันแต่เกาหลีใต้กับคาซัคสถานเนี่ยเขาได้เหนือกว่าเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขา3เหรียญทอง3เงิน7ทองแดงส่วนคาซัคนี่เขา3ทองกับ2ทองแดงของเรานี่3ทองล้วนๆไม่มีเงินไม่มีทองแดงนะก็ต่อจากไทยอันดับ6นี่ก็จะเป็นเมียนมา1ทอง1เงิน1ทองแดงส่วนอันดับ1เป็นจีนนะจีน11ทอง6เงิน3ทองแดง2ก็เจ้าภาพญี่ปุ่น6ทอง6เงิน7ทองแดง
0: ค่ะโดยเหรียญทองที่เราได้นะคะมาจากเทคบอล
1: คู่ผสม
0: นะคะมีเทคบอลคู่ผสมมีเทคบอลคู่หญิงเทคบอลคู่ชายค่ะพี่ไพศาลเราได้มากี่เหรียญนะคะเหรียญทอง
1: 3
0: เนี่ยค่ะเป็นเทคบอลหมดเลยค่ะ
1: 3ล้วน
0: ๆเทคบอลหมดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็คู่แรกที่เป็นคู่ผสมเนี่ยก็ชนะ2เซตเลยชนะญี่ปุ่นเหรียญที่2คู่ผู้หญิงก็คว้าเหรียญทองเหรียญที่2ชนะเมียนมาเหรียญที่3ชายคู่นะฮะก็เอาชนะเลบานอนได้สำหรับประเทศไทยในขณะนี้ก็เก็บเหรียญได้3เหรียญรั้งอันดับ5อย่างที่ทราบกันนะคะอันดับ1จีนเนี่ยเขาได้ไป11เหรียญทองค่ะเราได้เทคบอลมันฉันดูแล้วมีความเป็นอะไรครับเป็นปิงปอง
1: ตะกร้อ
0: ผสมตะกร
1: ้อค่ะมันมีของคนไทยเนี่ยจะได้ทักษะในเรื่องการเคยตะกร้อนะแล้วก็มันก็โต๊ะมันเป็นลักษณะโต๊ะปิงปองคล้ายๆไม่ใช่เหมือนคล้าย
0: ๆเราแพ้ไม่ได้เหรียญทองหญิงเดียวใช่ไหมคะไปแพ้เวียดไปแพ้พม่าโค้ชพม่าเป็นคนไทย
1: พม่าเขาได้พม่าที่เขาได้หนึ่งทองนั่นนะ
0: นั่นแหละ
1: เขาได้โค้ชมาฝึก
0: แบบคนไทย
1: มาฝึกอยู่เมืองไทยด้วยนี
0: ่คนสอนเป็นคนไทยค่ะ
1: คนสอนเป็นคนไทยรู้ใจว่ามาเก็บตัวอยู่เมืองไทยมาเล่นกับนักกีฬาไทย
0: เป็นคนไทยค่ะเป็นผู้ฝึกสอนชาวไทยก็คนที่ได้ชื่อว่าคินไหวนะคะคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับพม่าจากกีฬาเทคบอลประเภทหญิงเดียวโดยมีโค้ชมอมแมมชื่อคุณมอมแมมชื่อจริงคืออนุสลาสุภการกำจรเป็นผู้ฝึกสอนชาวไทยช่วยฝึกปรือฝีมือขณะเดียวกันเมียนมาก็ยังได้อีกหนึ่งเหรียญทองแดงจากประเภทชายเดี่ยวเข้าชิงประเภทหญิงคู่ก็ไม่ได้แต่ว่าเขาเนี่ยได้หญิงเดี่ยวโดยคุณอนุสราซึ่งเป็นโค้ชคนไทยเนี่ยเผยว่านักกีฬามาจากนักกีฬาฟุตบอลค่ะใช้เวลา5เดือนในการปรับสไตล์แล้วก็ไม่คิดฝันว่าจะได้เหรียญทองทีแรกวางไว้ว่าขอมีลุ้นเหรียญก็เกินเป้าแล้วค่ะนะคะก็เป็นโค้ชคนไทย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ๋อวอลเลย์บอลเราผ่าน8ทีมไปแล้วนะเหลือรอบ10ทีมแล้ววันนี้เนี่ยวอลเลย์บอลหญิงเป็นรอบรองชนะเลิศละเหลือ4ทีม4ทีมนี่ประกอบไปด้วยไทยจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นโอ้โหมา
0: เราก็เคยชนะมาแล้วอ่ะใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเนี่ยก็เราก็ชนะมาแล้วอย่างชิงเป็นแชมป์

0: เอเชียนี่เราก็ล้มญี่ปุ่นล้มจีนมา
1: ค่ะ
0: ล้มญี่ปุ่นรอบรองชนะเลิศแล้วก็ล้มจีนรอบชิงชนะเลิศเที่ยวนี้วันนี้นะครับบ่ายสองเราจะพบจีนเกาหลีใต้พบญี่ปุ่นนะฮะผมไม่แน่ใจว่าตัดเชือกหรือว่าต้องมีไข้อะไรกันหรือเปล่านะถ้าตัดเชือกก็หมายถึงว่าใครชนะก็เข้าชิงเลยวอลเลย์บอลก็เร็วหน่อยนะแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดก็มีนะช่วงบ่ายสามนี่ไทยพบกับโอมานอันนี้วันนี้โปรแกรมวันนี้นะที่สำคัญเซปักตะก้อก็ประเภททีมชายนะวันนี้มีเซปักตะก้อด้วยมีคาบัตดี้มีว่ายน้ำนี่เริ่มแล้วมีว่ายน้ำมีโปโลน้ำมีแบดมินตันประเภททีมวันนี้ประเภททีมชายแบดมินตันก็ช่วงเช้าเลยนะไทยพบมาเก๊าก็ช่วงนี้ก็ติดตามดูกีฬาบ้างนะเพื่อความเพลิดเพลินหลังจากเคร่งเครียดกับเรื่องหัวสวกันมายาวเหยียดจนกระทั่งสรุปผลออกมาแล้วจริงๆก็ยังไม่เสด็จน้ำนะก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์อภิปรายกันไปอย่างโดยทั่วไปเพราะว่าผมคิดว่าการเมืองเนี่ยเขาจะรอวันที่28เนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของกกต.นะว่าด้วยเรื่องของไอ้บัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดมี QR โค้ดเนี่ยมันจะถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะว่าไม่ถือว่าเป็นการจัดการเลือกตั้งโดยลับหรือไม่นะมันจะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองได้ถ้าผลการเลือกตั้งออกมาว่ากกต.จัดการเลือกตั้งไม่ถูกต้อง
1: แย่ที่สุดจะเป็นยังไงแย่ที่สุดจะเป็นยังไงครับพี่เวสัน
0: ก็แย่ที่สุดก็คือการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะ
1: แล้วตัวกกต.ล่ะคะยังอยู่เหมือนเดิม
0: กกต.ก็ต้อง
1: ไม่ต้องรับผิดชอบกับ6,000 ล้านที่คุณจัดการเลือกตั้งและประเทศชาติเสียหาย
0: มันจะมีกระบวนการต่อจากนั้นไปต้องดูในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่านจะบอกว่าให้ดำเนินการยังไงกับทางกกต.เวลาท่านวินิจฉัยออกมาท่านก็จะบอกว่าส่วนการเลือกตั้งที่จัดมาเป็นการเลือกตั้งทั่วไปที่พรรคภูมิใจไทยเขาชนะนะมาเป็นอันดับหนึ่งนะเพราะมันเป็นการจัดเลือกตั้งทั่วประเทศไงใช้บัตรแบบนี้เหมือนกันหมดเพราะถ้าบัตรเลือกตั้งไม่ถูกต้องก็ถือว่าต้องโละทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่ว่าโละเฉพาะบางเขตหรืออะไรมันจัดเลือกตั้งเฉพาะเขตมันต้องจัดเลือกมันก็ต้องโละทั้งประเทศก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่สภาก็ต้องหมดไปรัฐบาลก็ต้องหมดไปหรืออะไร
1: สว.ใช้บัตรแบบนี้ไหมฮะ
0: สว.สว.เขาเป็นระบบเลือกกันเองเขามีใบอะไรที่เขาออกมากาแต่ละกลุ่มแต่ละแยกกลุ่มอะไรของเขาต่างหากอันนั้นกกต.เป็นคนจัดทำอันนี้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ประชาชนใช
1: ้ค่ะ
0: ลงคะแนนเลือกสส.ในแต่ละเขตของตนเองครับ
1: ค่ะ
0: ก็
1: ในเวลาที่บ้านเมืองเราแย่ๆอย่างนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บภาษีได้น้อยฐานคนเสียภาษีน้อยคนตกงานเยอะสั่งเลือกตั้งใหม่หาเงินมาเลือกตั้งอีก 6,000 ล้านไม่ได้มีใครต้องรับผิดชอบเงินให้ฟ้องล้มละลายก็ไม่มีใครมีปัญญาหาเงิน 6,000 ล้านมาชดใช้ก็ประมาณแผ่นดินแล้วค่ะที่ไพศาลอันนี้เรียนตามตรงนะคะ
0: ครับ
1: ให้ฟ้องให้ฟ้องกกต.ฟ้องหมดเลยชดใช้ทุกบาททุกสตางค์ไม่มีใครหาได้หรอกค่ะก็ล้มละลายกันไปก็มีแต่พวกเราแหละเสียภาษีใหม่ให้ไปพิมพ์บัตรเลือกตั้งใหม่ให้ถูกใจแล้วก็เอาจริงค่ะมันเป็นความจริงก็เป็นพิมพ์บัตรเลือกตั้งใหม่ให้ถูกใจแล้วก็เลือกคนใหม่เลือกใหม่ซึ่งก็มั่นใจว่าได้คนเดิม
0: ครับ
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรหรอก
0: คือถ้าตั้งประเด็นนี้มาคุยกันเนี่ยมันคุณอันโอ้โหเราใช้งบประมาณแบบลุยฉุยแฉกเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดอ่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่เป็นมรรคเป็นผลทำแล้วก็เสียหายหายมันเยอะแยะไปหมดผมเห็นมีช่องไทยพีบีเอสเขาทำรายการเนี่ยมีคุณอะไรคุณนิ้
1: วกลม
0: กับคุณอะไรนะน้องคุณน้องคุณดำรงอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อคุณมาโนด
0: คุณมาโนดพุทธาแน่จริงก็สนิทกันจำชื่อโดนนึกเร็วๆลืม
1: หนุ่มอยุธยา
0: ขออภัยด้วยคุณมาโนดก็เขาไปดูไอ้ประเภทสถานที่ราชการที่ไปสร้างไว้โอ้โหใช้เงินมากน้อยเยอะแยะ
1: พี่แสงเขาทำกี่ตอนเขาทำมากี่ตอนแล้วเป็นรายการประจำเลยใช่ยังทำได้หลายๆตอนแล้วคือตอนแรกเนี่ยเรียนได้ดูค่ะพี่ที่ไปสร้างหอพักนักกีฬาอยู่กลางป่าอะไรเลยที่จังหวัดชลบุรีไอตอนนั้นได้ดูแล้วก็ไปสร้างทำท่าเหมือนจะเป็นศูนย์ให้ความรู้เรื่องสายลมแสงแดดอะไรอยู่ที่เกาะล้านที่เป็นโดมยักษ์โดมใหญ่ลูกเต่าลูกตะเข้อะไรนั่นนะคะนั่นก็ไม่รู้กี่ละที่เกาะล้านที่ฉันได้ดูที่สมุทรปราการบางบ่อใช่ไหมคะสมุทรปราการบางบ่อที่ไปสร้างเป็นโกดังใหญ่เลยกะให้มีคนมาแล้วก็จะชำแหละวิธีการทำปลาสลิดให้คนดูแล้วก็จะขายปลาสลิดที่นั่นด้วยใหญ่มากไม่ได้ใช้งานเลยตอนนั้นเรียนได้ดูพี่ไพศาลได้ดูไอ้โรงชำแหละปลาสลิด 70-80 ล้านแล้วไม่ได้ใช้งานได้ดูไอ้ที่พักนักกีฬาในป่าในดงได้ดูที่เกาะล้านทั้งหมดได้ดูแต่ไม่แน่ใจว่ามันยังมีอีกเยอะให้ทำหรอคะมันสามารถทำรายการเป็นซีรีส์ยาวเหยียดได้เลยหรอคะ
0: ผมคำนวณคร่าวๆว่าถ้าเอาตอนละหนึ่งจุดนะ
1: ป่าเปล่าตอนหนึ่งหลายจุดค่ะอย่างที่ดิฉันพูดทั้งหมดเมื่อกี้เนี้ยดิฉันดูเขาทำหลายเขาทำครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งไม่รู้ที่ดิฉันนั่งดูสดในตอนนั้นนะ
0: ไปหลายจุดหลายจังหวัด
1: ที่พูดทั้งหมดเมื่อกี้เนี้ยอยู่ในตอนเดียวค่ะพี่ไพศาล
0: โอเค
1: พี่ไพศาลที่จำได้คือตอนไหนคะไปดูอะไร
0: ก็มีไอ้ที่ไปอาคารปากระเบนที่เกาะล้าน
1: โอเค
0: เหมือนพัทยา
1: ใช่งั้นใช่เราดูตอนเดียวกันคือทำไมเราถึงจำได้หมดทำไมเราถึงจำโรงชำระปลาสลิดได้ทำไมเราถึงจำอาคารปากระเบนได้ทำไมเราถึงจำอาคารที่พักนักกีฬาในจังหวัดชลบุรีได้เพราะทุกจุดมันเป็นเรื่องสะเทือนใจเงินของเราทั้งนั้นและไม่มีใครติดคุกเราจำได้หมดเลยพี่ไพศาลเพราะมันสะเทือนใจในเรื่องแบบนี้ค่ะ
0: คือมันไม่ใช่เฉพาะเป็นงบของหน่วยงานต่างๆนะคุณอันเยอะที่สุดนี่คืองบของท้องถิ่น
1: ใช่ค่ะที่พูดทั้งหมดนี่งบท้องถิ่นหมดเลย
0: อบจ.อบต.เทศบาลเนี่ย
1: ทั้งหมดที่ท้องถิ่น
0: เอางบเอางบไปแล้วขอซะเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยนักการเมืองเข้ามาเนี่ยมันต้องก่อสร้างมันต้องใช้ในการก่อสร้างเพราะว่าจุดหนึ่งที่จะรับประทานกันได้ค่อนข้างอย่างเพลิดเพลินเนี่ยก็คือพวกงบที่มันเกี่ยวข้องการก่อสร้างเพราะมันจะหักค่าหัวคิวได้ชัดเจน
1: พี่ไพศาลมันน่าเกลียดเกินไปเรียกเด็ก20คนมาบอกจ่ายมาคนละ 30,000 ไม่จ่ายไม่จ่ายให้จะยุบตำแหน่งไอ้นั้นไม่มีโรงงานเลยนะคะ
0: อันนั้นอัตราจ้างนะ
1: โอ้ไอ้นั้นแย่มากเถื่อนมากแสดงว่าไอ้หมอเนี่ยไม่มีบริษัทรับเหมาก่อสร้างหรือไม่ก็งบแถวนั้นเนี่ยมันน้อยจนมันไม่รู้จะสร้างอะไรอยู่ๆไปขู่เอากับเด็กทีละ30,000
0: กี่คน
1: คร
0: ับ
1: ชุดนี้20คน
0: อบต.นะจ้างลูกจ้าง
1: 20คน
0: โอ้โหไม่นับพวกรับข้าราชการประจำเลยนะ
1: แล้วพวกไหนอะคะที่ตั้งเงินเดือนตัวเองได้ทีละหลายแสนเงินเดือนมากกว่านายกอะคะเทศบาลใช่ไหมคะ
0: นั่นก็ยังส่วนหนึ่งเขาจะมีกฎหมายเฉพาะของเขาน
1: ั่นก็ตั้งเงินเดือนตัวเองได้มากกว่า
0: ใช่มันจะมีความหละหลวมเนี่ยไอ้งบที่มันอีลุ่ยฉุยแชร์กันแล้วไม่ต้องพูดถึงราชาเทวะล่าสุดที่ไปสร้างอะไร200กว่าล้านล้ำไปในคลอง
1: ค่ะ
0: แล้วชลประทานก็บอกเฮ้ยเราไม่ได้อนุญาตต้องลื้อเลยลื้อทิ้งก็คือพังหมดเลยนะ200กว่าล้านแต่ผู้รับเหมารับไปแล้ว
1: ไอ้อะไรอีกอะฮะที่กายจริงๆกว้างไอ้หลักร้อยนี่น้อยค่ะพี่ไพศาลหลักพันนั่นน่ะเยอะแยะไปอาคารของอะไรนะคะที่ยังไม่ได้ใช้เลยนะพี่ไพศาลเรียนผ่านทุกวันของการอะไรนะไอ้กกพ.อะค่ะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแห่งชาติอะที่อยู่ติดกับโรงงานวิภาวดีอะ ยังกั้นยังกั้นรั้วสูงอยู่เลย
0: อันนี้จะทำเป็นสำนักงานอะไรของเขาใช่ไหม
1: ยังกั้นรั้วสูงอยู่เลยกี่ปีแล้วคะ

0: ไม่นับพวกองค์กรอิสระนะซึ่งก็ใช้งบจากภาษี
1: กสทช อย่างเงี้ยไปทำเละๆเทะๆไว้ 2-3,000 ล้านกกพ.นี่อีกอะฮะติดตัวมาที่เราดีที่เห็นทุกวันรอดูเมื่อไหร่จะเปิดรั้วสักทียังไม่เปิดเลยฮะ

0: มีประโยชน์ได้อย่างแท้จริงเนี่ยมันจะเซฟเงินไปได้งบประมาณไปได้อีกเยอะแล้วเงินส่วนนั้นมาพัฒนามาทำอะไรได้อีกมากมายประเทศไทยของเรามันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้อีกมากแต่เราก็เนี่ยเราก็
1: ไปโทษใครไม่ได้ค่ะเพราะว่าพวกเ
0: ขา
1: เหล่านั้นมาจากการเลือกตั้ง
0: แล้วก
1: ็
0: ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งหรือว่าไปปราบปรามอะไรได้อย่างแท้จริงนะรูปหน้าแล้วก็จะปะจมูกกันไปมันก็บ้านใหญ่เครือข่ายเดี๋ยวมีเลือกตั้งใหญ่พวกเหล่านี้มันก็เป็นมือไม้แขนขาให้เราทั้งสิ้นมันก็เป็นซะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่
6: Hello,
5: คิดถึง
6: นะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
8: โอ้ย
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: 8นาฬิกา35นาทีคุยต่อครับคุณนันครับ
1: พี่พิสารครับเหมือนกับว่าวันนี้เราจะไม่มี Facebook หรือยังไง
0: เอาเหรอฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เลยฮะดูเงียบๆแล้วไง
1: โอเค
0: เห็นไหมฮะ
1: น่าจะไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้เขาบอกเขาจะเริ่มสตาร์ทใหม่เด้งเข้าไปดูไม่เห็นค่ะค่ะเชิญเลยค่ะ
0: โอเคครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมคาดการว่าสงสัยรัฐบาลจะเต็มสองหูอ่ะเพราะพรุ่งนี้ถ้าตามกำหนดนัดคุณเอกนิติเนี่ยก็จะเสนอเรื่องของการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เข้าไปให้ครม.เห็นชอบอนุมัตินะซึ่งก็คุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็คงจะทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายกเพราะนายกอยู่ต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: เท่าที่ทราบเนี่ยก็คือว่าเขามีงบเหลืออีกแค่พันเดียวต่อคน
1: ใช้2เดือน
0: แต่ว่าเมื่อให้ใช้2เดือนเนี่ยก็จะลดจากเดือนละพันกลายเป็นเหลือเดือนละ500เดือนละ500ต่อคนต่อเดือนก็ใช้ตุลา500แล้วก็รัฐบาลช่วย500แล้วก็พฤศจิกายน500ถ้าออกไปอย่างเงี้ยผมก็คือข่าวมันก็ออกมาแบบไปก่อนหน้านี้ละก่อนนายกจะเดินทางสื่อก็ไปถามเราบอกว่าเอ๊ะรู้สึก

0: ประมาณมันจะเหลือแค่ที่จะจ่ายได้แค่พันเดียวคราวนี้ถ้าสองท่านจะบอกว่าจะต้องให้สองเดือนก็เหลือเดือนละ500นะครับท่านนายกอ๋อเดี๋ยวคุณเอกนิติเขารับผิดชอบอยู่ถ้าอะไรยังไงเดี๋ยวเขาคงจะชี้แจงให้ฟังก็ให้ไปรอที่คุณเอกนิติจะชี้แจงนะแต่ผมคิดว่าถ้าออกมาจริงซึ่งมันก็น่าจะจริงเพราะดูแล้วถ้าจะจ่ายอีก2เดือนเนี่ยรัฐบาลต้องเตรียมเงินไว้เป็นหลักถ้ารวมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ700ด้วยนะซึ่งเท่ากับต้องจ่าย 1,400 เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยส่วนคนทั่วไปเนี่ยก็ 2,000 เนี่ยนะมันน่าจะเป็นหลักอีกแสนล้านซึ่งเท่าที่ทราบเนี่ยเงินมันเหลือแค่ประมาณสัก 50,000 ล้านมันได้แค่ครึ่งเดียวถ้าไม่เอาพระประวิรุถ้าไม่ล้วงจากงบ 200,000 หลังซึ่งว่าจะเอามาเปลี่ยนผ่านพลังงานไปเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจ่ายได้เต็มๆแบบเท่าเดิม2เดือนนะครับก็พรุ่งนี้ก็รอ
1: เราจะต้องโกรธเขาเพราะอะไรอะคะ
0: เราไม่โกรธหรอกครับแต่ว่าคนเขาคงจ
1: ะคนทั่วไปอะค่ะจะต้องโกรธเพราะอะไรอะคะไม่เข้าใจทำไมต้องโกรธด้วย
0: เขาก็คิดว่าเงินมีตั้งเยอะแยะเอาไปทำทุนทำนี่ตั้งมากมายไอ้แต่พอจะกลับมาช่วยกันเนี่ยเขาจะมีต้องมีหารเนี่ยอะไรอีก
1: เพราะว่าเขาก็บอกแล้วว่าเขาช่วยแค่3เดือน3หรือ4เดือนนะฮะ
0: ไอ้ที่เขาแถมก็น่าจะดีใจแล้วใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะแล้วก็เดือดกันในโลกของความเป็นจริงอ่ะดิ้ก็คิดว่าท่านนายกก็ควรจะพูดความเป็นจริงกับประชาชนว่าเราไม่ได้ร่ำรวยเรามีเงินแค่นี้ใช่ไหมคะเอาจริงๆค่ะพี่แผนอันนี้พูดตรงๆนะคะว่าบางครั้งเรามีความจำเป็นที่ต้องพูดตรงๆกับประชาชนเราไปทำเป็นป๋าแบบมีเงินเท่าไหร่ได้สิเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเที่ยวทั่วไทยไปเลยเดี๋ยวทำหลังคาโซล่ารูฟท็อปเอาไปเลยเดี๋ยวอะไรต่อไปเนี่ยเอาไปเลยอย่างเงี้ยนี่คิดว่ามันก็ไม่ถูกต้องอะค่ะเราควรจะต้องพูดความจริงกับประชาชนนะ
0: พูดความจริงแล้วพูดเตือนสติได้ไหม
1: ควรค่ะ
0: ให้ไปแค่นี้ก็ดีถมถื่นแล้วจะเป็นโลภมากอะไรนักหนา
1: ต้องบอกว่าเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง
0: พูดอย่างนี้ได้ดีหรือเปล่า
1: เราต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเราต้องทำมาหากินต้องพึ่งพาตัวเองถูกไหมคะเราจะมาให้รัฐบาลซึ่งเก็บภาษีได้น้อยมากไปเอาเงินภาษีของคนซึ่งกลุ่มน้อยมากจริงๆในประเทศไทยเนี่ยเอามาเลี้ยงคนทั้งประเทศมันจะอยู่รอดเป็นประเทศได้ยังไงครับพี่ไพศาลเด็กคิดว่าบางทีนักการเมืองก็มีความจำเป็นที่ต้องพูดอะไรตรงๆบ้างนะคะ
0: ไม่มีนะครับรัฐบาลก็บอกเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องไปคุยกับคลังนะให้เขาออกมาให้ได้ถ้าสมมติกระแสมันแรงเหมือนกับตอนให้ลงทะเบียนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ให้ลงทะเบียนแล้วก็ให้คลังก็ไปออกระเบียบพอออกระเบียบมาชาวบ้านเดือดร้อนใช่ไหมนายกก็ต้องออกมา
1: ก็ต้องยอม
0: ต้องไปปรับไม่มีนะครับไม่มีใครยอมเสียคะแนนหรอกครับต้องการจะได้คะแนนนิยมอยู่นะเผลอๆก็ผมก็ดูถ้าบรรยากาศมันแรงเสียงมันแรงก็เผลอๆก็ต้องไปล้วงเงินจิกจากที่ไหนมาเพื่อจะจ่ายให้ได้เท่าเดิมไม่ได
1: ้และที่คิดว่าถ้าเราไม่พูดกันตรงๆประชาชนก็จะไม่รู้สึกตัวว่าเราควรจะเลือกนักการเมืองที่จะพาให้ชีวิตเรารอดในระยะยาวไม่ใช่ให้ข้าวให้น้ำกินรายเดือนค่ะพี่ไพศาลเพราะจริงๆแล้วประชาชนเป็นคนเลือกประชาชนอะไรควรจะต้องรู้สึกคุณจะมาเอาข้าวเอาน้ำกินรายเดือนละพันมันลำบากนะ
0: ในใจคงคิดอย่างนั้นนะแต่เวลาม
1: ันควรที่จะต้องสร้างเศรษฐกิจให้มันโตและให้เรามีกำลังให้เรามีงานทำลูกหลานเรียนจบมาก็มีงานทำมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ใช่ขอเงินเข้าไปเดือนละพันอะไรแบบนี้ในความเป็นจริงชีวิตมันควรต้องเป็นแบบนั้นนะ
0: มันสารตั้งต้นมาไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับเราตั้งต้นมาเนี่ยคือได้ไหมโอ้จะเอาจะแจกต่อให้ได้
1: เราควรจะต้องเราจริงๆเราอยากจะได้นักการเมืองที่มีความสามารถในการพาประเทศไทยให้ยืนเด่นตระหง่านปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ทำให้การลงทุนที่มีค่าพวกเราก็ทำงานแบบว่าไม่ต้องเป็นหนี้บุญคุณใครลูกหลานจบมาก็มีงานทำไม่ใช่จบมาเด็กจบปริญญาตรีวันก่อนมีเด็กเล่าให้ฟังก็อุตส่าห์เรียนกันดิบดีเงินเดือนไม่ถึง 20,000 จะไปอยู่ได้ไงครับพี่สัน
0: อ
1: ยู่ไม่ได้จริงๆอ่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี่ก็เดี๋ยวไปเนี่ยไปไล่โอ้โหเอาประหยัดงบประมาณเอามานายกควรจะบอกว่าไม่ใช่รัฐบาลผม ไอ้ที่คุณไปเห็นไปตรวจค้นไปมีตึกลงตึกล้างอะไรเยอะแยะไม่ใช่รัฐบาลผมมันคือมันเรื่องอดีตตั้งแต่สมัยก่อนผมยังไม่ได้เป็นนายกนะถามมากๆนายกน่าจะตอบอย่างนี้แหละ
1: เป็นเรื่องที่เราต้องทำการบ้านตนเองว่ามันใช่ไม่ใช
0: ่เออแต่ว่ามีเรื่องเกี่ยวกับโซล่ารูฟท็อป
1: ค่ะ
0: ผมเข้าใจว่าพรุ่งนี้ก็จะเข้าครม.ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: โซล่ารูฟท็อปน่าจะมีด้วยคุณมหัทธนาอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์นี่ลูกชายบิ๊กหม่งนะบอกว่าพร้อมเดินหน้าโครงการสินเชื่อสีเขียวสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือว่าโซล่ารูฟท็อปโดยจะใช้สภาพคล่องของธนาคารเองและไม่ขอชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลชนิดสินเชื่อโซล่ารูฟท็อปกำหนดวงเงินปล่อยกู้ให้กับประชาชนเนี่ยครัวเรือนละ 100,000 ถึง 150,000 บาทนะสำหรับขนาดติดตั้งไม่เกิน5กิโลวัตต์อัตราดอกเบี้ยจูงใจระยะเวลาผ่อนชำระ7ปียังไม่บอกว่าจูงใจคือเท่าไหร่นะโดยประเมินค่างวดไว้ที่ราว 1,000 บาทต่อเดือนสอดรับกับปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้และสามารถขายคืนเข้าระบบเฉลี่ยราว 1,600 บาทต่อเดือนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายคือติดตั้งเนี่ยแล้วถ้าขายไฟคืนเนี่ยมันจะมีเงินพอที่เอามาจ่ายค่างวดแล้วไม่ต้องไปจ่ายเองเลยมันจะไหลเข้าไปในค่างวดที่จะผ่อนชำระได้เลยเนี่ยเขาคิด
1: ขายไฟคืนแล้วก็หมายถึงกปภ.ก็โอนเงินคืนให้ธนาคารแทนชาวบ้านเลยนะ
0: ใช่ใช่ก็จะทำเป็นสูตรอย่างนี้เลยนะในด้านการขอสินเชื่ออนุมัติไม่ต้องใช้หลักประกันเนื่องจากธนาคารจะนำข้อมูลดิจิตอลและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงย้อนหลัง 1-2 ปีมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเขาดูว่าคุณใช้ไฟเดือนละ 4,000 5,000 3,000 หรือกี่พันแล้วก็มีติดค้างค่าไฟไหมจ่ายตลอดเป็นลูกค้าเครดิตดีตลอดต่อเนื่อง1-2 ปีย้อนหลังกลับจะดูข้อมูลถ้าเข้าเกณฑ์ให้ไม่ต้องมีหลักประกันนะเงื่อนไขสำคัญคือต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลไม่ใช่อาคารสำนักงานผู้ขอสินเชื่อต้องได้เป็นบุคคลเดียวกับเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้ามียอดชำระค่าไฟเฉลี่ยตั้งแต่อ๋อเขาตั้งแต่ 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปและมีประวัติการชำระค่าไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอก็2-3,000 บาทขึ้นไปนะถึงจะเข้าไปกู้ได้ติดตั้งได้นะต่ำกว่านี้มาก็ไม่อยู่ในเกณฑ
1: ์เพราะว่าถ้าใช้ไฟไม่ถึง 2-3,000 ก็คงจะไม่มีหลังคาบ้านพอที่จะติดแผงแล้วก็แผงจะต้องคืนให้จะต้องผลิตไฟได้มากพอจะคืนเขาอะค่ะ
0: อืม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดใช้ไฟอยู่เดือนละ500 600มันจะติดไปทำไมไอ้นี่แสดงว่าเจตนาติดเพื่อขายไฟอย่างเดียว
0: ยกเว้นท่านจะปลูกกระต๊อบอยู่เล็กๆอยู่บนที่ดินประมาณ10ไร
1: ่
0: ก็โอเคเอาที่ดินมาดูว่าติดตั้งข้างล่างได
1: ้ครับ
0: แต่ว่า
1: พวกนี้ก็ใช้ไฟไม่ถึง 2,000 อยู่ดีฮะ
0: ใช่มันใช้ไม่ถึงอยู่ดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ก็ออกมาแล้วนะอส.ออกมาก่อนเลยแล้วเดี๋ยวผมเข้าใจว่าพรุ่งนี้มีคงจะมีครม.เริ่มขยับออกมาที่จะมีมาตรการเก
1: ี่
0: ยวกับเรื่องไอ้โซล่ารูฟท็อปนะครับ
1: ค่ะพี่พิสารคะเมื่อวานนี้ที่ไฟไหม้รางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงต่อปูนบางโพเนี่ย
0: มันเป็นสีน้ำเงินต่อสีม่วงใช่ไหมตรงนั้น
1: ก็เขาเรียกว่าบริเวณรางรถไฟฟ้าสายมหานครรางรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล MRT สายสีน้ำเงินค่ะยังถือเป็นสายสีน้ำเงินนะคะ MRT สายสีน้ำเงินเป็นช่วงระหว่างสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโกเป็นผลต้องงดแล้วก็สร้างความวุ่นวายเสียหายให้กับประชาชนอย่างยิ่งเนี่ยคำว่าเสียหายที่นั่นคือไม่เจ็บไม่ตายแต่ว่าคนที่ปกติเขาต้องต่อรถเนี่ยมันเดือดร้อนมากนะคะพี่ไพศาลมองเรื่องนี้ว่ามันเป็นยังไงฮะมาตรฐานชีวิตคนไทย
0: ผม
1: มองเลยทั้งหมดเนี่ย
0: ผมไม่เคยเห็นมันเลย
1: ไม่เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็น
0: ไฟไหม้จากไฟช็อตบนรางรถไฟฟ้า

0: ไม่เคยได้เห็นแล้วไม่เคยได้ยินข่าวว่าประเทศไหนที่เขามีเรื่องระบบรถไฟฟ้าแล้วมันเกิดไฟช็อตจนไฟไหม้นะ
1: แล้วมีเจ้าหน้าที่พูดว่ามันเป็นไหม้นิดเดียวใช้คำอย่างนี้ครับพี่ไพศาลไหม้นิดเดียวรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ข้างล่างก็เสียนิดเดียวคนก็ไม่มีบาดเจ็บและเหตุเป็นเพราะว่ามันมีความชื้นมากเกินไปจนเกิดการสปาร์กกันขึ้นมาไฟช็อตอ่ะใช้อย่างนั้นในโลกประเทศไทยก็แล้วกันไม่ต้องพูดถึงในโลกนี
0: ้
1: ฝนมันก็ตกของมันอย่างนี้แล้วมันก็ชื้นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ามันจะต้องตากแดดตากฝนมันฟังขึ้นเหรอคะพี่ไพศาล
0: มันฟังไม่ขึ้น
1: เรียกว่ามัน
0: แปลกเป็นเรื่องมันน่าจะมีอะไรผิดพลาดอยู
1: ่มันต่ำกว่ามาตรฐานมากนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคิดดูถ้าสมมุติว่ามันไหม้ตอนที่รถกำลังวิ่งเนี่ยรถจะต้องวิ่งฝ่าไฟเข้าไปเลยนะคะดิฉันไม่อยากจะจินตนาการเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเกิดขึ้นได้นะคะถ้าอยู่ๆไหม้ขนาดนี้ได้ไม่ได้มีหลักประกันอะไรที่จะไม่ไหม้ในขณะที่ไม่หันไหม้ในจุดนี้ก็เหมือนจุดไหนก็แล้วแต่ค่ะถ้าอยู่ๆมันไฟไหม้ได้อ่ะมันไม่ได้มาทำข้อตกลงกับเรานะคะว่ามันจะไหม้ในเวลาที่รถไม่ผ่านเท่านั้นนะคะ
0: ครับ
1: มาตรฐานแย่มากใช้คำนี้ได้เลยต่ำกว่ามาตรฐานมากค่ะ
0: ครับเนี่ยเรื่องนี้ก็เหมือนกันพบรอยรั่วท่อส่งน้ำมันถนนเชื้อเพลิงที่แรกก็โอ้จัง
1: เจอแล้ว
0: สรุปว่ายังไม่แน่ใจเพราะว่าที่สำคัญเลยนะคุณอันหาจุดที่ว่าไอ้จุดตรงที่ว่ารั่วซึมอ่ะซึ่งดูแล้วมันก็ไม่เยอะแล้วมันจากตรงนั้นเนี่ยมันลงไปอยู่ในท่อน้ำได้ยังไงก็ยังมาหาไม่เจอว่าเส้นทางมาอย่างไรที่มันจะเข้าไปในท่อน้ำจนกระทั่งเขาเห็นบอกว่าเอาน้ำไปตรวจ 70,000 กว่าลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะลูกบาศก์ลิตรเนี่ยนะพบว่ามีน้ำมันเจือปนอยู่ประมาณ 15,000 ลิตร 15,000 ลิตรนี่มันไม่ธรรมดามันเยอะนะ 70,000 กว่าลิตรเอาไปตรวจพบมีในน้ำที่เอาไปตรวจนั่นน่ะมันมีน้ำมันเลยอ่ะรั่วเข้ามาอยู่ในระบบเนี้ย 17,000 ลิตรเพียงแต่บอกไม่ได้ว่าเป็นน้ำมันดีหรือน้ำมันเลวนะมันน้ำมันก็คือน้ำมันเมื่อไปอยู่
1: น้ำมันดิบหรือน้ำมันกันแล้ว
0: เท่านั้นเองก็เลยตอนนี้ก็ปวดหัวเลยว่าเอาตกลงมันมาจากรั่วซึมตรงนี้หรือมันรั่วซึมหรือว่าจริงๆแล้วมันอะไรยิ่งกว่านั้นแต่แน่ๆเลยมันมีน้ำมันเข้าไปอยู่ในท่อน้ำอันนี้ของแท้พอเอาไปตรวจเนี่ยเราเจอเยอะด้วยนะในขณะนี้มันต้องเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่สันนิษฐานว่ามันไม่ใช่รั่วจากท่อไอ้ท่อไปตรวจแล้วมันก็เจอรั่วแต่ว่าไอ้ที่เจอกันที่มันผสมในน้ำอาจจะไม่ใช่รั่วจากท่อมันอาจจะซึมไปอยู่ในดินไปนะพอบริษัทเขาก็ยืนยันว่าของเขาไม่มีรั่วเพราะว่าไอ้การส่งของเขาเนี่ยถ้ามันสมมติมันรั่วเนี่ยมันต้องรายงานออกมาแล้วว่ามันมีมันไอ้น้ำมันที่ผ่านจากช่วงหนึ่งไปสู่ช่วงหนึ่งมันมีการวัดอยู่ตลอดว่ามันมีการหายรั่วซึมหายไปจากระบบมากน้อยแค่ไหนเขาถึงจะรู้ว่ามันมีการแตกหรือการรั่วของท่อโดยทั่วไปนะท่อส่งน้ำมันมันน่าจะต้อง
1: เขาจะมีเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะลีกเท่าไหร่ค่ะ
0: มันอาจจะมีการรั่วซึมบ้างแต่ความสูญเสียอยู่ในจุดที่รับได้ก็โอเคเขาก็ไม่มีการซ่อมบำรุงนะฮะแต่ว่าไอ้ตัวที่ลงมาเนี่ยมันมาจากอะไรมันอาจจะมีการลักลอบทิ้งน้ำมันมันมีอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเปิดช่องทางที่จะติดตามหาสาเหตุให้ได้หลายช่องทางด้วยนอกจากเรื่องรอยรั่วนะอันนี้ก็เป็นอันนี้มันก็เป็นเรื่องน่าปวดหัวเช่นเดียวกับไอ้เรื่องระบบรถไฟมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิด
1: มาตรฐาน
0: เกิดสปาร์กเกิดช็อตขึ้นมาได้แล้วเกิดเพลิงไหม้ได้ขนาดนี
1: ้จริงๆเราก็ทำอะไรได้แปลกๆนะคะหนึ่งอยู่ๆบอกว่าฝนมันตกหนักคือมันชื้นไฟไม่ได
0: ้มันพูดอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่ารางเนี่ยมันออกแบบอยู่ในเขตมรสุมอย่างประเทศไทยเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรป้องกันฝนได้
1: นั่นทำไมเขากล้าพูดอย่างนั้นนะคะ
0: ก็ไม่รู้จะพูดยังไงที่มันจะปัดสว่างพ้นตัวไปได้อ๋อทั้งนี้ทั้งนั้นเราคิดว่าสันนิษฐานอันดับแรกเลยคือเป็นความผิดพลาดทางด้านการวางระบบวิศวกรรม

0: ใช่ไหม
1: หรือการเลือกอุปกรณ์ที
0: ่หรือว่ามันน่าจะ
1: มีมาตรฐานที่ดีกว่านี้นะ
0: มันน่าจะมีการคอร์รัปชัน
1: แค่นี
0: ้มันน่าจะมีการคอร์รัปชันทำให้ของสเปคมันลดคุณภาพลงหรือเปล่าเนี่ยเรากำลังตรวจสอบเรื่องเหล่านี้เรื่องสภาพอากาศโอ๊ยไม่เกี่ยวหรอกครับเพราะอันนี้คือมันใจดีมันเป็นธรรมชาติที่เราต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วแต่ถ้าพูดอย่างเงี้ยมันก็
1: อันนี้ไม่ได้หมายถึงรถไฟฟ้านะคะหมายถึงการก่อสร้างสิ่งที่มันเกิดอะไรแบบนี้ได้ระเบิดได้ไฟไหม้ได้เนี่ย
0: ครับ
1: มันมีประเทศใหม่ๆที่ผลิตของพวกนี้ออกมาถ้าประเทศเก่าๆเนี่ยมันจะเป็นเยอรมันถูกไหมฮะม
0: ัน
1: จะเป็นญี่ปุ่นสิ่งของบางอย่างเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมาจากทางยุโรปเยอรมันนำชั้นนำเลยแล้วก็มาญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยแต่มันมีประเทศใหม่ๆที่เขาเพิ่งเริ่มผลิตแล้วเขาก็วิ่งเต้นสุดฤทธิ์เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในธุรกิจในอุตสาหกรรมอะไรบางอย่างถ้าเป็นคนรุ่นเก่าเนี่ยจะปฏิเสธเลยนะพี่ไพศาลเพราะเขาไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้คนรุ่นต่อๆมาที่จะต้องมารับผิดชอบอุปกรณ์ที่รายการซ่อมหรือว่ามาตรฐานเนี่ยมันยังไม่ได้พิสูจน์มาเป็นเวลา100ปีแต่บางครั้งก็มีกลุ่มคนที่ก็ใจกล้าใจถึงกล้าใช้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอ่ะ
0: ครับ
1: ตอนเนี้ยหลายๆอุตสาหกรรมกำลังเผชิญอะไรตรงนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่สินค้าดั้งเดิมที่พิสูจน์มาเป็น100ปีแต่เป็นกลุ่มผู้ผลิตใหม่ที่พยายามทุกวิถีทางที่ให้ถูกเลือกใช้จะได้แจ้งเกิดเราดิฉันว่าเราจะได้เจออะไรอีกพอสมควรเลยเกี่ยวกับเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะค่ะ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ะไรที่ไม่ได้อะไรที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นค่ะ
0: ครับค่ะเอ๊พูดถึงเมื่อวานนี้วันอาทิตย์นะฮะโฆษกรองโฆษกรัฐบาลเขาก็แถลงคงจะมีเสียงได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของราคาน้ำมันโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลที่ขายปลีกอยู่ขนาดนี้ราคามันขึ้นไปทะลุ40บาท
1: 40 49หรือยังไงนะที่ฉันเห็นเมื่อวาน
0: เขาก็รองโฆษกเขาก็พยายามจะชี้แจงว่าอันเนี้ยถือว่าทางกระทรวงพลังงานได้ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะคือมีการระบุเลยว่าได้ใช้มาตรการต่างๆเข้าไปเช่นเรื่องการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 B20จำนวน4บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16ถึง31ตุลาคมอะไรต่างๆเหล่านี้นะจะมีผลถึง31ตุลาคมนู่นเลยนะแล้วก็ยังใช้กองทุนอีกกองทุนนี่ก็เข้าไปช่วยดูแลล่าสุดนี่ก็8บาท62นะไปสั่งลดราคาหน้าโรงกลั่น4บาทต่อลิตรแล้วก็ใช้กองทุนช่วยพยุง8บาท62ส่งผลให้ราคาขายปลีกตอนนี้อยู่ที่40บาท69ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นนะถ้าหากว่าไม่มีการดำเนินการในมาตรการใดๆเลยเนี่ยนะเขาบอกว่าราคา
1: 60บาทเล่าม
0: ันจะไปที่54บาท19สตางค์เพราะว่ามันจะมีการมีส่วนลดราคาณลงกันและเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยที่รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานพยายามเข้าไปดูแลเนี่ยมันรวมแล้ว13บาท50นะที่ช่วยอุ้มราคาน้ำมันดีเซลอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีการใช้มาตรการต่างๆเนี่ยราคาขายปลีกที่จะต้องที่ประชาชนต้องซื้อน้ำมันดีเซลไปใช้เนี่ยคือ54บาท19สตางค์นะฮะแล้วก็ถ้ามองในเชิงเปรียบเทียบกับราคาน้ำมันเฉลี่ยในกลุ่มอาเซียนด้วยกันซึ่งสนพ.เขารายงานเอาราคาณวันที่18กันยายน69เนี่ยระบุว่าราคาดีเซลไทยอยู่ที่40บาท69ต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปของมาเลเซียเนี่ยซึ่งขายอยู่42บาท96อินโดนีเซีย44บาท73หรือไทยต่ำกว่าประมาณ2บาท27และ4บาท4สตางค์ตามลำดับ ขณะที่เวียดนามก็อยู่ที่40บาท70

0: ภาคก็ถือว่าใกล้เคียงกับประเทศไทยเทียบ3ประเทศนะนอกจากนี้ในชุดข้อมูลเดียวกันสนพ.ยังแสดงอัตราเปลี่ยนแปลงของราคาดีเซลไทยเอาไว้ที่ร้อยละ 35.9 ความเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลงนะขยับขึ้นไปเนี่ยแค่ได้ 35.9 แต่ว่ามาเลเซียเนี่ยขยับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลถึง 80.0 อินโดนีเซีย 77.4 ตามฐานและวิธีคำนวณของอินโฟกราฟิกดังกล่าวสะท้อนว่าแรงกดดันจากตลาดโลกไม่ได้ถูกส่งผ่านมายังราคาน้ำมันดีเซลของไทยในสัดส่วนเดียวกับบางประเทศ
1: เรามีทั้งกองทุนแล้วเราก็มีสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ทำก็คือไปลดราคา
0: เรามีพ.ร.ก.
1: ที่ลงกันน่ะ
0: ให้พ.ร.ก.ที่อำนาจรัฐบาล
1: พ.ร.ก.ตั้งแต่ชนตรงๆเลย
0: พ.ร.ก.ตั้งแต่สมัยรัฐบาลจมทน.ตอนนั้นมันมีวิกฤตน้ำมัน
1: ซึ่งที่อื่นเขาก็ไม่ทำเพราะว่าโรงกลั่นมันไม่ใช่ของและวิสาหกิจเท่านั้นมันเป็นเอกชนด้วยแต่เราทำ
0: คือตอนนั้นประเทศไทยไม่มีโรงกลั่นของไทยมีแต่โรงกลั่นต่างชาติก็รัฐบาลก็ใช้พ.ร.ก.ไปเป็นโรงกลั่นของ JC วงใช่ไหมที่สมิทธ์แล้วก็โรงกลั่นไทยออยล์ของผมเข้าใจว่าเป็นของเชฟรอนหรือของอะไรเนี่ยเขามาทำ
1: ถึงนาทีนี้ค่ะพี่ไ
0: ก่ทับนาทีนี้
1: ที่เป็นเอกชนทั่วๆไปเราก็ยังใช้วิธีนี้อยู
0: ่
1: แล้วก็หุ้นก็อยู่ในบริษัทตลาดหลักทรัพย์ด้วยซ้ำไปเราก็ยังใช้วิธีนี
0: ้ครับ
1: คือเรากล้านะเอาว่างั้นเถอะเข้าไปอบกำไรบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ออกมา
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะคุณนัน
1: ค่ะ
0: ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยด้วยครับ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มน้ำท่วมตลาดและสถานที่ราชการในอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หลังฝนตกหนักทั้งคืนเมื่อคืนนี้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมงในจังหวัดนครสวรรค์ทำให้ตลาดสดลาดยาวอำเภอลาดยาวน้ำท่วมพ่อค้าแม่ค้าต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงส่วนที่สถานีตำรวจทางเข้าออกน้ำท่วมสูงประชาชนไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้และที่ว่าการอำเภอลาดยาวตามถนนน้ำท่วมสูง 30-50 เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้นอกจากนี้บริเวณตำบลลาดยาวที่ศาลเจ้าพ่อไก่ต่อนาข้าวและสวนกล้วยก็ถูกน้ำท่วมกว่า200ไร่ได้รับความเสียหายเช่นกันทางนี้สถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าวเกิดจากฝนตกหนักตลอดทั้งคืนและมวลน้ำป่าจากเขตอำเภอแม่วงไหลลงมาสมทบทำให้น้ำมีปริมาณมากขึ้นทางหน่วยงานราชการอำเภอลาดยาวจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยพื้นที่ราบลุ่มต่ำขนของขึ้นที่สูงเป็นการด่วนรัฐบาลเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี69ชี้ดีเซลไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบริหารราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่อง

0: เนื่องตลอดปี2569เพื่อไม่ให้ความผันผวนของตลาดพลังงานโลกส่งผลมาอย่างค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนภาคธุรกิจเต็มจำนวนในทันทีโดยใช้เครื่องมือหลายด้านควบคู่กันทั้งการปรับลดราคาณโรงกลั่นและการบริหารเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยลดแรงกระแทกต่อราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการซึ่งมาตรการล่าสุดคือการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 จำนวน4บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง31ตุลาคม2569เพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการต้องปรับสูงขึ้นมากกว่าระดับปัจจุบันที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้บริหารราคาเป็นระยะตามสถานการณ์เริ่มตั้งแต่วันที่24เมษายนถึง9พฤษภาคม2569กบง.ปรับลดราคาณโรงกลั่นดีเซล5บาทต่อลิตรก่อนปรับเป็น3บาทต่อลิตรระหว่างวันที่10ถึง19พฤษภาคมหลังค่าการกลั่นในช่วงต้นเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ14บาทต่อลิตรต่อมาในช่วงวันที่24กรกฎาคมถึง15สิงหาคมได้ปรับลดราคาณโรงกลั่นอีก2บาท40สตางค์ต่อลิตรโดยนำผลประโยชน์จากส่วนเกินจากช่วงค่าการกลั่นสูงมาช่วยพยุงราคาก่อนเพิ่มส่วนลดเป็น4บาทต่อลิตรในมาตรการปัจจุบันนางสาวลลิดากล่าวว่าข้อมูลโครงสร้างราคาขายปลีกของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.ณวันที่18กันยายนระบุว่าดีเซลหมุนเร็วธรรมดามีส่วนลดราคาณโรงกลั่น4บาทต่อลิตรและได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง8บาท62สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นทันนี้ราคาดีเซลไทยณวันที่18กันยายนนี้อยู่ต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปของมาเลเซียและอินโดนีเซียผลที่เห็นวันนี้มาจากการบริหารมาตรการหลายด้านอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาค่ะทัพนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยกวาด3เหรียญทองการแข่งขันเทคบอลที่บรรจุในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกแข่งขันที่นาโกย่าฮิกาชิสปอร์ตเซ็นเตอร์ทีมชาติไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้ทั้ง3ประเภทที่ส่งแข่งขันเริ่มที่ประเภทคู่ผสมต้นราชนาวีพักพงเดชเจริญกับนิดสุภาวดีวงคำจันทร์ดีกรีแชมป์โลก2สมัยจากไทยพบคู่แข่งจากญี่ปุ่นเจ้าภาพปรากฏว่าคู่จากไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนเอาชนะไปได้แบบไม่ยากแม้จะมีเสียงเชียร์จากกองเชียร์เจ้าถิ่นกดดันบ้างโดยชนะไปได้2-0เซต12-4และ12-5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026ได้สำเร็จจากนั้นเป็นประเภทหญิงคู่หยกจุฑาทิพย์กันทธงและนิดสุภาวดีวงคำจันทร์คู่หูเทคบอลสาวไทยดีกรีอันดับหนึ่งของโลกและแชมป์โลก3สมัยเหนือกว่าคู่ของเมียนมาก่อนจะเอาชนะไปได้อีก2-0เซต12-6 12-3สะสมเหรียญทองที่2ให้ทัพนักกีฬาไทยและทำให้สุภาวดีคว้าทองที่2ในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยปิดท้ายที่ประเภทชายคู่สสรศักดิ์เทาสิริกับตุ้มจิรติจันเลียงอดีตแชมป์โลกปี2024เอาชนะคู่แข่งจากเลบานอน2-0เซต12-7

0: 11และ12ต่อ4ได้อีก1เหรียญทองนับเป็นเหรียญทองที่3จากทีมเทคบอลไทยกวาดครบทั้ง3รายการที่ส่งแข่งขันและนับเป็นเหรียญที่3ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยนักกีฬาที่ได้เหรียญทองในเอเชียนเกมจะได้รับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนละ2ล้านบาทขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในกีฬาเอเชียนเกม2026รอบก่อนรองชนะเลิศที่สนามพาร์คอารีนาโคมากิทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกพบอินโดนีเซียอันดับ53ของโลกปรากฏว่าเซตแรกสาวไทยเอาชนะไปได้แบบไม่ยาก25ต่อ10แต่เซต2อินโดนีเซียเล่นได้ดีขึ้นทำให้อินโดนีเซียขึ้นนำช่วงหนึ่ง20ต่อ8คะแนนแต่สุดท้ายโค้ชออสแก้เกมและทีมสามารถบล็อกได้ดีขึ้นกลับมาแซงเอาชนะได้29ต่อ27ก่อนที่สาวไทยจะลงมาปิดเซตที่3ได้สำเร็จที่25ต่อ16จบเกมทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0เซตทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา14นาฬิกาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 7:00 น.นะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
5: การนาฬิกา10นาทีมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณอันครับ
6: ค่ะเรื่องของภาพพจน์ของประเทศไทยในที่อากาศจริงๆแล้วเรื่องเศรษฐกิจนี่ดีขึ้นนะฮะในสายตาของบริษัทที่เขาจัดเรตติ้งฟิตเลตติ้ง1ใน3บริษัทจัดระดับความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับมากนะก็ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของไทยจากระดับเชิงลบหรือว่า negative outlook เพิ่มขึ้นเป็น stable outlook แล้วก็คงอันดับความน่าเชื่อถือของเราไว้ที่ BBB บวกเหมือนเดิมค่ะ
5: ครับ
6: ส่วน Moody's แล้วก็ S&P 2บริษัทจัดเรตติ้งก็เปลี่ยนมุมมองของเราไปแล้วล่วงหน้านะคะด้วยเหตุผล 5-6 ข้อก็คือเรามีความมั่นคงอ่ะนะคะแล้วก็เรื่องเสถียรภาพทางการเมืองด้วยก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่ออกมาเนี่ยออกมาก่อนที่กกต.จะไม่ใช้คดีหัวสว.นะที่เป็นสั่งแล้วก็สิ่งที่มันสั่นสะเทือนประเทศไทยที่สุดก็คือเรื่องของการเมืองนั่นแหละที่สร้างความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจ

0: การเมืองเรานิ่งๆเนี่ยใครก็กล้าลงทุนแต่ปัญหามันมักจะเกิดขึ้นจากการเมืองค่ะ
1: ครับเมื่อวานกกต.ก็ออกเอกสารให้รายละเอียดนะครับผลลงมติ228รายชื่อข้อกล่าวหาที่3ใครโดนร้องใครรอดใครร่วงนะก็สรุปออกมาโดยละเอียดนะก็ปรากฏว่าตามที่สื่อเขาดูนะก็มีผลเขาชี้แจงเป็นลายบุคคลหมดเลยนะบอกว่าข้อกล่าวหาที่4มาตรา77วรรค1ข้อหาจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันควรคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดมาแล้วก็ข้อหาที่5มาตรา77วรรค1วงเล็บ3ข้อ4นี้วรรค1วงเล็บ1นะเลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยงผู้ใดข้อหาที่6มาตรา79เรียกหรือรับทรัพย์หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครรับเลือกหรือไม่ลงสมัครรับเลือกเพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครผู้ใดแล้วก็ข้อกล่าวหาที่7มาตรา81เรียกรับหรือยอมรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นก็โดยภาพรวมมาอย่างทราบนะในข้อหาตั้งแต่4 5 6 7เนี้ยมีสว.ผู้ดำรงตำแหน่งถูกร้องเนี่ยกกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ซึ่งไม่ใช่บุคคลในลำดับที่1ถึง2นะกกต.มีมติให้ยื่นต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา36คนแล้วก็4สส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนี่ไม่มีเลยจากนั้นก็มีบุคคลอื่น15คนรวม77ตอนนี้แต่ละเขาก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มๆนะ1กลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะ2กลุ่มจังหวัดสงขลา3กลุ่มจังหวัดหนองบัวลำพู4กลุ่มจังหวัดสิงห์บุรีนะแล้วก็5กลุ่มจังหวัดราชบุรี6กลุ่มจังหวัดนครพนม7กลุ่มจังหวัดสุโขทัย อันนี้เป็นเลือกเป็นกลุ่มจังหวัดแล้วก็จะมีรายบุคคลอีกรายบุคคลต่างๆไล่ลงมานะเมื่อวานนี้ก็มีเอกสารที่ชี้แจงมติเฉพาะในส่วนที่ส่งนะออกมาอย่างละเอียดฮะครับ
0: คนก็ไม่ได้สงสัยอยู่แล้วมั้งคะที่ส่งอาหารคนสงสัยที่ไม่ส่งมากกว่ามั้งคะที่ส่งนั่นแสดงว่าสุดๆจริงๆถูกไหมคะไม่รู้จะทำยังไงคนสงสัยที่ไม่ส่งมากกว่านะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาก็สงสัยกันว่าโพยเนี่ยมันทำไมไม่มีน้ำตักเลยทำไมโพยมันเหมือนกันหมดแล้วใครเป็นคนคิดใครเป็นคนเผยแพร่ใครเป็นคนจูงใจอะไรอย่างเงี้ยเขาสงสัยกันตรงนี้มากกว่าว่าทำไมตัดออกเลยสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องคนไทยกับความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมสำรวจระหว่าง15ถึง18กันยายนกลุ่มตัวอย่างมี 1,123 คนเป็นการสำรวจทางออนไลน์และภาคสนามด้วยค่ะผลการสำรวจพบว่าเมื่อกล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมไทยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นึกถึงการพิจารณาและตัดสินคดีของศาลการพิจารณาและตัดสินคดีของศาลนะคะโดยร้อยละ 63.85 ทั้งนี้จากสถานการณ์คดีการเมืองในช่วงที่ผ่านมาทำให้ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นต่อความเป็นธรรมและความเป็นกลางของกระบวนการยุติธรรมไทยค่ะเกิดขึ้นก็น่ากลัวอยู่นะฮะ 46.39% มองว่าคนแต่ละกลุ่มในสังคมไทยได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมอย่างไม่เท่าเทียมเลยร้อยละ 38.02เรื่องที่ทำให้ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมไทยลดลงคือการแทรกแซงจาก อิทธิพลทางการเมือง

0: ไม่ยุติธรรมไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่เท่าเทียมมองว่าสาเหตุมาจากอิทธิพลทางการเมืองและจะทำยังไง 66.87 เรื่องที่ควรเร่งดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมคือทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิและความช่วยเหลือทางกฎหมายได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวนะคะ 66.87 มองว่าเรื่องที่ทำให้ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการกระบวนที่ทำไทยลดลงจากการแทรกแซงทางอิทธิพลทางการเมืองเนี่ยมีความคิดนี้ถึง 66.87 ส่วนการที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือทางสิทธิทางกฎหมายมากขึ้นเนี่ย 66.52 ค่ะคนที่มองว่าได้รับความเป็นธรรมอย่างไม่เท่าเทียมเนี่ย 38% ค่ะ 46.39 มองว่าคนในกลุ่มก็ไม่โอเคเลยกับกระบวนการยุติธรร
1: ม
0: คณบดีคณะกฎหมายโรงเรียนกฎหมายและการเมืองของสุนทรศิษย์เขาบอกว่าผลโพลที่ออกมาเป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่ควรมองข้ามค่ะเพราะว่าประชาชน2 ใน 3ขาดความเชื่อมั่นต่อความเป็นธรรมของกระบวนการยุติธรรมไทยสะท้อนความรู้สึกสะสมว่ากฎหมายอาจไม่ได้ทำงานอย่างเสมอหน้ากับทุกคนยิ่ง173.55มองว่าแต่ละกลุ่มได้รับความเป็นธรรมไม่เท่ากันยิ่งชี้เห็นช่องว่างระหว่างหลักความเสมอภาคกับประสบการณ์ที่ประชาชนได้รับจริงและการแทรกแซงอิทธิพลจากการเมืองเป็นข้อกังวลสำคัญและเมื่อความเป็นอิสระถูกตั้งคำถามความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมย่อมสั่นคลอนไปด้วยท่านหนึ่งวันนี้ที่เขียนคอลัมน์คือคุณซูมเนี่ยพูดถึง
1: สมชาย
0: ใช่ค่ะ
1: คุณสมชายกู่สวนสมบัติ
0: ใช่ค่ะก็พูดถึงไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยว่าจะฟ้องจะอะไรก็ว่าไปจะฟ้อง151ก็ว่าไปจะยื่นปปช.เอาผิดกกต.ก็ว่าไปหรือจะอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ว่าไปแต่ขออย่างเดียวจะใช้วิธีนอกกฎกติกาจะนำไปสู่การเผชิญหน้าเพราะว่ามันจะเป็นเหตุอะไรบางอย่างที่ไม่อยากเกิดขึ้นเพราะทั่วโลกเขารังเกียจแล้วก็อย่าไปประมาทว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นอีกนะครับระวังไว้ดีที่สุดเรียนเห็นด้วยค่ะพี่ไพศาลเพราะว่าถ้าเกิดคนเนี่ยสุดๆแล้วเศรษฐกิจก็แบบนี้กระบวนการยุติธรรมซึ่งคนไทยเนี่ยปกติแล้วกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเรตติ้งจะไม่ต่ำนะคะจะดีที่สุดกว่าองค์กรอื่นเลยแต่ถ้าวันหนึ่งคนรู้สึกแย่ไว้ใจไม่ได้ไม่เชื่อมั่นกับกระบวนการยุติธรรมอันตรายมากค่ะพี่ไพศาลอย่าประมาทว่าสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะโลกนี้เขาไม่เอาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะแล้วคนไทยส่วนหนึ่งต่อต้านการยึดอำนาจแต่ก็ไม่ได้ 100% นะคะคนที่รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วก็มีเราก็เห็นกันมาหลายรอบแล้วค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าม
1: ันเกิดขึ้นทุกระดับของกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอะไรทั้งหมดเลย
0: เมื่อก่อนเราจะพูดเรื่องตำรวจว่าเป็นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมที่เรตติ้งต่ำที่สุดถูกไหมฮะแล้วเราก็จะพูดถึงอัยการแล้วก็มาศาลแต่ตอนนี้กระบวนการยุติธรรมบางทีศาลตั้งต้นเนี่ยมันอยู่ที่กกต.อะไรพวกนี้ค่ะ
1: อ๋อมันมีส่วนของภารกิจของพวกองค์กรอิสระด้วย
0: กรต.ก็ด้วยไหมฮะ
1: ใช่ก็รวมอยู
0: ่กรต.คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยซึ่งเขาก็
1: พวกเรกูเลเตอร์ทั้งหลายใช
0: ่ไหมใช่ค่ะอย่างคุณกรหรือว่าล่าสุดคุณอาสนีอาชวนันทกุลเนี่ยก็เอามาตีแผ่หมดเลยว่ากกต.ไม่ตอบเลยแล้วเขาก็ทิ้งไปถึงอดีตประธานกกต.ด้วยใช่ไหมฮะนอกจากมีรัฐมนตรีแล้วยังมีเบอร์ต้นๆของกรต.ด้วย
1: ค่ะที่มาจากกระทรวงยุติธรรมนะ
0: มาจากกระทรวงยุติธรรมใช่ไหมฮะ
1: อดีต
0: เคยเป็นปลัดกระทรวงอะไรด้วยไหม
1: แล้วก็มีภาพที่เคยมีงานกับเบนสมิธอะไรเงี้ย
0: ใช่ยังอยู่ไหมฮะยังอยู่ในตำแหน่งนี
1: ้น่าจะยังอยู่ในตำแหน่งเป็นประธานอยู
0: ่
1: ครับพอเกษียณมาแล้วก็ไปนั่งตรงนั้น
0: ก็ไอ้ที่ทางกรรมธิการของสหรัฐเขาส่งเรื่องให้รัฐมนตรีต่างประเทศว่าจะเอายังไงแล้วก็มีอดีตรัฐมนตรีอะไรของเราด้วย

0: ก็ไม่ค่อยจะเป็นภาพพจน์ที่ดีคุณอนุทินในช่วงนี้ที่เดินทางไปสหรัฐเท่าไหร่นะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ค่ะแล้วโดยเฉพาะเราเองก็นอกจากปปง.ที่ยึดทรัพย์แล้วก.ล.ต.ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการทั้งนั้นเลยค่ะแล้วเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะมีประชุมผู้ว่าการธนาคารโลกในประเทศไทยด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นภาพพจน์หมดเลยค่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คุณวิสิตวิสิตสรอัตอดีตปลัด
0: กระทรวงดีอี
1: ดีอีนะมาจากยุติธรรมแล้วมานั่งดีอีใช่ไหมเนี่ยก็ยังเป็นอยู่ยังเป็นประธานก.ล.ต.คนปัจจุบันอยู
0: ่ค่ะ
1: เมื่อวันอาทิตย์ก็มีการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะแทนคุณสมชายที่ถูกยิงเสียชีวิตก็สรุปผลก็ปรากฏว่าหลานชายคุณนฤพลหลานชายคุณสมชายนะที่เป็นตัวแทนกลุ่มผึ้งหลวงแทนคุณลุงหรือคุณอาเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยก็ชนะเลือกตั้งไปนะ
0: แสนสาม
1: ไอ้แสนเท่าไหร่แสนเก้า
0: แสนเก้าม
1: ันแสนเก้า
0: คู่แข่งได้แสนสาม
1: คุณเดชรัตน์ก็แสนสามเกือบแสนสี่แสนสามแปดยังไงเนี่ยคุณเดชรัตน์ก็ยอมรับความพ่ายแพ้นะโดยคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีจากพรรคประชาชนกล่าวขอบคุณภายหลังทราบผลนะกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจและทุกเสียงที่ออกมาใช้สิทธิ์แม้วันนี้จะมีอุปสรรคพอสมควรแต่ก็ยังออกมาใช้สิทธิ์และทุกคะแนนเสียงไม่ว่าจะลงให้พรรคประชาชนหรือผู้สมัครรายอื่นล้วนมีความหมายก็ขอแสดงความยินดีกับนายนฤพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มผึ้งหลวงที่ชนะการเลือกตั้งและจะเข้ามาทำหน้าที่นายกอบจ.นนทบุรีต่อไปสำหรับผมช่วงเวลา31วันที่ผ่านมามีความหมายมากเราได้มีโอกาสลงไปสัมผัสพูดคุยกับพี่น้องอย่างทั่วถึงทั่วทั้งจังหวัดนนทบุรีไม่มีวันหยุดไม่มีวันไหนหยุดเดินสิ่งเหล่านี้แม้ว่าเราจะไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ความหมายจะยังคงอยู่และเราจะยังทำหน้าที่ทางการเมืองเพื่อความเปลี่ยนแปลงในบทบาทที่เราสามารถทำได้ต่อไปเมื่อถามว่าได้วิเคราะห์สาเหตุของความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่อาจารย์เดชรัตน์บอกว่ายังไม่ได้วิเคราะห์เชิงลึกเนื่องจากคะแนนยังมาไม่ครบแต่หวังว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากกว่านี้ซึ่งไม่ได้หมายความว่าหากมีผู้ใช้สิทธิ์มากขึ้นแล้วพรรคจะชนะแต่ในระบบประชาธิปไตยการที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคือปรากฏว่ามีผู้ใช้สิทธิ์เนี่ย1ล้านกว่าเมื่อวานนี้รวมแล้วออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณ 370,000 ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าต่ำนะไม่ถึงครึ่ง
0: คือ 30% เอง
1: 30กว่าเปอร์เซ็นต์คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันจะประมาณเนี่ยประมาณไม่เกิน 40% แต่เมื่อวานนี้ต่ำกว่า 40% ลงไปเพราะว่ามันมีเรื่องฝนตกหนักในนนทบุรีเพราะมันก็จะมีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่พร้อมไม่สะดวกที่จะออกมาใช้สิทธิ์มีเรื่องของฟ้าฝนเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเขาก็วิเคราะห์กันแล้วว่าถ้าหากว่านนทบุรีซึ่งในการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยพรรคประชาชนเขาครองเกือบจะเรียกว่าทุกเขตนะถ้าจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยน้อยเมื่อไหร่เนี่ยจบก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็อยู่ในเกณฑ์นั้น
0: ค่ะ
1: นะก็ถือว่าเป็นชัยชนะอีกครั้งหนึ่งของบ้านใหญ่นนทบุรีนะซึ่งกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยเขาเป็นบ้านใหญ่ที่เขามีเสน่ห์แล้วเขามีอะไรที่เฉพาะของเขานะก็คือว่าเขาเนี่ยถ้าสมมติบ้านใหญ่เขาดูเขตไหนหรืออะไรยังไงนะเขาจะเป็นกลุ่มที่เขาไม่นั่งเลยเขาเอาอย่างเดียวตำแหน่งเดียวนายกอบจ.อย่างเดียวนายกเทศมนตรีนู้นตรงปากเกร็ดนี่เป็นของบ้านใหญ่ตรงนี้นะเขาว่าไป
0: เขาไม่สร้างความแตกแยก
1: เขาจะคบกับทุกฝ่ายได้หลักของเขาเป็นอย่างนั้นตั้งแต่สมัยคุณสมชายละเขาถึงได้เป็นนายกอบจ.แบบเกือบกึ่งๆจะตลอดกาลเป็นมาทุกยุคทุกสมัยเลยนะก็เมื่อวานนี้ก็หลังเสร็จสิ้น ทราบผลคะแนนก็คุณนฤพลเย็นประเสริฐนะก็แถลงบอกว่าฝากถึงอาธงชัยทำสำเร็จแล้วขอบคุณคนนั้นคนนนทบุรีอย่างไว้วางใจกลุ่มพึ่งเหลืองนะโดยคุณนฤพลบอกขอบคุณพี่น้องชาวนนทบุรีทุกท่านที่ยังไว้วางใจกลุ่มพึ่งหลวงเพราะหากไม่มีท่านมาเลือกตั้งรู้สึกผมจะเรียกคุณธงชัยผิดเป็นคุณสมชายก่อนหน้านี้นะคุณธงชัย
0: ธงชัย
1: คุณธงชัยเย็นประเสริฐนะอดีตนายกนะที่ถูกยิงเสียชีวิตคุณนฤพลบอกขอขอบคุณพี่น้องชาวนนทบุรีทุกท่านที่ยังไว้วางใจกลุ่มพึ่งหลวงเพราะหากไม่มีท่านมาเลือกตั้งในวันนี้เราคงไม่มีวันที่จะรู้ว่าเรายังเป็นที่ไว้วางใจอยู่ขอบคุณประชาชนและทีมงานพึ่งเหลืองทุกท่านที่ร่วมเหนื่อยกันมาตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายทุกคนทำงานหนักไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนทำให้เราได้รับความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วก็คิดว่าดวงวิญญาณของท่านอดีตนายกพันธุ์ตุเรกธงชัยเย็นประเสริฐยังคอยเฝ้าดูเราอยู่ว่าลูกหลานของท่านจะได้รับความสำเร็จหรือไม่เป็นอานะบอกอาครับผม น้องยุ้ยทีมงานพึ่งหลวงทุกท่านเราทำสำเร็จแล้วเราจะสานต่อนโยบายที่เราพูดไว้ขอให้อาสบายใจได
0: ้ค่ะก็ฟังจากคนเมืองนนท์คนคงจะไปท้าชิงไปล้มแชมป์อะไรก็ยากนะเพราะอยู่มานานมากหลายสมัยแล้วก็อย่างที่พี่ไพศาลว่าแหละเพราะเขาก็มีบริหารจัดการเขาอีกแบบหนึ่งคือไม่รวบอ่ะถูกไหม
1: คะ
0: ถ้ารวบเนี่ยจะมีคนที่เขาพยายามจะล้มอ่ะถ้าไม่รวบถ้าแบ่งปันกันมันก็จะโอเคแล้วก็เห็นว่าช่วยเยอะช่วยด้านกีฬาเหมือนกับว่าจะมีโรงเรียนอินเตอร์แบบเรียนฟรีอะไรได้ซ้ำไปนะ
1: ใช่จ้างครูฝรั่งมาสอนเลยลูกหลานชาวนนท์ที่ว่าไม่มีกำลังเพียงพอที่จะส่งล
0: ู
1: ก
0: เรียนการศึกษาได้ขนาด
1: ก็มาเรียนเป็นโรงเรียนเหมือนติวเข้มให
0: ้ค่ะฮะก็ถือว่าโอเคอะค่ะนนทบุรีกับสมุทรปราการจะต่างกันซึ่งเชิงอยู่เหมือนกันนะฮะ
1: ใช่
0: พูดถึงนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ย
1: มีความต่างกันอยู่มันมีกินลูกมีกินแบ่งอยู
0: ่มากที่นี่ไม่มีเสาไฟอะไรพวกนั้นไหมคะ
1: มันมีของใช่ของนนทบุรี
0: อบจไม่มีอบจมีแต่ถ้าพูดถึงพวกอบตกับเทศบาลก็ไม่ธรรมดานะไม่เชื่อไปถามพวกจ่าพิชิตดูค่ะนนทบุรีหมดเลยบางแม่นางลำปายบางอะไรนั่นใช่ไหม
1: คะใช่ใช่ครับมียิบย่อยอะไรอยู
0: ่อันนั้นไม่ธรรมดาเหมือนกัน
1: เช้านี้หมดเวลาครับเดี๋ยวพบกันช่วงเย็นอีกทีหนึ่งนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟัง ข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
5: ์คุณเบสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่ง

0: สรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
1: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5 ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่

0: มาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารผู้สร้างผู้สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสารคุณค่ะ
1: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มถึงสามทุ่มทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
2: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
3: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 น. ถึง 7:30 น. กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
6: การรายการ36นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update วันนี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่21กันยายน2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีถนิมมานและพี่พรวันดีวันน้ำเมทางกูนะคะสวัสดีค่ะพี่พรค่ะ
7: ค่ะสวัสดีน้องรงสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
6: ค่ะมาติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนกันนะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยค่ะก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เองก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะที่จะมีประเด็นสำคัญสำคัญที่จะต้องติดตามกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเรียกว่าคู่หยุดโลกได้หรือเปล่านะคะการเจอกันระหว่างประธานาธิบดีแห่งชาติมหาอำนาจทางฝั่งตะวันตกแล้วก็ทางฝั่งเอเชียนะอีกฝั่งหนึ่งก็ท้าทายขึ้นมาจนทำให้ฝั่งที่ควบคุมนะเป็นมหาอำนาจหนึ่งเดียวของโลกนี่ต้องร้อนๆ หนาวๆนะคะนั่นก็คือการเจอกันของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยจะพบกันวันที่24กันยายน เป็นการเยือนวอชิงตันครั้งแรกในรอบ10ปีของท่านประธานาธิบดีจีนนะคะซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางคณะทำงานของทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการพูดคุยหารือเตรียมการกันแล้วนะคะอย่างทางฝั่งอเมริกาก็นำโดยรัฐมนตรีคลังสกอตต์เบสเซนนะคะทาง

0: ฝั่งจีนก็มีทางรองนายกรัฐมนตรีเหอลี่เฟิงนะคะรวมไปถึงผู้แทนการค้าจากทั้ง2ฝ่ายอีกด้วยนะคะประเด็นที่คาดว่าน่าจะมีการพูดคุยหารือกันก็หลายเรื่องนะคะอย่างเช่นประเด็นเรื่องของกรอบความร่วมมือทางด้าน AI นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการขยายเวลาพักรบเรื่องสงครามการค้า การตั้งกำแพงภาษีนะคะซึ่ง ครั้งล่าสุดที่ทั้งสองผู้นำได้เจอกันคือเดือนพฤษภาคมที่โดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนปักกิ่งนะคะครั้งนั้นเนี่ยก็ได้มีการขยาย เวลานะคะยืดเวลาในการใช้กำแพงภาษีต่อกันเนี่ยแต่ว่าครั้งดังกล่าวที่ตกลงกันเนี่ยมันกำลังจะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งก็ต้องติดตามว่าจะมีการขยายเวลาต่อไปหรือไม่และแน่นอนก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสงครามในตะวันออกกลางนะคะระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลนะคะรวมไปถึงต่อคู่กรณีก็คืออิหร่านเพราะว่าอิหร่านเองเนี่ยก็เป็นจีนถือเป็นพันธมิตรคนสำคัญนะคะของทางอิหร่านอีกด้วยในขณะที่สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางต้องบอกว่าตอนนี้คือซาอุดิอาระเบียนะคะโดนกลุ่มฮูติถล่มอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยถึงขั้นว่ามีเกิดเหตุถูกโจมตีใกล้สนามบินในกรุงริยาดเลยทีเดียวนะคะถึงขั้นว่าทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยต้องเปิดบุเลยคือประกาศแจ้งเตือนประชาชนมี2ครั้งด้วยกันนะคะก็ถือว่าก็เป็นจุดหนึ่งนะก็มีรายงานข่าวบอกว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยยกหูตั้งแต่ครั้งก่อนละโทรหาสหรัฐอเมริกาให้มาช่วยสหรัฐอเมริกาบอกว่าไม่ช่วย ช่วยแค่จะบอกข่าวแค่นั้นนะคะ รวมไปถึงล่าสุดก็บอกว่าหนังสือพิมพ์ของตุรกีรายงานข่าวบอกว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยติดต่อซีเรียให้มาช่วยแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับนะคะรอยเตอร์ก็รายงานบอกว่าซาอุดิอาระเบียนั้นต่อสายไปขอให้จีนช่วยคุยกับอิหร่านให้อิหร่านไปคุยกับฮูติแต่อันนี้ก็ยังเป็นรายงานข่าวนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังคงร้อนแรงมากๆนะคะซึ่งก็ส่งผลกับราคาน้ำมันซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเพิ่มเติมกันนะคะในขณะที่ที่อเมริกาเองก็จะมีการประชุมสหประชาชาติซึ่งท่านนายกอนุทินเองก็ไปร่วมการประชุมในครั้งนี้อีกด้วยประเด็นของบ้านเราก็ต้องติดตามประเด็นเรื่องของการเจรจาการค้าด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จะเป็นเวทีที่บรรดาชาติผู้นำในเจอกันโอ้โหหลายประเทศมากๆเลยนะคะก่อนเดินทางไปเนี่ยท่านนายกก็ได้ถูกคำถามจากผู้สื่อข่าวนะโดนผู้สื่อข่าวถามนะทั้งประเด็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องที่บอกว่าอาจเดี๋ยวจะเจอมีโอกาสจะได้เจอท่านประธานาธิบดีทรัมป์หรือเปล่านะคะจะมีการพูดคุยอะไรหรือว่าทวงสัญญาในช่วงที่มีการเซ็นข้อตกลงหยุดยิงกันไปหรือเปล่านะคะตอนนั้นนะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เดี๋ยวเราต้องติดตามกันก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างจะมีหลายๆเรื่องนะที่ต้องติดตามกันด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนประเด็นข้อเรียกร้องที่อยากจะให้นักพัฒนา AI ทั้งหลายบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ของสหรัฐชะลอการพัฒนา AI เรื่องนี้นะคะทางท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนี่ยเปิดเผยเมื่อวันเสาร์โพสต์ผ่าน Truth Social ของเขานะคะบอกว่าจะไม่ยอมอยู่เฉยแล้วก็ปล่อยให้การทำลายล้างหรือว่าบ่อนทำลายเทคโนโลยี AI อย่างแน่นอนนะคะเขาบอกว่าเขาจะไม่ขัดขวางจะไม่จำกัดการเติบโตของอุตสาหกรรมที่น่าทึ่งนี้ในทุกวิถีทางในทางกลับกันเขาจะทนุถนอมสนับสนุนแล้วก็เฝ้าดูแลมันให้เติบโตยิ่งขึ้นจะคอยสนับสนุนสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่ดีคือพฤติกรรมไหนที่มาต่อต้านทางผู้นำสหรัฐบอกว่าก็จะดำเนินการใช้กระบวนการทางกฎหมายทางอาญาทางแพ่งที่มีอยู่แล้วดำเนินการนะคะโดยสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าเตรียมที่จะตั้ง AI Force ค่ะเป็นกองกำลัง AI นะคะที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างไร้รอยต่อนะคะเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือว่ายุคอินเทอร์เน็ตครั้งใหม่เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าอยากจะเห็นเรื่องของ AI เนี่ยครองสัดส่วนมากถึง 25% ของ GDP ของสหรัฐก็โครงสร้างของ AI Force ที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยวางแผนไว้แล้วนะคะก็จะเดินหน้าสนับสนุน AI อย่างเต็มที่เลย
0: ใช่ค่ะเหมือนกับเคยประกาศตั้ง Space Force กองกำลัง

0: อวกาศนะตอนนั้นครั้งนี้มา AI Force คือกองกำลัง AI แล้วบอกว่าจะตั้งผู้อำนวยการนโยบายด้าน AI เขาเรียก AI สา แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าอันนี้ก็มันก็สะท้อนเนาะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเห็นความสำคัญนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องของการพัฒนา AI นะคะก็ชูวิสัยทัศน์นี้แหละค่ะตั้ง AI Force เพื่อย้ำความเป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกาเหนือจีนแล้วก็เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลให้กับสหรัฐอเมริกาอีกด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะที่จะต้องติดตามกันไปนะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะซึ่งถ้าเราย้อนไปดูภาพของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่ยุ่งเหมือนกันมีประชุมธนาคารกลางหลายแห่งนะคะแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยวันศุกร์ BOJ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าเสียงแตกแทนที่เยนจะแข็งปรากฏว่าเยนก็ยังอ่อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ดอลลาร์นั้นเป็นเงินสกุลที่แข็งค่าขึ้นมานะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นดาวโจนส์นั้นปิดลบลงไปประมาณ 0.2% ค่ะ S&P 500บวกได้ 0.1% ส่วน Nasdaq เองก็บวกได้เกือบ 0.4% นะคะก็มีการปรับเพิ่มขึ้นของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ช่วยหนุนทั้ง Nasdaq แล้วก็ S&P 500ปิดในแดนบวกนะคะแต่ว่าความอ่อนแอในภาพรวมของตลาดนั้นกดดันให้ดาวโจนส์นั้นปรับลดลงนะคะก็สวนทางกันทั้ง3กระดานค่ะก็นักลงทุนตอนนี้ก็นักวิเคราะห์บอกว่านักลงทุนค่อนข้างจะเหนื่อยในสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็ ตอนนี้อาจจะเปิดโหมดระมัดระวังการลงทุนอีกด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังพยายามจะรอติดตามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในทั้งในระยะสั้นกับระยะยาวจากทิศทางของเฟดนะคะซึ่งกำลังอาจจะเดินหน้าในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปรวมไปถึงผลกระทบที่มีต่อตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดตราสารหนี้อีกด้วยนะคะประเด็นเงินเฟ้อยังคงเป็นประเด็นสำคัญในขณะที่ราคาน้ำมันก็ยังคงพุ่งขึ้นนะคะโดยถ้าดูราคาน้ำมันในประเทศของที่อเมริกานี่ดีเซลนั้นทะลุผ่าน6เหรียญต่อแกลลอนไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปทำสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการซึ่งตรงนี้ก็แน่นอนนะคะไปเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในวงกว้างทั้งต้นทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการขนส่งทางเรือแล้วก็ต้นทุนด้านการเกษตรอีกด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นภาพของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะดูตลาดหุ้นยุโรปบ้างนะคะปิดร่วงลงในวันศุกร์โดยหุ้นกลุ่มรถยนต์และโทรคมนาคมถูกเทขายอย่างหนักค่ะหลังจากนักลงทุนจับตาทิศทางของราคาน้ำมันแล้วก็การตัดสินใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการประชุมของธนาคารกลางรายใหญ่หลายธนาคารนะคะโดยดัชนีตลาดหุ้นยุโรปสต๊อก600ปิดลดลง 1.11% ค่ะ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดลดลง 1.49% DAX เยอรมนีปิดลดลง 1.60% ฟุตซี่100ลอนดอนปิดลดลง 1.45% ค่ะดัชนีสต็อก600เนี่ยลดช่วงบวกที่ทำไว้เกือบทั้งหมดในช่วง2วันก่อนหน้าโดยลดลงถึง 0.6% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหุ้นกลุ่มรถยนต์และชิ้นส่วนร่วงลง 3.4% หุ้นกลุ่มโทรคมนาคมร่วง 3.3% แล้วก็นับเป็นการปรับตัวลงในวันเดียวมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน2568เลยนะคะแม้ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ BOE จะคงดอกเบี้ยแต่ว่าก็มีการเตือนว่าอาจจำเป็นต้องใช้นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นหากสงครามในอิหร่านยืดเยื้อนักวิเคราะห์มองว่าตลาดจะจับตาในสัปดาห์นี้การขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้ว่าเป็นเพียงมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาพลังงานหรือว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรการคุมเข้มนโยบายการเงินทั่วโลกนะคะหรือมันจะเป็นขาขึ้นของดอกเบี้ยว่าแบบนั้นหากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทรงตัวแล้วก็ราคาน้ำมันยังคงลดลงตลาดหุ้นก็อาจจะฟื้นตัวได้บ้างค่ะทั้งนี้นักลงทุนจับตาความเคลื่อนไหวก่อนการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและก็ประธานาธิบดีสีจิ้งผิงของจีนที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะ
0: ค่ะทีนี้ถ้ามาดูภาพของเอเชียเช้าวันนี้นะคะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เอเชียจะปิดหลายตลาดอยู่แล้วก็หลายวันด้วยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะก็ปิดทำการเนื่องจากว่าเป็นวันผู้สูงอายุแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะปิดด้วยนะคะก็รวมไปถึงปิด2วันนะคะสำหรับญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ในวันที่24นะวันพฤหัสบดีนะคะก็เกาหลีก็ปิด ป็นวันชูซ็อกของเขานะฮะเป็นวัน Thanksgiving Days ของเขาแล้วก็ในช่วงปลายสัปดาห์คือ25เนี่ยปิดหลายตลาดเลยนะคะก็เป็นวันไหว้พระจันทร์นะช่วงสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ตรงกับวันไหว้พระจันทร์นะคะวันที่25นี่มีจีนปิดเกาหลีใต้ปิดไต้หวันปิดด้วยนะคะของจีนนี่คือก็จะเข้าสู่ช่วงวันชาติละเชื่อมต่อไปนะคะสัปดาห์ตั้งแต่1ตุลาคมนี่ก็จะเป็นช่วงของการหยุดยาวนะคะตรงกับวันชาติของจีนนะคะส่วนหุ้นในวันนี้เองเนี่ยสำหรับตลาดที่ยังเปิดนะคะนี่หางเสียงของฮ่องกงวันนี้บวกได้ 0.66% ล่าสุดค่ะส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้บวกได้ 0.5% นะคะและสำหรับตลาดหุ้นเกาหลีนะคะคอสปิอินเด็กซ์นะคะวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าดัชนีเป็นอย่างไรนะคะสำหรับที่ทางฝั่งของเอเชียนะคะคอสปิอินเด็กซ์ของเกาหลีใต้นะคะวันนี้ก็บวกได้ 1.5% ค่ะส่วนเซ็ตอินเด็กซ์วันศุกร์ที่ผ่านมาเราบวกได้อ่อนๆนะคะ 0.81 จุดค่ะปิด 1,584 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 71,000 กว่าล้านบาทส่วนต่างชาติเองก็ขายสุทธินะคะอีก461ล้านบาทซึ่งถ้าดูทิศทางหุ้นไทยในวันนี้นะคะมุมมองจากบลทิสโก้ก็คาดว่าวันนี้หุ้นไทยน่าจะไซด์เวย์ค่ะตลาดรอการพบกันระหว่างทรัมป์และสีสัปดาห์นี้ประกอบกับต้องติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลางล่าสุดอิหร่านออกมาเตือนประชาชนว่าอาจจะมีการโจมตีจากสหรัฐนะคะและปัจจัยกดดันในวันนี้อาจจะมาจากหุ้นกลุ่มพลังงานหลังจากวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันปรับลงก็ทำให้วันนี้หุ้นพลังงานอาจจะถูกกดดันแล้วก็กดดันต่อภาพใหญ่ของตลาดด้วยแต่ก็มีปัจจัยหนุนทางด้าน Fitch Rating ที่มีการปรับ Outlook ของไทยขึ้นเป็น Stable จากเดิม Negative ก็ทำให้เป็น Sentiment ในเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยหุ้นที่ได้อานิสงส์ก็น่าจะเป็นหุ้นกลุ่มแบงก์เป็นต้นค่ะวันนี้ให้แนวรับ 1,570 จุดส่วนแนวต้าน 1,600 จุดค่ะ
1: ค่ะดูในส่วนของราคาทองคำกันบ้างนะคะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์แล้วก็ปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์แรกในรอบ4สัปดาห์ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อนะคะแล้วก็รวมถึงนักลงทุนเนี่ยปิดสถานะขายช็อตด้วยนะคะหลังจากที่เข้ามาเก่งกำไรแล้วก็คาดการณ์ว่าราคาทองคำจะปรับลดลงหลังจากเฟดขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าราคาทองคำไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะนักลงทุนก็เลยปิดสถานะช็อตด้วยสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น25ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ค่ะหรือว่าคิดเป็น 0.57% ปิดที่ 4,424 ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์นะคะนักวิเคราะห์มองว่าการปรับตัวลงของราคาน้ำมันช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อนะคะเนื่องจากว่าน้ำมันเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเงินเฟ้อโดยรวมนักลงทุนในตลาดโลหะมีค่าคาดการไว้แล้วว่าสหรัฐจะปรับขึ้นดอกเบี้ยก็เลยเข้าสถานะขายช็อตทำช็อตทองคำไว้จำนวนมากเพื่อทำกำไรจากการคาดการว่าราคาทองคำจะร่วงลงแต่ว่าสถานะเหล่านี้ถูกปิดลงอย่างรวดเร็วนะคะก็ช่วยหนุนราคาทองคำด้วยเพราะว่าพอนักลงทุนประเมินว่าเอ๊ะจากเดิมที่คิดว่าจะขายช็อตเปิดช็อตไว้เพื่อที่จะรอราคาลงมาแต่ปรากฏว่าทองคำมีแนวรับแล้วก็คนเข้ามารับมันไม่ได้ลงแรงก็เลยปิดสถานะช็อตแบบนี้นะคะความโดยปกติแล้วเนี่ยทองคำจะถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อแล้วก็การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะลดความน่าสนใจของทองคำเนื่องจากว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยก็จะมีความดึงดูดใจมากกว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นยังปรับขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับสูงสุดในรอบ31ปีในวันศุกร์นะคะแล้วก็ส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะเดินหน้าปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมต่อไปนักวิเคราะห์มองว่าขณะนี้ทองคำกำลังทดสอบแนวต้านแถวๆ 4,400 ดอลลาร์ถึง 4,440 ดอลลาร์นะคะถ้าเกิดว่าสามารถทะลุแนวต้านนี้ไปได้ก็อาจจะเปิดทางให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อได้สำหรับราคาทองคำในบ้านเราเช้าวันนี้ปรับเปลี่ยนมาประกาศมา3รอบนะคะครั้งแรก ลง100บาทครั้งที่2ลง100บาทครั้งที่3ขึ้นมา50บาททำให้ล่าสุดทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 68,700 บาทขายออก 68,000

0: 900บาทอ้างอิงโกลสปอตที่ 4,372 ดอลลาร์ค่ะแล้วก็โค้ดเงินบาท 33 บาท 29 สตางค์เช้าวันนี้เงินบาทของเราแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะ
1: ค่ะก็เงินบาทวันนี้เนี่ยก็เปิดที่ 33.34 นะคะปิดเมื่อวันศุกร์ปิดที่ 33.32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องของราคาน้ำมันนะคะวันนี้เดี๋ยวเรียนแจ้งคุณผู้ฟังนะคะว่าท่านอาจารย์ธนวัฒน์ติดภารกิจเดินทางอยู่ที่ต่างประเทศนะคะวันนี้จึงไม่สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังได้พรุ่งนี้ท่านก็ยังอยู่ที่ต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวได้คุยกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งในวันพุธนะคะเรามาดูที่ราคาน้ำมันกันนะก็ต้องบอกว่าราคาน้ำมันนี้คือก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงค่ะย้อนไปดูเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเริ่มมีการปรับย่อๆลงนะคะเนื่องจากว่ามีรายงานข่าวบอกว่าซาอุดีอาระเบียที่ตอนนี้เนี่ยก็ถูกตัดช่องทางในการส่งน้ำมันนะคะทั้งท่อน้ำมันแล้วก็ทางออกทางทะเลด้วยเนี่ยแต่ว่าก็ประสานไปยังโอมานอาจจะใช้ออกทางโอมานตรงนั้นเนี่ยที่ก็ทำให้ราคาน้ำมันนั้นย่อๆลงมานะคะแล้วก็รวมไปถึงมีรายงานข่าวนะคะว่าจีนเนี่ยดำเนินการตามคำร้องขอของซาอุดิอาระเบียนะคะด้วยการไปเรียกร้องให้อิหร่านเนี่ยจำกัดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งการโจมตีดังกล่าวเนี่ยก็สร้างความเสี่ยงต่อเส้นทางส่งออกน้ำมันแห่งที่2ในตะวันออกกลางนะคะก็มีรายงานข่าวตรงนั้น เกิดขึ้นนะคะเลยทำให้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา WTI นั้นปรับลดลงไป1เหรียญ61เซนต์ค่ะอันนี้เป็นสัญญาน้ำมันดิบ WTI ม่วงส่งมอบเดือนตุลาคมมาปิดที่ 100.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brent ม่วงส่งมอบเดือนพฤศจิกายนนั้นก็ปรับลดลงไป95เซนต์ 0.9% มาปิดที่ 103.83 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็เรียกได้ว่าราคาน้ำมันก็ยังคงตัวอยู่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงและถ้าไปดูราคาน้ำมันดีเซลนะคะเป็นขายปลีกดีเซลในสหรัฐอเมริกา อยู่ที่6เหรียญ45เซนต์ต่อแกลลอนนะคะที่อเมริกาเขาคิดเป็นแกลลอนนะคะ6เหรียญ45เซนต์ต่อแกลลอนตรงนี้เนี่ยเป็นระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการนะคะส่วนถ้ามาดูราคาเบนซินของที่อเมริกานะขายปลีกก็เฉลี่ยอยู่ที่4เหรียญ47เซนต์ต่อแกลลอนค่ะก็เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ของปีที่ราคาน้ำมันเบนซินจริงๆแล้วต้องปรับตัวลดลงด้วยนะคะทีนี้ถ้ามาดูราคาน้ำมันในบ้านเรากันเนี่ยก็มีประเด็นนะคะสัปดาห์นี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันนะคะอาจจะเป็นสัปดาห์ที่ราคาน้ำมันนั้นขยับปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วก็จะทำให้ฐานะของกองทุนน้ำมันเนี่ยใกล้ๆนะอาจจะใกล้ๆแตะเกือบแสนล้านในสัปดาห์นี้แหละนะคะทีนี้มาดูโครงสร้างราคาน้ำมันกันนะคะสำหรับดูในส่วนของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะอุดหนุน B7 ขออภัยค่ะอุดหนุน B20 อยู่ที่ลิตรละ12บาท24สตางค์นะคะ 12.24 อันนี้ใช้เงินกองทุนมาอุดหนุนนะคะส่วนดีเซล B7 ใช้เงินกองทุนอุดหนุนอยู่8บาท62สตางค์ค่ะและสำหรับตัวเบนซินโซฮอลนะคะ E10 ใช้เงินกองทุนอยู่ลิตรละ4.86 บาทสตางค์โซฮอล91 4.86 บาทสตางค์ค่ะ E20 ใช้เงินกองทุนถึง7.90 บาทสตางค์เนี่ยดูสิไปทาง E20 เท่าไหร่เนี่ยนะต้อง34.94 ก็35บาทจริงๆราคาจริงนี่คือเกือบ40บาทนะคะก็อันนี้ใครเติม E20 อยู่นะต้องบอกใช้เงินล่วงหน้ามานะอีกเกือบ8บาทนะคะส่วน E85 เช่นเดียวกันนะคะมีการใช้เงินกองทุนน้ำมันมาอุดหนุนอยู่ลิตรละ2บาท71สตางค์นะคะมีตัวเดียวที่ยังหยอดกระปุกคืนเข้าไปเป็นตัวบวกก็คือเบนซิน95แต่ก็เก็บแค่1บาท72สตางค์นะคะประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันเดี๋ยวเราคงต้องมาขยายความกันเนื่องจากว่าตอนนี้มีทางฝั่งของทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์นะคะรวมไปถึงรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณกรจาติกะวณิชนั้นออกมาบอกว่าทำไมไม่ลดภาษีน้ำมันล่ะถ้าลดเนี่ยมันลดราคาหน้าปั๊มลงมาได้เลยนะ5บาทต่อลิตรนะทีนี้ผมก็เลยมากางดูตัวภาษีน้ำมันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเก็บเยอะเลยนะคะอย่าง Excise Tax เนี่ยเอาตัวดีเซลเนี่ยเก็บอยู่6บาท92อ่ะ
0: ค่ะ

0: แล้วก็ B ขนาด B20 ก็ยังเก็บภาษีตัวนี้อยู่ที่5.95 โซฮอลก็6 บาทเกือบ7 บาททั้งสิ้นเลยทีเดียวนะคะคุณกรบอกว่าทำไมไม่ลดตัวภาษีน้ำมันให้ล่ะในช่วงนี้นะคะแทนแล้วก็แทนที่ว่าจะเอาเงินที่มีการออกพรก.กู้ไปแจกเนี่ยตั้ง50,000 ล้านนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าลดภาษีดีเซลลงลิตรละ5 บาทราคาหน้าปั๊มก็จะเหลือ35 บาททันทีเท่ากับว่ารัฐอ่ะเสียรายได้ต่อวันไปเนี่ย330 ล้านบาทเดือนหนึ่งก็คือ10,000 ล้านบาทแทนที่จะกู้เพิ่มมาแจกไทยช่วยไทยพลัส50,000 ล้านบาทให้คนกลุ่มเดิมนี่แหละเราเนี่ยสามารถลดราคาน้ำมันได้เกือบครึ่งปีเลยแต่ว่าการแจกเนี่ยไม่ได้ทำให้ของถูกลงแล้วก็ไม่ได้ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการแล้วก็ไม่ช่วยลดค่าขนส่งอีกด้วยนะคะ เพราะว่าเราอยู่ในช่วงข้าวยากหมากแพงนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ทางฝั่งของคุณกรเองก็ออกมาจี้ว่าจริงๆมันมีทางอื่นนะไม่ใช่ว่าอะไรๆก็มาจบที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าทีมโฆษกรัฐบาลก็ชี้แจงในประเด็นนี้นะคะบอกว่าในส่วนของตัวเงินที่เหลือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วเอาจะมาเปิดเฟสถัดไปเนี่ย
0: ค
1: ือต้องไปดูก่อนว่าเงินที่เหลือเนี่ยมันเอามาช่วยครอบคลุมในกลุ่มน้ำมันนี้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ประชาชนกลุ่มที่ไม่มีรถส่วนตัวก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากการลดภาษีน้ำมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอลดภาษีน้ำมันดีเซลมันเป็นต้นทุนการผลิตของทุกอุตสาหกรร
0: ม
1: การขนส่งด้วยก็ได้ประโยชน์แน่นอน
0: ใช่ค่ะก็วันนี้ล่าสุดในโพสต์ Facebook ของคุณกรจาติกาวันนี้ก็โพสต์แล้วนะคะโต้บอกลดภาษีดีเซลไม่ใช่ช่วยแค่คนมีรถ
1: ค่ะ
0: บอกอันนี้มันเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราในเราไปพักกันสักครู่นึงไปติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเพิ่มเติมกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Updateกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการปกครองสั่งนายอำเภอและ2ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าชี้แจงปมมท.2บุกจับบ่อนใหญ่เองวันนี้อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองและปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเชียงใหม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงที่กรมการปกครองในวันนี้หากปรากฏว่าข้อเท็จจริงว่าข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองได้ปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรืออาญากรมการปกครองจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปท่านี้คำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องจากมท.2นำกำลังเจ้าหน้าที่กรมการปกครองบุกจับบ่อนการพนันย่านสันติธรรมและย่านถนนเวียงพิงในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาจับกลุ่มเซ็นพนันและพนักงานบ่อนชาวกัมพูชาได้มากเกือบ100คนพร้อมตรวจยึดของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดกว่า2ล้านบาทอุปกรณ์การเล่นพนันบัญชีหมุนเวียนเกือบ2ล้านบาทและขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลผู้ที่อยู่เบื้องหลังพาณิชย์เร่งปิดการเจรจาก่อนหารืออย่างเป็นทางการกับสหรัฐนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ในการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนรวมถึงการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ว่าวัตถุประสงค์หลักในการประชุมที่ผ่านมามีการพูดคุยกันหลายเรื่องซึ่งมีประเด็นที่หลายคนอยากทราบเรื่องของสหรัฐภาษีสหรัฐโดยก่อนหน้านั้นได้มีการหารือกับนายริกสวิตเชอร์รองผู้แทนการ

0: การค้าสหรัฐอเมริกาและมีการคุยกันต่อเนื่องหลังจากพบปะกันที่วอชิงตันดีซีมีการสรุปกรอบหลักการของการเจรจากับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาซึ่งรายละเอียดและเนื้อหาจะเป็นไปในเรื่องของทางเทคนิคที่ต้องมีการตกลงกันให้ลงตัวอาจมีประเด็นติดค้างเพียงเล็กน้อยส่วนตัวได้ไปทำความเข้าใจและเขียนรายละเอียดที่ตรงกันทำให้ขณะนี้หลักการต่างๆนั้นไม่ได้มีอะไรติดขัดด้านรายละเอียดนั้นไม่ได้มีความแตกต่างกันตามความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพราะทั้งสองฝ่ายต้องระมัดระวังและทำอย่างรอบคอบสหรัฐและจีนปูพื้นประชุมสุดยอดก่อนที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐสัปดาห์นี้นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้จัดประชุมกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของสองชาติในนิวยอร์กเพื่อปูพื้นสำหรับวาระสำคัญทางประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำสองประเทศหลังการประชุมในเบสเซนเผยว่าการหารือประสบความสำเร็จโดยทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับประเด็นการค้าและ AI จะพบกันอีกครั้งเพื่อหารือเพิ่มเติมด้านนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวเช่นกันว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะ MRT สีน้ำเงินเปิดเดินรถตามปกติเผยสายไฟ750โวลต์ทำระบบจ่ายไฟอานัสสัญญาณเสียหายบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดหรือ BEM รายงานความคืบหน้าว่าเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขและตรวจสอบระบบตลอดช่วงคืนที่ผ่านมาเพื่อให้พร้อมรองรับการเดินรถในช่วงเช้าโดยรถไฟฟ้าขบวนแรกเริ่มให้บริการประมาณ 5:30 นาทีขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดและตรวจสอบพื้นที่ภายในสถานีเตาปูนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการและยกเลิกแผนจัดรถโดยสารอำนวยความสะดวกผู้โดยสารระหว่างสถานีบางซ่อนเตาปูนเนื่องจาก MRT สามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติสำหรับสาเหตุของเหตุการณ์เบื้องต้นรฟม.ระบุว่าเกิดจากประกายไฟบริเวณชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงส่งผลให้ระบบจ่ายไฟและระบบอานัสสัญญาณได้รับความเสียหายโดยตลอดคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอานัสสัญญาณพร้อมตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดก่อนเปิดให้บริการตามปกติในเช้าวันนี้ครอบครัวไรเดอร์ถูกผอ.ปปช.เมาขับชนดับร่ำไห้ร้องสื่อผ่านมา3เดือนไร้การเลี้ยวแลความคืบหน้าเหตุการณ์รถกระบะของผู้อำนวยการกองสืบปปช.พุ่งชนรถจักรยานยนต์ไรเดอร์จนทำให้ไรเดอร์คนดังกล่าวเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่27พฤษภาคม2569ล่าสุดวันนี้ที่สถานีตำรวจภูธรบางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีนางวิยดานาคงศรีอายุ49ปีนางสาศิระพัฒน์สอนนาคงศรีอายุ19ปีและนายศิรวิทย์นาคงศรีอายุ21ปีซึ่งเป็นพี่สาวและลูกๆของนายสรณรินทร์สอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีไรเดอร์ที่เสียชีวิตเปิดใจกับทีมข่าวทั้งน้ำตาว่าสงสารหลานทั้งสองคนต้องกำพร้าพ่อและยังไม่ได้รับความเป็นธรรมน้องชายเสียชีวิตไปแล้วกว่า3เดือนและเพิ่งทำบุญครบรอบ100วันไปแต่คู่กรณีซึ่งเป็นถึงผู้อำนวยการกองสืบปปช.ยังไม่เคยติดต่อมาพูดคุยใดๆและไม่มีการส่งเสียหลานทั้งสองคนตามที่ตกลงกันไว้และที่เคยให้ข่าวกับสื่อมวลชนที่ผ่านมาหลานทั้งสองคนต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากไม่มีเงินที่จะเรียนหนังสือหรือใช้จ่ายบางครั้งต้องมาขอหยิบยืมเงินด้านนางสาวศิรพัฒน์สอนลูกสาวของผู้เสียชีวิตยอมรับว่าหลังจากพ่อเสียชีวิตคู่กรณีช่วยค่าจัดงานศพ 50,000 บาทหลังจากนั้นไม่มีการติดต่อสอบถามหรือเยียวยาใดๆอีกเลยส่วนความคืบหน้าของคดีเบื้องต้นผลการ

0: ชนะสูตรจากแพทย์นิติเวชโดยละเอียดส่งมาที่สถานีตำรวจแล้วอยู่ระหว่างทำเรื่องฟ้องต่อศาลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
2: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 นถึง 10:00 นทาง Mcord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: 10:09 นค่ะกลับมาคุยกันต่อ Econ News Update ค่ะสำหรับช่วงนี้เรามาดูภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยกันนะคะว่าเปิดสัปดาห์จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะย้อนไปสักเล็กน้อยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์เซ็นดีเด็กซ์เรารายสัปดาห์นี้ปรับลงไป 1.27นะคะแต่ว่าถ้าดูตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้นะคะ year to date ยังบวก 25.7% นะคะส่วนวันศุกร์ที่ผ่านมาเราปิด 1,584 จุดเช้าวันนี้เปิดมาเราบวกนะคะเขียวได้เลย8จุดค่ะครึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะล่าสุดดัชนี 1,592 จุดค่ะแต่ถ้าดูหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเช้านี้ค่อนข้างจะเขียวมากหน่อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันดับ1หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดคือเดลต้าวันนี้บวก5บาทค่ะ 2% เช้านี้ราคาหุ้นเดลต้า246บาทนะคะอันดับที่2เป็นสีแดงนะคะสวนทางเพื่อนๆค่ะคือตัว TTB วันนี้ปรับลงเกือบๆ 2% หรือว่า6สตางค์เช้านี้ราคา TTB 3บาท10สตางค์ค่ะตามมาด้วย SCB วันนี้บวก1บาทหรือว่า 0.66% 153.50 ไทยออยล์ค่ะบวก 2.7% หรือว่า1บาท75สตางค์นะคะเช้านี้อยู่ที่67บาทและอันดับที่5คือฮานาวันนี้บวก 3.6% 1บาท75สตางค์ราคาล่าสุด49บาท50สตางค์นะคะวันนี้ก็หุ้นหลักๆก็มีแรงซื้อเข้ามาในช่วงของการเปิดตลาดในช่วงเช้านี้ค่ะ
5: ค่ะทิศทางการลงทุนวันนี้เป็นอย่างไรนะคะไปดูในเรื่องของการจับสัญญาณการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะคะ
4: ค่ะ
5: กับคุณจินนะสินส่งเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคสวัสดีค่ะคุณจินนะ
4: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับพี่นงค์ครับสวัสดีครับผม
4: คร
6: ับผมตลาดหุ้นบ้านเราครับปีที่แล้วนะครับลงมา20จุดนะครับหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 1.27% นะครับแล้วก็ตัวในราคานะครับก็หลุดแนวรับสำคัญที่เราให้ไว้นะครับ1580นะครับที่บอกว่าเนี่ยถอยตัวมาก็อย่าหลุดตรงนี้แล้วกันนะครับนะสุดท้ายก็หลุดลงไปแล้วก็วูบไปสัก20จุดได้นะครับนะก็เป็นไปตามที่หลายฝ่ายได้คาดการณ์ในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับนะแต่ว่าพอขึ้นดอกเบี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีนักวิเคราะห์ออกมาพูดเพิ่มเติมนะครับว่าการขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้นะครับก็อาจจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยที่ไม่ได้เป็นเทรนด์ระยะยาวนะครับทำให้ตอนนี้ในกลุ่มของพวกกลุ่ม AI ก็กลับขึ้นมาคึกคักอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเป็นการ risk on แบบระมัดระวังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัว yield ยังคงทรงตัวระดับสูงนะครับนะแล้วก็ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ยังคงทรงตัวอยู่ในเลเวลที่สูงด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นการเล่นแบบ risk on แบบระมัดระวังแล้วก็ในฝั่งของบ้านเราจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแรงซื้อนะครับเพิ่งจะเริ่มกลับมาในวันนี้ได้ซ้ำไปนะก่อนหน้านั้นอาจจะแบบว่าขึ้นมาค่อนข้างน้อยนะครับเทียบกับต่างประเทศเนาะคราวนี้เนี่ยถ้าเรามาเช็คนะครับกลุ่มที่มีการแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานในวีคที่แล้วนะครับเราก็จะพบว่ามี2กลุ่มที่ถูกแรงซื้อนะครับก็คือกลุ่มแบงก์กับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มแบงก์ครับซื้อไป 4,900 กว่าล้านนะครับในสุทธินะครับแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ครับซื้อเป็นเบอร์2นะครับ 3,000 กว่าล้านนะครับส่วนฝั่งแรงขายมี2

0: กลุ่มเหมือนกันครับกลุ่มที่1ครับ ICT ครับขายไปในสถิติที่ 2,400 กว่าล้านนะครับแล้วก็กลุ่ม Energy ครับขายไปในสถิติที่ 1,600 กว่าล้านนะครับในฝั่งที่เป็นแรงซื้อนะครับหุ้นกลุ่มแบงค์นะครับนะถามว่าไปซื้ออะไรบ้างนะครับนะก็ซื้อกสิกรไทยเป็นเบอร์1ครับ1,400กว่าล้านซื้อ KTB เบอร์2ครับ1,000กว่าล้านนะครับแล้วก็ซื้อ SCB เป็นเบอร์3ครับ1,000กว่าล้านนะครับแล้วก็ตัวอื่นก็ซื้อมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับต่ำกว่า1,000ล้านนะครับส่วนฝั่งแรงขายไม่ได้มีประเด็นอะไรครับต่อไปในกลุ่มของตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มีแรงซื้อก็คือซื้อตัวเดียวเลยนะครับบนหน้ากระดานเนาะก็ซื้อผ่านซื้อเดลต้าครับผมก็ 3,700 กว่าล้านนะครับฝั่งแรงขายครับมี ICT กับมีตัวที่เป็นพลังงานใช่ไหมครับ ICT นะครับขาย Advance ก็ขาย True นะครับ Advance ขายเป็นเบอร์1ครับ 1,300 กว่าล้านนะครับแล้วก็ขาย True ที่800กว่าล้านนะครับต่อไปครับกลุ่ม Energy นะครับ Energy มีความน่าสนใจครับแม้ว่าจะเป็นขายในสุทธิทั้งเซกเตอร์นะแต่ว่ามีตัวที่ซื้อสวนขึ้นมาแบบมีนัยยะนั่นคือปตท.ครับปตท.เนี่ยซื้อมา 1,900 กว่าล้านนะครับขณะที่ฝั่งแรงขายได้แก่สผ.ครับเป็นเบอร์1ครับ1,200กว่าล้านนะครับแล้วก็ตามด้วยกัฟเบอร์2ครับ800กว่าล้านครับผมอันนี้คือฝั่งของ Energy นะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูนะครับหุ้นกลุ่มฝั่งขายนะครับก็ต้องมาเช็คว่า NVDR รับซื้อคืนไหมนะครับขออนุญาตแชร์หน้าจอสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเรามาตรวจสอบที่หน้าจอฝั่ง NVDR นะครับฝั่งแรงซื้อไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับให้ดูโฟกัสฝั่งแรงขายนะครับเพราะว่าฝั่งแรงขายเนี่ยสักครู่นะครับเพราะว่าฝั่งแรงขายจะนี่มากกว่าสักครู่นะครับฝั่งที่เป็นแรงขายนะครับได้แก่ตัว Advance นะครับกับตัว True เนี่ยถ้าเราดูตรงหน้าจอตรงนี้ครับก็จะไม่ปรากฏในหน้าจอตรงนี้เนาะนั่นแปลว่าถูก Nvidia ขายจริงๆนะครับในฝ้าของตัวนี้เนา
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าดูสผ.ดูกัฟนะครับก็ไม่ปรากฏบนหน้าจอนี้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็แปลว่าตอนนี้ก็ถูกขายเหมือนกันจาก NVDR ใช่ครับผมนะครับแต่ฝั่งอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแบงค์นะครับ SCB นะครับ K Bank อะไรพวกนี้นะครับ KTB นะครับนะ KKP เนี่ยนะครับพวกกลุ่มเนี้ยก็ถูกซื้อจริงๆนะครับด้วย NVDR ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้มันมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ต่างชาติจะซื้อผ่านตัวโปรแกรมเทรดดิ้งนะครับนะก็มี3อันดับที่น่าสนใจนะครับมีฮานาครับซื้อไป 1,300 กว่าล้านนะครับแล้วก็มี IVL ครับซื้อไป700กว่าล้านนะครับแล้วก็อีกตัวเป็นกองลีดนะครับซึ่งสภาพคล่องไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับคือตัว FT Lead นะครับอยู่ที่500กว่าล้านครับผม
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นตัวแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานนะครับคราวนี้ขออนุญาตมาแชร์ในเชิงของกราฟเทคนิคอลกันหน่อยครับว่าเซ็นเด็กซ์มองไงบ้างครับในมุมมองเซ็นเด็กซ์นะครับก็ตามที่เราได้เคยบอกไว้ว่าอย่าพยายามถอยตัวลงต่ำกว่า1580นะครับซึ่งเกิดขึ้นนะครับในวันจันทร์ที่แล้วนี่แหละน่าจะประมาณนั้นแล้วก็ไหลลงมานะครับอีกประมาณสัก20จุดได้วันนี้ฟื้นกลับขึ้นมาอยู่ที่เลเวลที่1593ถามว่าสัญญาณฟื้นรอบนี้เนี่ยปลอดภัยหรือยังต้องตอบว่ายังไม่ปลอดภัยนะครับนะในการเด้งรอบนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นขาที่เรียกว่าในเชิงของอีเลียตเวฟเนี่ยอาจจะเป็นขาที่เรียกว่านับขาลงอีกรอบนึงคือเป็นขา X ก็คือดีดตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ทำโลใหม่เนี่ยฝั่งนี้จะรับเป็น A B C อีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ในขา B ตรงนี้ถ้าให้ปลอดภัยจริงๆนะครับต้องขึ้นมาทะลุเลเวล1620อัพขึ้นไปครับนั่นหมายความว่าถ้าเห็นเซตขึ้นเกิน1620นะครับนั่นแสดงว่าโอเคปลอดภัยจริงละอันนี้มีโอกาสมากว่าเซตเนี่ยจะจบรอบหรือการนับเวฟของผมเนี่ยนับผิดก็แปลว่ารอบนี้เป็นการนับฝั่งลงจบแล้วนะครับงั้นก็1620เนี่ยนะครับจะเป็นticker point ที่บอกว่าตลาดพร้อมจะไปต่อได้นะครับงั้นการรีบาวด์รอบนี้ยังคงมองว่าเป็นการรีบาวด์แบบสุ่มเสี่ยงที่จะลงต่อได้อยู่สำหรับภาพรวมของเซ็นอินเด็กซ์นะครับ
1: คือถ้าดูแล้วจะดีต้องไปผ่าน 1,620 จุด
0: ใช่ครับแสดงว่าโมเมนตัมฝั่งขาลงหมดแรงแล้วครับรอบนี้ก็จะไปเล่นฝั่งนิวไฮกันต่อครับผม
1: ค่ะ
2: ถ้ามันลงสุดรอบนี้ลงได้แค่ไหนคะ
0: โอเคก็ยังคงมองไม่เหมือนเดิมนะครับคืออยากให้รีบาวขึ้นมาสูงๆแล้วค่อยทำโลอีกรอบหนึ่งนะครับน
1: ะ
0: ก็ยังคงมองไว้ว่าที่1550นะครับก็มองเป็นดาวไซด์ของรอบนี้ครับผมไม่ได้ลึกเท่าไหร่ครับผม
1: 1550
0: ใช่ครับถ้าสมมติว่าถ้ายังมีโลอีกรอบนึงนะครับผมครับ
2: คือถ้ามันขึ้นไปเกิน1620มันก็จะไปต่อแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปแล้วไม่ถึงสักทีมันอาจจะลงมาต่ำสุดได้1550
0: ใช่ครับคราวนี้สัญญาณทิกเกอร์พอยต์ที่จะบอกว่ามีโอกาสที่จะวูบลงมาแล้วนะครับให้ดู 1580อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นฐานเดิมเลยนะครับถ้าหลุด1580จุดหมุนรอบนี้อีกรอบหนึ่งนะครับก็150เจอกันครับผมแต่จริงก็ไม่ลึกมากนะเพราะรอบก่อนก็ลงมาที่1560แล้วมันก็มันค่อยๆกระดึ๊บ

0: ลงอย่างเงี้ยครับเหมือนมันต้มค่อยๆต้มกบไปครับ
1: ในมุมมองของคุณจินนะรู้สึกว่าตลาดมันเงียบๆลงไหมคะ
0: ก็ส่วนหนึ่งก็ขาดเรื่องของตัวฟันโฟลด้วยแหละครับอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของการที่ดอกเบี้ยขึ้นนะครับโดยหลักของแมคานิกมาแล้วครับมันต้องเป็นเรื่องของการที่ทำให้หุ้นกลุ่มเทคเนี่ยมันลงนะครับนะซึ่งแม้กระทั่งหุ้นต่างๆเนี่ยก็ดูไม่ค่อยโอเคด้วยนะครับเพราะว่าคนก็รู้สึกว่าในเมื่อเอาเงินไปไว้ในพันธบัตรแล้วเนี่ยได้ผลตอบแทน 5% เนี่ยมาลงทุนในหุ้นเนี่ยมันต้องได้เท่าไหร่กันแน่ถึงจะคุ้มเนื้อไหมครับเพราะความเสี่ยงมันก็สูงกว่างั้นแมคานิกในเชิงตรงนี้ครับมันก็จะเป็นกดดันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการรีบาวด์รอบมาในรอบนี้หุ้นกลุ่มเทคอ่ะผมมองว่ามันค่อนข้างมีความเปราะบางสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายเฮ้าก็ประเมินว่ามันจะขึ้นดอกเบี้ยได้แค่2ครั้ง3ครั้งไม่เกินนี้คือเขาฟันธงว่ามันจะไม่ได้ขึ้นเป็นเทรนยาวๆนะแต่เราก็ตอบไม่ได้นะวันนี้นะงั้นตอนนี้ก็ดูก่อนแล้วก็ดูในมุมของตัวต่างชาติให้ดีเพราะว่าฟันโฟจะเป็นตัวหลักในการดライブตลาดในบ้านเราแต่ว่าเมื่อกี้ผมลืมพูดไปว่าจริงๆแล้วต่างชาติเนี่ยวีคที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ลองฟิวเจอร์เน็ตสุดที่เข้ามานะครับเขายังคงช็อตฟิวเจอร์อีก 18,000 คอนแทคนะครับนะก็ทำให้ยอดเน็ตสุทธินะครับตั้งแต่ช่วงสงครามลงมาที่เคยสะสมไปสูงสุดที่ 140,000 นะครับตอนนี้ลงมาเหลือแค่ 40,000 กว่าเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็ยังคงอยู่ฝั่งในฝั่งบวกนะแต่ว่าตัวเลขมันลดลงเราอยากเห็นต่างชาติลองฟิวเจอร์หนักมากกว่านี้นิดนึงเพื่อจะรู้ว่าต่างชาติเอาจริงแน่นอนงั้นก็ตอนนี้ก็อาจจะซึมๆแบบนี้ครับฟันโฟไม่ได้เข้าเท่าไหร่ครับผม
1: อ๋อลองนี่เหลือ 40,000 สัญญา
0: ใช่ครับจากแสนสี
1: ่จากแสนสี
2: ่หายไปแสนหนึ่งไปเปิดช็อตแทน
0: ครับใช่ครับ
2: ท่านี้ถ้าดูสัญญาณในตัวของกลุ่มแบงก์กันหน่อยนิดหนึ่งนะคะที่ทางต่างชาติเข้ามาซื้อ K-Bank KTB SCB
0: ได้ครับ
2: ค่ะ
0: ดูตัวแบงก์นะครับพูดนะครับตัวแบงก์นะครับ KTB เบอร์หนึ่ง K-Bank เป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับ
2: ค่ะKBank KTB แล้วก็ SCB ค่ะ
0: ตัวธนาคารกสิกรไทยนะครับนะก็ปีที่แล้วนะครับแบงก์นี่คือได้รับปัจจัยบวกในเชิงที่ดอกเบี้ยขึ้นนั่นแหละครับนะเขาก็จะเป็นบวกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีปัจจัยกดดันระยะยาวด้วยนะครับต้องไปดูเรื่องของตัวเลขตัวหนี้เสียอะไรต่างๆด้วยซึ่งเดี๋ยวมันจะโผล่มารอบหลังว่าจะเยอะหรือเปล่าแต่ว่าช่วงสั้นครับก็เอนจอยไปก่อนนะครับเคแบงก์ต้องบอกก่อนว่ามีตัวที่เป็นฮอตมันนี่เข้ามาสะสมนะครับนะในช่วงก่อนที่พักตัวลงมานะครับถือว่าฮอตมันนี่เข้าอยู่นะครับสัญญาณฟื้นตัวช่วงสั้นเกิดขึ้นมาแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าถ้าธนาคารกสิกรไทยทะลุ257ก็เตรียมขึ้นไปทำนิวไฮนะครับเพราะว่าฐานแนวต้านเดิมอยู่ที่257บาทสำหรับหุ้นกสิกรไทยนะครับต่อไปตัว KTB ใช่ไหมครับ
2: KTB
0: แล้วก็ SCB
2: ค่ะ
0: สำหรับธนาคารกรุงไทยนะครับกรุงไทยเองเนี่ยช่วงหลังไม่ได้มีฮอตมันนี่เข้าแต่ว่าเขาเข้ามาก่อนหน้านานแล้วก็เยอะแล้วด้วยตามที่เราได้เคยบอกเอาไว้นะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกสิกรเลยนะครับนะมีจังหวะถอยตัวลงมาแล้วก็ฟื้นขึ้นมาคราวนี้ช่วงสั้นนะครับมีสัญญาณฟื้นตัวด้วยพร้อมกับวอลุ่มนะครับอย่าพยายามถอยตัวต่ำกว่า44บาทสลึงสำหรับตัวธนาคารกรุงไทยนะครับใช่ครับแล้วก็ SCB นะครับไทยพาณิชย์นะครับ SCBX นะครับก็หุ้นตัวนี้เหมือนกสิกรเหมือนกันนะครับนะช่วงหลังการพักตัวช่วงสั้นก็ยังคงมีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บอยู่นะครับแล้วก็ในภาพของ1ชั่วโมงเองนั้นนะครับนะสักครู่นะครับมีสัญญาณเบรกขึ้นมาพร้อมกับวอลุ่มเช่นเดียวกันนะครับก็แนวรับช่วงสั้นนะครับอย่าให้ต่ำกว่า151บาท2สลึงสำหรับตัว SCB ครับผม
1: ค่ะนะถัดมานิดนึงอยากให้คุณจินนะช่วยดูหุ้นที่อาจจะมีประเด็นเฉพาะตัวด้วยนะคะอย่างเช่นตัว AAV หน่อยดีไหมคะซึ่ง AAV เองเนี่ยก็เช้าวันนี้บวกมาได้ 3.5% แต่ว่าหุ้นเขาก็หุ้นละ80สตางค์90สตางค์ประมาณนี้นะคะค่ะสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขาจะมีประเด็นเรื่องของข้อกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องเนาะของทางบริษัทด้วยนะคะ
0: โอเคครับสำหรับหุ้น AAV นะครับต้องบอกก่อนว่าราคาเนี่ยทำนิวโลเลยนะซึ่งหุ้นแบบนี้นะครับก็ในช่วงตลาดที่ไม่ได้ทำโลใหม่นะครับแต่ว่าตัวนี้นำล่องไปแล้วนะครับนะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหวได้แย่กว่าเซตนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราดูในมุมของตัวราคาของ AAV เนี่ยต้องบอกก่อนว่าในภาพ1ชั่วโมงแม้จะมีแรงฟื้นขึ้นมาแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณที่มีระยะหรือมีป้ายใดๆโผล่ขึ้นมาเลยสักป้ายเลยนะครับก็เป็นการดีดตัวขึ้นมาแบบว่าไม่ได้มีวอลุ่มที่ซัพพอร์ตเท่าไหร่นะครับนั้นเอาจริงคนต้องรอให้ราคามันนิ่งกว่านี้สักนิดหนึ่งนะสำหรับคนที่เล็งๆตัวนี้แต่ถ้าใครถืออยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่ายังไม่มีความปลอดภัยเกิดขึ้นแล้วกันนะครับสำหรับ AAV ครับ
1: ค่ะในไหนเราก็ใส่การบินราคาลองดูการบินไทยหน่อยดีไหมคะ
0: โอเคการบินไทยมีความที่น่าจับตากว่านะครับตรงที่ว่า

0: ว่าการบินไทยมีฮอตมันนี่เข้ามาสะสมในปริมาณมากผมก็ดูตัวนี้อยู่นะครับว่าเอ๊ะมันจะเริ่มเล่นกันเมื่อไหร่เพราะว่าเล็งๆอยู่นะแต่ว่าตอนนี้นะครับถ้าดูจากราคานะครับผมตีคู่สมมาตรเอาไว้โซนแนวรับกับโซนแนวต้านนะครับนะซึ่งโซนแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่5บาทสลึงกับ5บาท45นะครับโซนแนวต้านจะอยู่ที่7บาท10กับ7บาท30โดยประมาณนะครับตัวนี้เนาะเพราะว่าโซนเนี้ยมันหมายความว่าราคาการบินไทยเนี่ยจะเหวี่ยงอยู่ในกรอบที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับขณะเดียวกันมีฮอตมันนี่เข้ามาสะสมนะถ้าจะให้โมเมนตัมตัวนี้ฟื้นขึ้นมาหรือว่าผ่านจุดไพวอตของการบินไทยครับราคาต้องทะลุ6บาท30จนถึง6บาท50นะครับทะลุโซนนี้ได้เมื่อไหร่แสดงว่าการบินไทยเนี่ยเริ่มโมเมนตัมเนี่ยกลับมาคัมแบ็คแล้วพร้อมที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านหรือจะขึ้นเวฟ3รอบใหญ่ของในไทม์เฟรมนี้ครับต้องทะลุ630กับ650ถ้าได้ครับผมรอบนี้ครับ
1: ค่ะค่ะบางจากเป็นไงบ้างคะบางจากอันนี้ขออนุญาตถามส่วนตัวที่เล็งๆไว
2: ้อะเล็ง
0: ได้เลยฮะโอเคครับสำหรับหุ้นบางจากนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานเนาะแล้วก็หุ้นตัวนี้นะครับถ้าเราดูให้ดีนะครับราคาเนี่ยก็ยังมีโอกาสจะยังอยู่ในฝั่งของตัวเวฟ3แต่ว่าถ้าถอยตัวลงมาก็มีโอกาสเป็นเวฟ4นะครับนะรอบนี้นะเพราะว่าไซเคิลรอบสุดเป็นเวฟ3อยู่ฮอตมันนี่เข้านะครับช่วงก่อนหน้าที่ดันขึ้นมานะครับงั้นตอนนี้ถ้าถอยตัวลงมาก็มีโอกาสจะเป็นเวฟ4โดยเฉพาะในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยมีการพักฐานนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็มีโอกาสสูงมากว่าจะเข้าสู่เวฟ4ในไทม์เฟรมเดย์ครับก็ยังเหลือเวฟให้ขึ้น1ไซเคิล1นะครับงั้นบางจากต้องกลับขึ้นมาสูงเกินนะครับอย่างน้อยนะต้องขึ้นมาสูงเกินสัก57บาทก็แปลว่าจบเวฟ4ขึ้นเวฟ5นั่นเองครับผม
2: ค่ะ
0: ครับ
2: คุณจินารบกวนดูลงกลั่นตัวอื่นๆด้วยได้ไหมคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาจจะมีผลจากเรื่องของนโยบายพลังงานของรัฐนิดนึงนะเพราะว่าราคาน้ำมันโลกก็ขยับขึ้นใช่ไหมคะก็อาจจะมีการใช้วิธีลดราคาหน้าโรงกลั่นลงมานะคะดูตัวอื่นๆในกลุ่มโรงกลั่นนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
0: ได้ครับสังเกตสพ.เนาะ
2: ค่ะ
0: สพ.ก็แต่คล้ายๆบางอย่างเหมือนกันนะก็มีการถอยตัวลงมานะครับแต่ว่าสพ.เนี่ยโดยหลักเนี่ยนะครับของราคาเนี่ยก่อนหน้ามันมีการถอยตัวลงมาแล้วนะครับนะถ้าเรามองว่าสพ.เนี่ยจบไซเคิลชุดนี้แล้วนะครับหมายความว่านับ1 2 3 4 5 ABC จบแล้วนะครับรูปนี้ถ้าเกิดสพ.จะขึ้นนิวไซเคิลรอบใหม่นะครับต้องทะลุเนกไลน์เดิมที่เคยทำเอาไว้นะครับซึ่งเนกไลน์ของเขาเนี่ยก็จะอยู่ราวๆตรงนี้นะครับ158บาทแต่ว่าถ้าสพ.ทะลุ58บาทได้ก็ถือว่าพ้นละเตรียมตัวที่จะขึ้นนิวไซเคิลของเขานะครับต้องเกิน158เนาะ
2: ค่ะ
0: โอเคครับ
2: ค่ะแล้วก็ไทยออยล์ดีไหมคะ
0: ได้ครับ
2: ค่ะไทยออยล์แล้วก็ไอ RPC 2ตัวนี้แล้วกันนะคะค่ะ
0: สำหรับหุ้นไทยออยล์ดูจะแข็งแรงกว่านะครับนะในเทียบกับ2ตัวก่อนหน้านะครับนะดูแล้วทิศทางของแมกนิจูดของการถอยตัวลงมาค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ดีตัวเขาค่อนข้างได้เร็วกว่าแต่เพียงแต่ว่าไทยออยจะมีความเสี่ยงอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าไซเคิลนี้ของเขามีโอกาสจะเป็นเวฟ5นะแต่ต่างกับคนอื่นเขานะมีโอกาสจะเป็นเวฟ5งั้นถ้าเป็นเวฟ5เนี่ยเราต้องใช้หลักการเทลลิ่งให้ดีๆนั่นหมายความว่าถ้าหลุด previous low เนี่ยต้องรีบระมัดระวังนะครับใช่งั้น
1: เป็นจะอยู่ยอดดอยเลยค่ะ
0: งั้นไทยออยเนี่ยก็โฟกัสไว้เนี่ยให้ต่ำกว่า61บาทสลึงแล้วกันแม้จะดูแข็งแรงเนาะเขานับเวฟ5อยู่งั้น61บาทสลึงเป็นแนวรับสำคัญที่ห้ามหลุดสำหรับไทยออยล์ครับ
2: ค่ะค่ะแล้วก็ IRPC ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับ IRPC ก็จะเหมือนสพ.กับบางจากนะครับมีการถอยตัวลงมาค่อนข้างที่จะลงแรงกว่านะครับนะแต่ว่าราคาของเขาเนี่ย IRPC เนี่ยถ้าเราดูให้ดีเนี่ยก็มีโอกาสจะยังอยู่ในเวฟ3อยู่นะโมเมนตัมยังคงแข็งแรงอยู่ถ้าถอยตัวก็จะเป็นเวฟ4นะครับคล้ายๆบางจากนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องรอให้ทางเฟรม1ชั่วโมงนะครับพักตัวจบก่อนนะครับซึ่งรูปนี้ก็ยังคงพักตัวในภาพ1ชั่วโมงอยู่เนาะ อย่างน้อยแอดลีสนะครับต้องกลับขึ้นมาสูงเกินสัก3บาทอัพขึ้นไปครับถึงจะเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับ IRPC ครับ
2: ค่ะค่ะสรุปสุดท้ายนะคะอยากให้คุณจินแนะนำท่านนักลงทุนหน่อยนะคะดูแล้วช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยจะคึกคักเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะคะแนะนำกลยุทธ์หน่อยนะว่าจะทำยังไงดีทำการบ้านก็แล้วอะไรก็แล้วนะคะอาจจะต้องทำยังไงต่อไปนะคะ
0: โอเคแหมพอบอกทำการบ้านแล้วไม่อยากบอกทำใจเลย
1: ทำใจต่อด้วย
0: ก็ ทุกคนต้องทราบกันดีว่าไตรมาส3ไตรมาส3วันนี้จะเป็นไตรมาสที่เรียกว่าโลสักนิดหนึ่งแล้วกันนะมันจะเป็นไตรมาสที่แบบว่าส่วนมากก็จะมีแรงขายเกิดขึ้นผลต้องถือว่าตอนนี้น้อยละนะครับแล้วก็จริงแล้วเนี่ยเซตเนี่ยหรือว่าบ้านเราเนี่ยจะได้รับในเรื่องของเซนติเมนต์จาก global มากกว่าเนาะคือบ้านเราไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ

0: ในเรื่องของต่างๆยังคงดีอยู่นะครับงบประมาณอะไรต่างๆนะครับก็ยังคงโอเคอยู่ถือว่าบ้านเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็บ้านเราเป็นหุ้นที่เรียกว่า earning per share ยังคงดีอยู่ด้วยนะครับปันผลก็ดีอยู่ด้วยผมมองว่าอย่างที่เราเคยบอกเลยคราวที่แล้วครับว่าถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมานะครับมันอาจจะมีฝุ่นควันเนี่ยครับอยู่เยอะเดี๋ยวรอถ้ามันจางลงแล้วนะครับแบบที่พี่เบิร์ตบอกถ้าฝุ่นจางเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นงั้นผม
1: มองว่าเดี๋ยวว่าฝุ่นหรือควันไง
0: ใช่เดี๋ยวสุดท้ายฮะเดี๋ยวสุดท้ายครับถ้าทุกอย่างมันเริ่มจางลงแล้วครับเขาจะมองหาตัว value ซึ่งบ้านเราเนี่ยจะมีตัวเนี้ยที่รองรับไว้ดีอยู่แล้วก็ทำกันบ้านต่อเหมือนเดิมไม่อยากบอยทำใจทำกันบ้านรอไว้นะครับสำหรับภาพรวมของเซตครับผม
2: โอเคได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะยังทำการบ้านไปก่อนนะคะยังไม่ต้องถึงจุดทำใจนะคะนะคุณจินนะสินส่งค่ะเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะคะก็จะมาพูดคุยกับเราทุกวันจันทร์นะคะ
3: ค่ะคุณจินนะบอกว่าในส่วนของหุ้นไทยตอนนี้ที่ฟื้นขึ้นมา1593หลังจากที่หลุดไปเมื่อวันจันทร์ที่แล้วหลุด1580เนี่ยก็ถือว่ายังไม่ปลอดภัยนะคะแต่ว่ารอบนี้ถ้าขึ้นให้สวยๆเนี่ยต้องไปยืนเหนือ1620ให้ได้นั่นหมายความว่าอาจจะพร้อมไปต่อนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันกลับมาหลุด1580อีกทีนึงเนี่ยอาจจะต้องไปรอกันที่1550เลยนะคะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยก็ตั้งแต่เปิดตลาดมาเช้าวันนี้เซ็ตอินเด็กซ์ก็ยืนได้นะบวกมาเกือบ10จุดยืนอยู่พอดีพอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.6% นะคะ 1,593 จุดเป็นดัชนีล่าสุดนะตอนนี้แล้วก็ถ้ามาดูตัวหุ้นเองวันนี้จริงๆก็เขียวดีนะ
3: ค่ะ
2: เดลต้า SCB ไทยออยนะคะ K Bank Advance ที่ตัวหลักๆเนี่ยก็เขียวหมดเลยนะคะฮานา BBL นะคะแต่ว่าอาจจะมีสีแดงตัวหนึ่งก็คือตัว TTB ราคาหุ้น TTB ปรับลงมานิดหน่อยนะคะ2สตางค์แต่ว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 0.6% มาอยู่ที่3บาท14สตางค์นะคะส่วนตัวอื่นๆแล้วก็หลายๆกลุ่มก็เขียวดีแต่ว่าภาพใหญ่อาจจะต้องเนี่ยราคาอย่างที่คุณจินะแนะนำนะคะห้ามหลุด1580แล้วก็ต้องผ่าน1620ให้ได้นั้นสัญญาณจะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปวิเคราะห์ค่าเงินกันต่อนะคะกับคุณหนิงค่ะดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะคุณหนิงสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณหนิงค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ผ่านพ้นสัปดาห์แข่งธนาคารกลางประชุมไปนะคะสัปดาห์นี้เราจะไปต่ออย่างไรนะคะแล้วก็โฟกัสน่าจะอยู่ที่เรื่องอะไรคะคุณหนิงคะ
4: ก็รออีเวนต์เจอกันของสองประธานาธิบดีค่ะในวันพฤหัสนี้ค่ะแต่ว่าเข้าใจว่าในระหว่างทางอาจจะต้องไปดูทิศทางค่าเงินเยนกับเงินหยวนหน่อยนึงค่ะอย่างเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันจะมีข่าวในช่วงกลางคืนนะคะว่าพอเยนมันอ่อนไปเรื่อยๆเพราะว่าดอลลาร์มันแข็งเนาะเพราะว่าแบบเฟดมีสัญญาณคุมเข้มอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเราคนก็รู้สึกผิดหวังกับแบงค์ชาติญี่ปุ่นที่ไม่ได้ก็ขึ้นดอกเบี้ยแหละแต่ไม่ได้ส่งสัญญาณในลักษณะที่จะขึ้นครั้งต่อไปเมื่อไหร่คือฮอกน้อยไปหน่อยนึงค่ะเยนมันก็เลยทยอยอ่อนค่าในช่วงท้ายๆอาทิตย์ไปเรื่อยๆแล้วก็มีข่าวว่าแบบแบงค์ชาติญี่ปุ่นก็เลทเช็คค่ะอยากรู้ว่าถ้าเข้าตอนนี้ราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ซึ่งพอมันมีข่าวว่าเขาเข้ามาเช็คเรทเนี่ยตัวค่าเงินเยนก็เช้าวันนี้ก็คือขยับแข็งค่ากลับมาหน่อยนึงอันนั้นเป็นปัจจัยแรกนะคะเป็นเรื่องเรทเช็คของเยนที่ซัพพอร์ตให้บาทและเอเชียในภาพรวมเนี่ยขยับแข็งค่าขึ้นในช่วงเช้านี
2: ้
4: ส่วนอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นแบบเป็นทิศทางต่อเนื่องของค่าเงินหยวนค่ะคือจริงๆทางการจีนเนี่ยเขาประกาศตัว reference ตอนเช้าของค่าเงินหยวนเนี่ยในระดับที่เหมือนกับแข็งกว่าที่ตลาดประเมินไว้อะค่ะหลายวันติดต่อกันซึ่งทุกคนก็เข้าใจแล้วว่ามันน่าจะเป็นการส่งสัญญาณประมาณว่าไม่ได้อยากให้ค่าเงินหยวนมันอ่อนค่าแล้วย้อนกลับมาเป็นประเด็นในช่วงที่เขาจะไปเจอกันระหว่างสองประธานาธิบดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยเซนติเมนต์ของเงินหยวนก็จะเป็นภาพนั้นอยู่ย้อนกลับมาที่เอเชียในภาพรวมเนี่ยคือเรามีเยนนำมีหยวนนำให้เราแข็งค่าใช่ไหมคะและอีกตัวหนึ่งก็ที่ซัพพอร์ตเอเชียรวมๆเนี่ยจะเป็นเรื่องราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ย่อตัวกลับลงมาอย่างตัว WTI ก็หลุดแนว100ดอลลาร์ต่อมาเร็วลงมาแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมๆกันก็เลยกลายเป็นฝั่งเอเชียที่ขยับแข็งค่าขึ้นนิดนึงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ในช่วงแบบต้นอาทิตย์ตอนนี
2: ้
4: ยิ่งเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเรื่องแบบการสแควร์โพซิชันกันนิดหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าดูตลอดทั้งสัปดาห์ที่แล้วอะเรา

เอากับเอเชียเนี่ยอ่อนมาเรื่อยๆเหมือนกันค่ะแล้วพอในสัปดาห์นี้มันจะมีเรื่องราวสำคัญสำคัญอะไรแบบนี้ก็อาจจะแบบมีคอลเลคชันกับลงมาค่ะตอนนี้บาทน่าจะเทรดกันอยู่แถวๆ 33.27 บาทต่อดอลลาร์นะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยบาท

0: ถ้าเป็นโทนทอล์กเนี่ยดอลลาร์อาจจะเหมือนมีพลังกลับมาได้เรื่อยๆเหมือนกันค่ะ
1: เพราะว่าเมื่อตอนนี้ตลาดก็ยังมองว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกปีนี้แล้วก็ปีหน้าต่อเนื่องใช่ไหมคะคุณหญิงคะ
0: คือถ้าเป็นดัชนีของเฟดเนี่ยปีนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะแล้วปีหน้ายืนปีถัดไปลงแต่ว่า
2: แต่ตลาดประเมินสวนดอก
0: แต่ตลาดมองว่าปีนี้ขึ้นเหมือนยึดเหมือนดักพอตเลยขึ้นปีนี้ขึ้นอีกรอบหนึ่งใช่ไหม
1: คะ
0: แต่ปีหน้าตลาดยังมองขึ้นอยู
1: ่
0: จะเสร็จมองคงใช่ไหม
1: คะ
0: ปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดก็ยังฮอกกว่าสิ่งที่เป็นดักพอตของเฟดอยู่นิดนึงรวมๆกันเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งครั้งปีนี้แล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งหรือแล้วแต่ตัวเงินเฟ้อค่ะของสหรัฐ
1: ค่ะแล้วทรัมป์ส
0: ิอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งในช่วงครึ่งแรก
1: ครึ่งแรกของปีหน้าทีนี้ถ้าอย่างการเจอกันของทรัมป์สีนี่คือตลาดจับจ้องเรื่องอะไรคะ
0: คิดว่ามันมีหลายๆเรื่องค่ะแต่เข้าใจว่าแบบมันคือถ้าจบกันคล้ายๆกับว่าเหมือนจบกันแบบการเมืองดูไม่ได้มีประเด็นอะไรมากเนี่ยหนิงคิดว่ามันจะย้อนกลับไปที่ตัวฟันเดเมนทัลของตัวค่าเงินคือถ้าเป็นดอลลาร์ก็จะไปมูฟตามตัวทิศทางตัวดอกเบี้ยของเฟดหรือแนวโน้มที่แบบเจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณส่วนเงินหยวนเนี่ยก็คงแข็งค่าไปแบบนี้อีกระยะนึงคือต้องบอกว่าดอลลาร์เนี่ยเขาแข่งข้าจากเรื่องแนวโน้มดอกเบี้ยใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหยวนเขาก็มีสตอรี่ของเขาเลยค่ะคือถ้าดู year to date ค่าเงินหยวนเนี่ย year to date ค่าเงินหยวนตอนถ้าเป็นวันศุกร์เนี่ยหนิงเขาจะว่าตัวหยวนที่ตลาดออฟชอร์เนี่ยทำ new high ในรอบ4ปี
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เ
1: หรอ
0: คือเขาก็มีเรื่องราวของเขาอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือดอลลาร์อาจจะดูแข็งเมื่อเทียบกับหลายๆสกุลแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่หยวนนะตอนนี
1: ้
0: ทิศทางจากเรื่องของแบบการประชุมระหว่างสองประธานาธิบดีเนี่ยถ้าย้อนกลับมาแบบมองที่ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมินเข้าใจว่าฟันเดอร์เมนทัลจะไม่เปลี่ยนคือดอลลาร์ก็ไปตามสตอรี่ดอกเบี้ยเฟดส่วนเงินหยวนเนี่ยอาจจะเป็นแมเนจโกรทแบบเนี้ยค่ะแมเนจด้วยการแบบประกาศเดฟเฟลนตอนเช้าในทิศทางที่แบบเหมือนทำให้ตลาดเข้าใจว่าตัวทางการจีนน่ะไม่ได้อยากให้เงินหยวนอ่อนเพื่อความได้เปรียบด้านข้างเหมือนอะไรมัน
1: ค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก็วันนี้เยนมีลักษณะของการแข็งค่านะคะรวมไปถึงค่าเงินบาทด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่แถวๆ33.27สตางค์นะคะก็อันนี้เป็นมุมมองของศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาต่อกันเรื่องของราคาทองคำแล้วก็การวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกับอาจารย์สุดาทิพย์กันค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
1: 10:37 ค่ะกลับมาคุยกันต่อ Econ News Update ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันนะคะว่าทิศทางในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าดูรายสัปดาห์นะคะทองคำปิดบวกได้เป็นครั้งแรกในรอบ4สัปดาห์เลยทีเดียวนะคะก็มีการ แรงหนุนนิดหน่อยนะจากราคาน้ำมันซึ่งมันสุกปรับลง

0: นะคะก็เลยคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อแต่ว่าน้ำมันจริงๆก็ยังวนเปี้ยนอยู่แถวๆร้อยเหรียญอยู่นะคะรวมไปถึงมีการปิดสถานะขายช็อตของนักลงทุนที่เข้ามาเก็งกำไรจากการคาดการณ์ว่าราคาทองจะปรับตัวลดลงนะคะซึ่งถ้ามาดูราคาทองล่าสุดณตอนนี้สำหรับ Gold Spot 4,365 เหรียญนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันว่าสัปดาห์นี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณวรุฒรุ่งขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Brilliant and Futures จำกัดนะคะสวัสดีคุณวรุฒค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณวรุฒค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวรุฒสวัสดีครับคุณวรุฒครับ
0: ค่ะดูทิศทางทองในสัปดาห์นี้น่าจะเป็นแนวไหนคะคุณวรุฒค่ะ
2: ครับน่าจะเป็นการแหว่งทรงตัวในระดับสูงนะครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาครับราคาปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแม้ว่าผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐจะมีการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อในปลายปีรวมทั้งตึงดอกเบี้ยต่อในปีหน้าแต่ทองคำเนี่ยไม่ได้มีการปรับตัวลงแต่ปรับตัวสวนทางกลับขึ้นมานะครับ อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าทองคำจะขยับและปรับตัวขึ้นมาได้และกองทุน SPDR ก็จะยังคงเข้าซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย SPDR ซื้อทองเพิ่มอีก 4.28 ตันแต่เนื่องจากสัปดาห์นี้เนี่ยนักลงทุนจับตาดูเกี่ยวกับถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดครับซึ่งจะมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์นักลงทุนเลยกังวลครับว่าบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์แล้วยังคงยืนยันต่อแนวโน้มของการเดินหน้าคุมเงินเฟ้อหรือขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับก็อาจจะทำให้ตัวราคาทองคำเนี่ยมีแรงขายสลับกลับลงมาเป็นระยะเหมือนกันครับในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่ามีทั้งคุณไมเคิลบาร์นะครับผู้ว่าการเฟดคุณฟิลิปเจฟเฟอร์สันเป็นผู้ว่าการเฟดเหมือนกันแล้วก็โทมัสบาร์กินเบสแฮมเมสแอนนาฟอร์สันแล้วก็ไฮไลท์ก็คือจอห์นวิลเลียมประธานเฟดนิวยอร์กซึ่งมีความแม่นยำในการพยากรณ์เศรษฐกิจและทิศทางดอกเบี้ยนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดยังกล้ากลัวในการดันราคาหรือในการไล่ซื้อทองคำขึ้นไปครับแต่อย่างไรก็ตามภาพหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้แม้ว่าเฟดจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็ยังคงทำให้มองว่าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาเนี่ยถ้าไม่เยอะมากนักก็น่าจะเป็นการอ่อนตัวหรือเป็นการย่อตัวลงมาเพื่อสะสมกำลังหรือสะสมแรงซื้อนอกจากนี้นะครับนักลงทุนยังจับตาการพบกันของประธานาธิบดีซีเจิ้นผิงและก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กรุงนิวยอร์กในวันที่24กันยานะครับปัจจัยเกี่ยวกับการพบกันเนี่ยตลาดมองว่าถ้าทรัมป์กับคุณสีเคลียร์กันประเด็นตะวันออกกลางได้จะเป็นปัจจัยบวกดันทองคำขึ้นหลังจากราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวลงนะครับแต่ถ้าเป็นการตกลงหรือเจรจาในประเด็นของการพัฒนาอุตสาหกรรม AI อาจจะกลับไปเป็นปัจจัยกระตุ้นแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคให้ปรับตัวขึ้นซึ่งอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้เหมือนกันล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าคุณทั้มจูงมือเซนเซนหวงประธานบริหารของ NVIDIA นะครับที่บอกว่าอาจจะเอาเข้าไปคุยกับทางฝั่งจีนประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดมองครับว่าท่าทีของตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะเปิดทางในการเจรจาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม AIแล้วก็เปิดทางให้ NVIDIA ยักษ์ใหญ่ทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐเนี่ยไปพบปะกับจีนอาจจะมีดีลอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วก็อาจจะทำให้ภาพการลงทุนในอุตสาหกรรม AI หรือชิปรวมทั้งกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมีภาพที่เป็นบวกจนกลับมาเป็นปัจจัยกระตุ้นการลงทุนในตลาดหุ้นวอลสตรีทจะกลับมากดดันทองคำได้เหมือนกันครับ
0: ค่ะทีนี้ถ้าดูตอนนี้แนวรับแนวต้านทองคำอยู่จุดไหนบ้างค่ะ
2: ครับตอนนี้เนี่ย YLG มองนะครับว่าถ้าทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาในระดับจำกัดยังแนะนำเข้าซื้อถ้าไม่หลุด 4,343 4,335 นะครับตัวแนวรับระดับดังกล่าวเนี่ยถือว่าใกล้กันมากนะครับคิดเป็นทองไทยก็68,450 68

0: ้อยบาทต่อบาททองถ้าหลุด4335หรือ 68,300 บาทต่อบาททองคำสต็อปลอสหรือขาดทุนการอ่อนตัวหรือการย่อตัวเนี่ยอาจจะลงลึกได้มากกว่าปัจจุบันนะครับแนวต้านประเมินไว้ 4,403 เหรียญครับเป็นโซนจุดที่ทองคำพยายามขึ้นไปทดสอบแล้วก็ระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นระดับสูงสุดของปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในวันศุกร์ที่11กันยายนถ้าทองขยับขึ้นไปโทษครับเป็นระดับสูงสุดของช่วงปลายสัปดาห์ของ2สัปดาห์ก่อนหน้านะครับถ้าทองขยับขึ้นแล้วยังไม่สามารถเบรกเอาหรือผ่านระดับดังกล่าวได้ก็อาจจะเป็นการแกว่งในกรอบตรงตัวในระดับสูงครับต้านดังกล่าวประเมินเป็นทองไทย 69,450 แต่ถ้าเบรกเอาหรือผ่านขึ้นไปได้ต้านถัดไปก็ประเมิน 4,443 เป็นระดับสูงสุดในช่วงต้นเดือนกันยายนทองไทยก็ประมาณ 7,100 บาทต่อบาททองครับ
1: อือหือค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะค่ะคุณวรุษรุ่งขำนะคะก็ในส่วนของทองคำถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังคือตอนนี้คุณวรุษมองเรื่องของราคาทองคำเป็นไซด์เวย์อัพนะคะก็มีปัจจัยเรื่องของการประชุมของสองผู้นำจีนกับสหรัฐเนี่ยถ้าเกิดว่ามีข้อสรุปในเรื่องของการดูแลราคาน้ำมันออกมาได้เนี่ยก็จะเป็นบวกกับราคาทองคำแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อตกลงในเรื่องของการพัฒนา AI ร่วมกันของทั้งสองประเทศออกมาเนี่ยก็จะกระตุ้นการซื้อหุ้นกลุ่มเทคนั่นก็จะไม่เป็นผลบวกกับราคาทองคำนะคะ
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันต่อนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: สวัสดีค่ะตอนนี
1: ้
2: อาจารย์สายหลุดไป
1: อ่านเลยว่าพูดคุยกับอาจารย์กันนะคะเดี๋ยวต่อสายอีกครั้งนึงนะคะอาจารย์ก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของภาษีนะมาฝากเราด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงรายละเอียดนะคะที่จะต้องติดตามกันในการพบกันของสองผู้นำนะคะสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนนะคะซึ่งในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่คณะของทั้งสองฝ่ายนะคะก็มีการหารือกันนะคะอย่างเช่นทางฝั่งของสหรัฐก็คือนำโดยรัฐมนตรีคลังสกอตต์เบเซนค่ะส่วนทางฝั่งจีนนะคะก็นำโดยรองนายกรัฐมนตรีเหอลี่เฟิงด้วยนะคะเพื่อนำไปสู่การพบกันในครั้งนี้นะคะกับทางประธานาธิบดีทั้งสองท่านด้วยนะคะอาจารย์น่าจะกลับมาแล้วนะคะอาจารย์คะ
3: โอเคโอเคตกลงจุดสินใจอยู่ที่นิวยอร์กนะคะแล้วก็ยี่สี่นี่วันพฤหัสก็จะเป็นซัมมิตเพราะนั้นเขาก็ต้องวางแผนเขาก็ต้องปูทางเห็นทางสกอตต์เบสเซนเขาก็มารายงานบอกว่าประเทศที่หนึ่งและที่สองเขาก็ไม่ได้บอกชื่อทางด้าน AI เนี่ยเขาจะจัดตั้งเขาเรียกว่า US China เดี๋ยวกันเขาเรียกอะไร AI Dialogue ซึ่งทางอเมริกาก็ propose ว่าจะมี notification mechanism ก็คล้ายๆกับว่าเป็นไอ้บอร์ดที่จะ alert มันเรื่องด่วนเพราะทางอเมริกานี่สภาเขาปิดเขาหยุดไปแล้วนะคะให้คนไปหาสิไปหาเสียงตามรัฐต่างๆแล้วจะมาพบกันอีกทีหลังวันที่3พฤศจิกายนนะคะซึ่งก็หมายความว่าเพราะว่าทางครั้งเนี่ยเขาไม่ต้องการที่มีกฎเกณฑ์อะไรแม้ว่าจะมีทั้งผู้บริหารแอนทรอพิกแล้วก็อื่นๆเนี่ยมาแสดงความห่วงใยก็ตามนะคะอันนี้ก็ทางจีนก็เช่นเดียวกันก็บอกเฮ้ยจะมาออกกฎอะไรเนี่ยหมายความว่าอยู่เล็กอยู่เพ่งมาที่จีนใช่ไหมเขาใช้คำว่า fear mongering ที่ผู้บริหารแอนทรอพิกเอาเยอะกว่าโอเคได้ยินนะคะ
2: ได้ยินค่ะอาจารย์คะได้ยินค่ะเชิญต่อเลยค่ะ
3: โอเคนะคะอันนี้ก็ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวนะคะก็คืออะไรอ่ะในที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นการมีเรื่อง AI แต่ว่าไม่รู้มันจะฟังก์ชันขนาดไหน notification mechanism อีกเรื่องคือเรื่อง trade ซึ่งก็มี board of trade อยู่แล้วจะมีเช่นเกรียก็เสนอบอกว่าอันนี้เนี่ยเราจะต้องทำให้เป็นระดับ operational เลยก็คือว่ายังไงไม่งั้นสินค้ามันเยอะแยะไปหมดเลยจะจัดการยังไงที่ว่าสินค้าระดับที่ไม่สำคัญอะไรก็คือเขาเพราะว่าทำรายการเขาขึ้นภาษีเยอะก็จะต้องมีการลดภาษีตกลงอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้ก็ขณะเดียวกันที่นิวยอร์กก็เช่นเดียวกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมเกี่ยวกับ energy นะคะซึ่งทางกาตาร์เนี่ยรัฐมนตรี energy เขาก็มาประกาศว่าโอ้ยคุณสกอตต์เบสเซนเนี่ยนับผิดเลยอ่ะมอนที่หนึ่งคุณไปพูดที่ North Carolina ประชุม G20 ประกาศรัฐมนตรีการคลังก็บอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ฮอร์โมนเนี่ยนะเขาจะใช้คำว่า worthless เลยไม่มีค่าเลยอีก2 ปีนะเพราะว่าทางซาอุ

0: ง UAE เลยกำลังทำท่อน้ำมันแล้วนะจะไม่ติดออกทางด้านไอ้ฮอร์มูซเนี่ยไอ้รัฐมนตรีกาตาร์บอกโอ้ยเราไม่มีแผนเลยแล้วอย่าลืมนะรัฐมนตรีคอมเมอร์สของกาตาร์ก็ออกมาเสริมบอกว่าจริงๆการค้าของโลกเนี่ย 90% มันพึ่งทางน้ำไม่ใช่ทางบกมันถูกกว่าครึ่งกับครึ่งเลยนะคะแล้วก็กาตาร์เขาก็บอกว่านี่ไอ้ฮอร์มูซมันไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันอย่างเดียวนะมันเป็นสินค้าอย่างอื่นสารพัดอย่างที่จะไปยังยุโรปแล้วก็มาทางเอเชียเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าทางกาตาร์เขาบอกเบสเซนเนี่ยผิดที่บอกอีก2ปีเนี่ยมันจะไม่มีค่าเลยเขาบอกว่ายังไงเนี่ยกาตาร์เขาบอกว่ามันจะต้องผ่านฮอร์มูซเนี่ยเป็นหลักสำคัญอันนี้ก็ฉากกันที่นิวยอร์กเมื่อวานนี้นะคะขณะเดียวกันพอพูดถึงเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยก็ว่าตอนนี้มันมี3ปัจจัยที่ถล่มผู้ประกอบการของอเมริกาตัวย่อก็ TIF T คือ Tariff ของคุณทรัมป์นั่นแหละโอ้ประกาศไม่รู้เท่าไหร่เลยแคนาดาล่อเข้าไป 50% I คือ Interest ดอกเบี้ยแล้วก็ F คือ Fuel ตอนนี้ไอ้ดีเซลมันขึ้นไปแล้ว6บวกบวกที่แคลิฟอร์เนียมัน 8-9 เหรียญต่อแกลลอนดีเซลคือหัวใจของการขนส่งเพราะฉะนั้นทั้ง3ตัวเนี่ยมันกดดันผู้ประกอบการอเมริกาซึ่งหนักแอแล้วก็ดอกเบี้ยก็ซ้ำ2แล้วก็ไอ้ตัวไอ้แคลิฟอร์เนียกับ Fuel อะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นเวลาที่เป็นห่วงใยกันทั้ง Goldman Sachs ทั้งอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะอันนั้นก็สรุปว่านาทีนี้เนี่ยบรรยากาศเนี่ยทั้งทั่วโลกมันก็จะถูกกดดันโดยเฉพาะคือรีเซิร์ฟของน้ำมันตัวสุดท้ายคือตัว F เนี่ยซึ่งมันใกล้จะหมดแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็คือเหตุการณ์ที่นิวยอร์กค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ค่ะเรามาต่อกันที่ประเทศไทยนะคะก็มาที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus กันนะคะไหนๆเราก็กำลังจะจบ1,000 บาทครั้งที่4ในสิ้นเดือนนี้ละนะคะแต่ว่ารัฐบาลก็จะเดินหน้าต่อไปนะคะก็จะขยายเวลาอัดฉีดเม็ดเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus ก็จะเป็นสัดส่วนเดิมคือ 60-40 เพิ่มอีก2เดือนนะคะก็จะเป็นทั้งกลุ่มผู้ที่26ล้านคนที่เป็นคนที่ลงทะเบียนในไทยช่วยไทย plus และก็ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 13.17 ล้านคนนะคะซึ่งในวันที่22คือพรุ่งนี้เนี่ยการประชุมครม.นะคะก็จะพิจารณากันว่าจะแจกเดือนละ1,000เหมือนเดิมหรือจะแจก 1,000 ให้ใช้2เดือนค่ะ อันนี้ไม่เหมือนกันนะพี่ตอนเดือนละ1,000เดือนละ1,000 2เดือนก็คือ 2,000
2: ค่ะ
1: หรือ 1,000 นึงให้ใช้2เดือนก็คือได้ 1,000
2: เดือนละ500
1: เดือนละ500ใช่
2: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าจะการขยายเวลาเนี่ยจะใช้เงินจากวงเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 แรกที่เงินเนี่ยเหลืออยู่ราวๆ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะพี่พรว่าเออนี่ขนาดรัฐบาล 60-40 ให้อ่ะ
2: ค่ะ
1: ก็ยังมีเงินเหลืออยู่อีกประมาณเกือบ50,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
2: ค่ะเพราะว่าถ้ามาดูยอดการใช้จ่ายของประชาชนโดยรวมนะถึงวันที่18กันยายน5ทุ่ม18กันยายนที่ผ่านมายอดใช้จ่ายสะสมรวม 161,555 ล้านบาทโดยประมาณนะคะจากประชาชนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์26ล้าน 40,000 คนนะคะคือยอดใช้จ่ายใน 161,000 ล้านบาทโดยประมาณเนี่ยแบ่งเป็นการใช้จ่ายของภาครัฐ 92,900 ล้านบาทแล้วก็ส่วนของประชาชนร่วมจ่าย 68,650 ล้านบาทนะคะเป็นการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติที่เราไปสแกนจ่ายตามร้านค้ากับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะคะก็ประมาณ15,533 ล้านบาทก็คือ 155,000 ล้านบาทในส่วนของการใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มส่งอาหารทั้งหลายก็คือ 6,200 ล้านบาทโดยประมาณนะคะทีนี้ถ้ามาดูงบประมาณส่วนของรัฐบาลที่จัดสรรไว้อ่ะกลุ่มประชาชนทั่วไป 120,000 ล้านบาทนะคะก็ใช้คนละ1,400เดือน4คน 4,000 คนต่อ 4,000 บาทต่อคนนะคะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มผู้ถือสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็งบประมาณส่วนนี้ก็คือ 56,000 ล้านบาทพอมารวม2กลุ่มในงบประมาณเนี่ย 176,000 ล้านบาทแต่ว่าใช้จริงไปในส่วนของรัฐบาลตอนนี้ประมาณสัก 92,900 ล้านบาท

0: ก็ประมาณเกือบ 93,000 ล้านบาทสิ้นสุดจบโครงการในเดือนนี้เนี่ยก็อาจจะจบประมาณสัก110,000ล้านบาทก็อาจจะมีเงินเหลือจ่ายอยู่ประมาณสัก 50,000 ล้านบาทได้นะคะรัฐบาลก็จะเอาเงินส่วนนี้เนี่ยมาใช้จ่ายในเฟสถัดไปนะคะ
1: ค่ะนี่แหละก็จะเห็นว่าอาจจะมีประชาชนบางท่านนี่ก็ไม่ได้ว่าใช้
0: หมดครบ
1: ครบค่ะที่รัฐบาลให้มา 1,000 แต่ว่าประชาชนก็ต้องเพิ่มเติมเข้าไปด้วยใช่ไหมนะคะอันนี้ก็แสดงว่าบางทีก็อาจจะไม่ได้มีส่วนที่จะใช้อันนี้ก็สะท้อนนะสำหรับบางกลุ่มบางคนนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะไม่เห็นว่าจะมีเงินเหลืออยู่ประมาณนี้นะคะอ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะรัฐบาลก็ไหนๆก็กู้มาแล้วนะ
0: คะ
1: ก็ออกพรก.กู้มานะก็มีแนวคิดนะคะที่จะขยายการใช้มาตรการนี้นะคะไทยช่วยไทย plusออกไปนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างส่วนอีกหนึ่งโครงการก็คือเรื่องของการติดโซล่าให้กับประชาชนซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนแรกฟังดูเผินๆเนี่ยคือรัฐบาลบอกว่าจะสนับสนุนเงิน 5,000 บาท
0: ค่ะ
1: ให้ประชาชน
0: 50,000 บาท
1: ขออภัยค่ะ 50,000 บาทไปติดโซล่าหลังคา
0: ค่ะ
1: แล้วก็แต่ว่าการติดโซล่าหลังคาเนี่ยมันไม่ใช่ 50,000 ไงมันต้องมีละอย่างต้องหลักแสนน
0: ่ะ
1: ก็แล้วแต่ว่าจะติดขนาดกำลังไฟแค่ไหนใช่มั้ยคะแต่ก็ต้องมีหลักแสนนั่นหมายความว่ามีส่วนที่จะต้องไปกู้มา
0: ค่ะ
1: นะไปกู้มานะคะก็จะมีสินเชื่อนู่นนี่จากแบงค์ต่างๆเนี่ยก็แสดงว่าประชาชนก็ต้องไปเป็นหนี้แต่ว่ารัฐบาลก็บอกว่าในส่วนนี้กำลังดูอยู่ว่าไฟที่บ้านประชาชนผลิตได้เนี่ยก็คือนำไฟส่วนที่ก็คือใช้เองแล้วก็ส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือเนี่ยใช้ไม่หมดก็ขายเข้าสู่ระบบได้แล้วก็จะมาหักกลบลบหน่วยอะไรกันไปลบจากยอดหนี้สินเชื่อที่เราไปกู้มาติดใช่ไหมคะฟังดูแล้วเหมือนว่าก็ดีเหมือนกันเนาะน่าสนใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เริ่มมีคำถามเหมือนกันว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยทำไมภาระการลงทุนต้องเริ่มที่กระเป๋าประชาชนล่ะใช่ไหมคือเหมือนว่าประชาชนเป็นหนี้เพื่อเอาเงินมาลงทุนผลิตไฟให้กับระบบนะคะแล้วอาจจะมีคำถามว่าทำไมรัฐหรือว่าการไฟฟ้าไม่ลงทุนเองในขนาดใหญ่ๆแล้วก็นำต้นทุนพลังงานที่ลดลงเนี่ยเอามาลดค่าไฟให้กับประชาชนทั้งประเทศเอาเป็นแบบนั้นได้หรือเปล่าเนี่ยทั้งจริงๆแล้วซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจก็ตึงตัวใช่ไหมภาระค่าครองชีพก็สูงนะคะแล้วก็บางคนก็คิดว่าถ้าเกิดว่ารัฐเนี่ยบอกว่าแจกได้วงเงิน 50,000 บาทต่อคนถ้าในวงเงินเดียวกันต่อคนเนี่ยสามารถเอาไปออกแบบให้เป็นทุนหรือว่าเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับไปตั้งตัวหรือว่าไปประกอบอาชีพไปลงทุนที่สร้างรายได้ต่อไปในอนาคตได้หรือเปล่าเป็นการสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่องซึ่งการจ่ายครั้งเดียว 50,000 กับการ50,000 เดียวกันเนี่ยสำหรับการสร้างรายได้ต่อเนื่องเนี่ยผลต่อเศรษฐกิจมันก็แตกต่างกันด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเปรียบเทียบกันนะว่าอะไรมันจะเกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือครัวเรือนประชาชนได้มากกว่ากันนะคะแล้วนอกเหนือไปจากนั้นก็ควรที่จะต้องเพิ่มเติมบอกกับประชาชนด้วยว่าติดแล้วแทนที่จะบอกแค่ว่าติดแล้วประหยัดไฟขายไฟได้ด้วยนะน่าจะต้องบอกให้รายละเอียดด้วยว่าแล้วมันต้องลงทุนเท่าไหร่ต้องเป็นหนี้เท่าไหร
0: ่
1: ต้องผ่อนเดือนเท่าไหร่แล้วประหยัดไฟจริงๆเนี่ยมันประหยัดได้แค่ไหนแล้วถ้าบอกขายไฟให้รัฐได้เนี่ยขายได้เท่าไหร่แล้วกี่ปีถึงจะคืนทุนมาได้ก็คือเป็นการให้ข้อมูลให้ครบนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ให้ประชาชนเข้าใจไปว่าติดแล้วก็ประหยัดนะประหยัดไฟแล้วก็เดี๋ยวขายไฟได้ด้วยเพราะว่าอีกด้านนึงมันก็คือว่ามันก็เป็นเหมือนกับการที่ให้ประชาชนเนี่ยก็เป็นหนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นมุมนึงนะสำหรับอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลในการติดโซล่าภาคประชาชนค่ะ
0: ค่ะซึ่งโครงการนี้ล่าสุดทอสก็จะมีการปล่อยกู้ติดโซล่ารูฟท็อปสูงสุดบ้านละ 150,000 บาทเขาจะดูจากบินค่าไฟไม่ต้องใช้หลักประกันนะคะถ้าเกิดว่าบินค่าไฟของท่านผู้ฟังใช้เดือนนึง 2-3,000 บาทขึ้นไปต่อเดือนเนี่ยก็เข้าข่ายแล้วก็ไปดูประวัติการชำระไฟย้อนหลัง 1-2 ปีด้วยนะ

0: ไม่ใช่แบบว่าถูกตัดไฟบ้างอะไรบ้างใช้ไม่ตรงอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีประวัติการใช้ไฟการชำระค่าไฟที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วก็ผู้ขอสินเชื่อเนี่ยต้องเป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะก็เอ๊มีคำถามเหมือนกันว่าแล้วอย่างคอนโดที่เขาใช้2,000-3,000เนี่ยเขาติดได้ไหมแต่ว่าจะไปติดตรงไหนใช่ไหมคะแต่สมมติว่าถ้าเป็นคอนโดที่เขาเป็นแบบทั้งชั้นเลยโอ้ก็ไม่แน่ใจอันนี้คอนโดอาจจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่นะคะไม่เข้าข่ายในการได้รับวงเงินสินเชื่อหรือว่าได้ในส่วนของ 50,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะคะในโครงการนี้นะคะ
1: ค่ะแล้วก็มีประเด็นเรื่องที่บอกว่ามีข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์นะนี้สื่อเขาลงบอกสถิติการนำเข้าเซลล์แสงอาทิตย์หรือว่าแผงโซลาเซลล์ของไทยช่วง7เดือนแรกของปีนี้ปรากฏว่าขยายตัวอย่างก้าวกระโดดนะคะมูลค่าการนำเข้าเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณเกือบ 15,000 ล้านบาทเป็นการเติบโตถึง 88.7% ปรากฏว่าใน 88% ที่ก้าวกระโดดแบบนี้เนี่ย 99 เกือบ 100% นั้นเป็นการนำเข้ามาจากประเทศจีนค่ะเพียงประเทศเดียวเลย
0: ค่ะก็เต็มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาด้วยนะว่าโครงการนี้เนี่ยใครได้ประโยชน์สูงสุด
1: กันแน่
0: นะคะ
1: ใช่ค่ะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพี่พรและน้องลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเวลา 9:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงที่โรงแรม Imperial กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวในการประชุมแสดงความยินดีที่ได้มาพบกับทีมไทยแลนด์ในประเทศไทยก่อนที่จะไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยถือเป็นมิตรประเทศระหว่างกันซึ่งแม้จะไม่มีการลงทุนมหาศาลเหมือนในอดีตหรือการลงทุนอาจจะชะลอตัวบ้างแต่อยากให้มองในภาพรวมที่ในสมัยก่อนประเทศไทยยังคงพึ่งพาญี่ปุ่นหลายด้านในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาลดการพึ่งพาเช่นวัตถุดิบหลายๆอย่างที่สามารถผลิตในประเทศไทยได้อย่างไรก็ตามจากการได้พบปะพูดคุยกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก่อนหน้านี้ปฏิเสธข่าวเรื่องการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยทั้งหมดขณะที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญเรื่องอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงานสะอาดซึ่งไทยก็ส่งเสริมเรื่องนี้เช่นเดียวกันรัฐบาลย้ำดูแลค่าครองชีพต้องมองทั้งระบบย้ำวงเงินกู้ไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานและผลกระทบต่อประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณามาตรการดูแลค่าครองชีพที่ต้องพิจารณาทั้งต้นทุนพลังงานค่าขนส่งราคาสินค้ากำลังซื้อและฐานะการคลังของประเทศควบคู่กันอย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ใช้รถยนต์เท่านั้นแต่เป็นต้นทุนของระบบเศรษฐกิจที่ส่งผ่านไปยังค่าครองชีพภาคเกษตรการผลิตและราคาสินค้าในชีวิตประจำวันโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับปัญหาและพิจารณาว่าความช่วยเหลือส่งถึงประชาชนได้จริงมากน้อยเพียงใดสำหรับกรณีที่มีการกล่าวถึงวงเงินกู้คงเหลือประมาณ 50,000 ล้านบาทยังต้องตรวจสอบสถานะให้ชัดว่าเป็นกรอบวงเงินที่ยังไม่ได้จัดสรรวงเงินที่มีภาระผูก

0: พันหรือวงเงินที่สามารถนำมาพิจารณาใหม่ได้เนื่องจากแต่ละส่วนมีสถานะทางบัญชีและข้อกำหนดทางกฎหมายแตกต่างกันในทางนโยบายรัฐบาลไม่ได้เริ่มจากคำถามว่าเหลือเงินเท่าใดแล้วนำไปใช้อะไรแต่เริ่มจากประชาชนกำลังเดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วจึงเลือกเครื่องมือที่ตรงจุดที่สุดวงเงินที่กฎหมายเปิดไว้ไม่ใช่เงินที่รัฐบาลต้องใช้ให้หมดเงินกู้ทุกบาทต้องมีเหตุผลมีความจำเป็นคุ้มค่าและตรวจสอบได้วท.เตรียมร่อนหนังสือตักเตือนกองประกวด Miss Universe Cambodia ยุติบิดเบือนข้อมูลวัฒนธรรมภาพสตรีสยามสมัยร.5นางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงภายหลังเรียกประชุมด่วนกรณีการแต่งกายและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่าตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในสื่อโซเชียลตอนนี้กรณีผู้จัดงานเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอ BTR ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาโดยเป็นที่ปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพอันมีแหล่งที่มาของประเทศไทยซึ่งเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำ BTR ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวโดยการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่ถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพ.ศ. 2449ที่สำคัญภาพนั้นได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานและได้รับการขึ้นทะเบียนยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับจะมีตรากรมศิลปากรประทับลายน้ำอยู่ทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนและทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไข
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสิริกัญญาซัดรัฐบาลเยียวยาแบบเดิมๆล้มเหลวทุกมิติในการแถลงข่าวของครม.เงาครั้งที่13นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสกำลังจะมีเฟสที่2ซึ่งจะเป็นการให้เงิน 1,000 บาทในระยะเวลา2เดือนตกเดือนละ500บาทเท่านั้นซึ่งสอดคล้องกับการที่มีการสอบถามก่อนหน้านี้ว่าสรุปแล้วจำเป็นต้องมีการโยกเอาเงินก้อนที่จะต้องใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้ในการเยียวยาประชาชนหรือไม่พอโครงการเล็กลงมากจากเดือนละ 1,000 บาท4เดือนเหลือเพียงเดือนละ500บาทก็ทำให้มีเม็ดเงินคงเหลือเพียงพอจากการเยียวยาในรอบแรกแต่ปัญหาคือยังคงเป็นการเยียวยาในรูปแบบเดิมๆที่ผ่านมาเห็นได้ชัดแล้วว่ามีความล้มเหลวทุกมิติในฐานะที่เป็นมาตรการเยียวยาที่ไม่มั่นใจว่าทำไมต้องให้ประชาชนเติมเงินอีก 40% ถ้าจะเยียวยาสามารถให้ไปทั้งก้อนได้เลยเพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพประชาชนแต่ในท้ายที่สุดค่าครองชีพประชาชนไม่ลดลงเนื่องจากว่าราคาน้ำมันยังพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องอยู่ดีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพในระดับถัดไปขอย้ำอีกครั้งว่าเงินกู้ในรอบนี้ 200,000 ล้านบาทต้องใช้เพื่อเยียวยาประชาชนเนื่องจากยังมีอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาพรรครัฐบาลรัสเซียจ่อชนะเลือกตั้งสภาดูมาหลังจากสิ้นสุดการเลือกตั้งรัฐสภารัสเซียนาน3วันคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียประกาศว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียพรรครัฐบาลชนะการเลือกตั้งรัฐสภาด้วยคะแนนเสียง 57.5% หลังจากนับคะแนนไปแล้วเกือบ 14% ซึ่งเป็นไปตามความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่วิจารณ์ว่าฝ่ายค้านถูกกำจัดไปหมดในรัสเซียและยังมีการปิดกั้นข่าวสารในหมู่ประชาชน ขณะเดียวกันในวันสุด

0: ท้ายของการเลือกตั้งยูเครนได้ระดมโจมตีหลายจุดแถบกรุงมอสโกรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันทำให้เกิดเพลิงไหม้และกลุ่มควันพวยพุ่งทางการรัสเซียรายงานว่าเป็นการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคมอสโกทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและโรงกลั่นน้ำมันในเมืองหลวงเสียหายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุกลทิพย์ค่ะ
6: และนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
5: วันจันทร์นะคะวันนี้เช้าวันจันทร์นะคะพบกับคุณวิทวัฒน์ชัยปานีซึ่งเป็นนักการตลาดวันนี้จะมาพร้อมกับความสุขความสุขของคนที่รักศิลปินคนที่ชอบท่องเที่ยวแล้วก็ชอบดูคอนเสิร์ต
6: ทุกอย่างมันมัดรวมกันอยู่หมดเพราะว่าอย่างถ้าเราเป็นสายเที่ยวเนี่ยไปถึงเราก็ต้องวางโปรแกรมใช่ไหมคะว่าจะไปกินไปเที่ยวไปดูอะไรนะเช่นอย่างสมมติไปเกาหลีหลายคนก็บอกว่าปักหมุดว่าฉันดูคอนก่อนเรียกดูคอนดูคอนแล้วเดี๋ยวก็จะไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปกินทุกอย่างมันก็จะเชื่อมโยงกันหมดในทริปเดียว
5: แล้วก็บอกว่าดูข่าวนี้อ่านงานชิ้นนี้แล้วนะที่คุณวิทวัฒน์จะพูดเนี่ยนึกถึงคุณลูกสาวฉันเลยค่ะ
6: ใช่เลย
5: ค่ะนะก็ขอให้ได้แบบว่าถ้ามีศิลปินที่ชอบวางแผนเลยไปดูคอนเสร็จพักที่ไหนต้องพักโรงแรมใกล้ๆคอนเลิกดึกได้เดินทางไม่มีปัญหาต้องได้ช้อปปิ้งต้องได้ไปเที่ยวธรรมชาติโอ้ครบเลยเนี่ยเดี๋ยวรอฟังจากคุณวิทวัฒน์นะคะก
6: ็
5: ถือว่าเป็นอะไรล่ะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละเมืองแต่ละเมืองด้วย
6: มันปักเป้าหมายก่อนถูกไหมคะว่าจากปกติแล้วถ้าสายเที่ยวเฉยๆเนี่ยก็จะบอกว่าฉันอยากจะไปเห็นตรงนี้ อยากจะไปเห็นสมมติว่าไปญี่ปุ่นอยากไปเห็นภูเขาไฟฟูจิอยากไปจีนอยากไปกำแพงเมืองจีนมันจะตั้งเป้าจากจุดเที่ยวก่อนแต่อันเนี้ยจะตั้งเป้าจาก
5: คอนเสิร์ตก่อนคือที่เนี่ยที่พูดเนี่ยเดี๋ยวเดือนนี่ลูกเพิ่งมาขอไปบอกว่าคุณแม่คะระหว่างเนี้ยที่แบบเขาผ่าตัดโพรงไซนัสอยู่เนา
6: ะ
5: ก็ยังไม่ได้ทำอะไรก็รักษาให้หายก่อน อยู่ในช่องฟื้นฟูตัวเองแล้วก็คุณแม่คะเนี่ยเดี๋ยวธันวาเนี่ยก่อนจะไปเรียนต่อมันจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่เซี่ยงไฮ
6: ้ค่ะ
5: ฟ้าว่าจะไปเซี่ยงไฮ้สักอาทิตย์นึงนะคะแม
6: ่ศิลปินคือใครคะคุณแม่
5: คุณแม่ไม่รู้จักค่ะ
6: จำชื่อยากด้วยใช่ไหม
5: ชื่อยากค่ะแล้วแม่ก็แบบอุ๊ยประมาณแบบลูกแม่ไปด้วยสิ
6: ค่ะ
5: คุณแม่คะถ้าคุณแม่ไปเนี่ยคงเสียดายค่าตั๋วคอนเสิร์ตค่ะเพราะว่าคุณแม่คงไปนั่งหลับ คือไม่ใช่คุณแม่ค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือเด็กยุคใหม่หรือว่าคนที่ท่องเที่ยวประมาณแบบปักหมุดก่อนว่ามีคอนที่ไหนที่อยากไปแล้วจะไปอะไรต่อจะไปเที่ยวต่อไปช้อปปิ้งยังไงต่อตัวเนี้ยมันมีนัยสำคัญในเชิง

0: ของเศรษฐกิจและการตลาดอย่างไรเดี๋ยวคุยกับคุณวิทวัฒน์ชัยปานีตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพบกับคุณวิทวัฒน์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้ซูมมาเจอกับเรานะคะ
2: สวัสดีครับเราก็เรียกว่ากันว่ากิกทริปปิ้งนะก็คือพวกบรรดาแฟนคลับต่างๆเนี่ยนะครับก็จะติดตามวงที่โปรดท
0: ี
2: นี้ถ้าประเทศไหนเนี่ยมีการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนแฟนคลับเหล่านี
0: ้
2: กลายเป็นนักท่องเที่ยวได้
0: ใช่
2: ใช่ไหมเพราะว่ามาถึงที่แล้วเนี่ย
0: เรื่อง
2: อะไรจะดูคอนเสิร์ตอย่างเดียวถูกไหมก็ต้องไปเที่ยวด้วยนะฮะต้องไปเที่ยวต่อด้วยทีนี้การเที่ยวต่อเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของแต่ละประเทศแล้วว่าจะให้อยู่ได้ยาวแค่ไหนบางทีก็ไม่ใช่ฝีมืออย่างเดียวมันเกี่ยวกับสิ่งที่เขามีด้วยสิ่งที่ทรัพยากรเขามีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้วันนี
0: ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: สิ่งที่คุณ
2: อยากจะให้ดูข้อมูลก่อนนะฮะเป็นข้อมูลจากทีเซปหรือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการที่เป็นองค์กรมหาชนนะครับและเป็นข้อมูลร่วมกับทางสภาพัฒน์ซึ่งระบุว่าFestival Economy หรือว่าเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการจัดงานเทศกาลต่างๆเนี่ยมันมีมูลค่าสูงมากในระดับโลกนี้นะครับมูลค่ารวมในระดับโลกเนี่ยสูงถึงในปัจจุบัน1.63 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะซึ่งคาดการณ์ว่าจะโตขึ้นถึง2.4 ล้านล้านใน8ปีข้างหน้าหรือในปี2034นะฮะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเฟสติวัลมันรวมทุกอย่างมันรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับ culture เกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับแต่นี้ถ้าเจาะดนตรีอย่างเดียวก็เป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดได
0: ้
2: ก็ลองดูข้อมูลที่ใกล้ขึ้นนะครับมันมีการทำงานวิจัยเรื่องของคอนเสิร์ต Goers Report หรือคนที่ชอบไปชมคอนเสิร์ตในปี2026เนี่ยซึ่งมีการสำรวจผู้บริโภคกว่า 7,200 คนใน5ตลาดหลักซึ่งใกล้ๆเราเนี่ยนะครับแปลว่าเขาก็เดินทางมาเราได้เราก็เดินทางไปดูเขาได้เนี่ยก็มีออสเตรเลียมีฮ่องกงมีอินโดนีเซียมีสิงคโปร์มีไทยนะครับพบว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่างนะประการแรกเลยข้อแรกเลยมากกว่า 60% ของคนเหล่านี้เนี่ยแน่นอนเคยชมคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็คนที่ชมคอนเสิร์ตประเทศที่ชมคอนเสิร์ตกันในสัดส่วนที่สูงที่สุดเนี่ยก็คือออสเตรเลียสูงถึง 75% ตามมาด้วยประเทศไทยเนี่ยไม่เคยน้อยหน้าใคร 70% นะครับเราก็เห็นว่าเด็กๆของเราเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยเดี๋ยวก็ขอคุณพ่อคุณแม่ไปเดี๋ยวนี้บินไปดูต่างประเทศนะครับ 70% นะคนไทยสิงคโปร์ 68% ฮ่องกง 64% แล้วก็อินโด 61% นะฮะทีนี้ถ้าถามเขาว่าใน12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตกันหรือเปล่าเนี่ยนะฮะได้ไปดูกันกี่ครั้ง
0: ต้องตอบว่ากี่ครั้งไปนะไปแน่นอน
2: ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปชมกันประมาณ 1-2 ครั้งนะฮะในจำนวน 53% เลยแล้วก็ซึ่งเป็นคนฮ่องกงเยอะที่สุดนะ 57% คนไทยก็ 56% ตามมาติดๆนะครับอินโด 53% สิงคโปร์ 50% แล้วก็ออสเตรเลีย 47%ทีนี้ถ้าถามว่ามีแฟนพันธุ์แท้ของประเทศไหนเนี่ยมีจำนวนเยอะที่สุดนะฮะแฟนพันธุ์แท้หมายความว่าอะไรแปลว่าใน1ปีเนี่ยดูมากกว่า6ครั้ง
0: โอ้มากกว่า6ครั้ง6ครั้ง
2: ดูมากกว่า6คอนเสิร์ตนะก็ปรากฏว่าอินโดนีเซียมีคนพวกนี้เยอะที่สุดนะครับที่ดูมากกว่า6ครั้งเนี่ยสูงที่สุดแต่ก็เพียง 5% ของเขาเท่านั้นนะแต่ประเทศอื่นๆน้อยกว่า 5% ที่ไปดูมากกว่า6ครั้งทีนี้ถามว่าการไปชมเนี่ยมันไปชมในรูปแบบไหนบ้างนะครับส่วนมากแน่นอนเป็นการประชมเป็นการไปชมที่บอกว่าเป็นการชมตามโอกาสหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า occasional concert goers นะครับเป็นคนที่ไปเป็นครั้งเป็นคราวตามโอกาสตามวงที่ชอบหรือว่าตามเวลาตามสถานที่ที่เหมาะสมที่คิดว่าตัวเองมีโอกาสที่ดีที่จะไปก็ตรงนี้สูงสุดถึง 42% นะฮะส่วนผู้ชมที่แบบประเภทตามจริงอ่ะเป็น active concert goers เนี่ย

0: มีอยู่ประมาณ 6-11% เท่านั้นนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นจำนวนที่น่าสนใจนะเพราะว่าถึงแม้จะเป็นครั้งคราวเนี่ยก็สามารถถ้าสามารถดึงเขาเข้ามาในประเทศเราได้เนี่ยก็เป็นจุดที่สามารถสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวได้สูงนะครับทีนี้ในการทำวิจัยเนี่ยเขาลองเจาะกลุ่มที่เป็น Gen Z หรือ Gen Z นะฮะกับกลุ่ม Millennials ดูก็พบว่ามีข้อมูลจาก2ประเทศที่น่าสนใจประเทศแรกคือกลุ่มคนในออสเตรเลียเนี่ยพบว่าGen Z เนี่ย 71% เลยชม 1-2 ครั้งแล้วก็มีเรียกว่ามีการชมที่เยอะที่สุดบ่อยที่สุดนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็ไม่เกิน6ครั้งนะฮะแล้วก็ข้อมูลก็เหมือนที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ที่อินโดเนียเจนแซดเนี่ยมีคนที่ดูเกิน6ครั้งสูงที่สุดเลยใน5ประเทศที่ทำการวิจัยนี้นะครับอีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจในงานวิจัยก็คือถามว่าเวลาไปกับใครอ่ะนะฮะแน่นอนในส่วนใหญ่นี่ก็จะไปกับคนที่นิยมเหมือนกันแต่ทีนี้คนที่นิยมเหมือนกันนี่ของแต่ละประเทศเนี่ยมีสัดส่วนที่ต่างกันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับในออสเตรเลียเนี่ยพบว่าไปกับคู่รักมากที่สุดประมาณ 44%
1: ค่ะ
0: นะครับคนสิงคโปร์เนี่ยมากที่สุดคือไปกับครอบครัวประมาณ 39% นะส่วนอันนี้แปลกนะอินโดกับไทยเนี่ยเหมือนกันคือไปคนเดียวเยอะที่สุด
1: ใช่ลูกสาวก็เป็นอย่างนั้นคุณวิศวัตรคะ
0: ไปคนเดียว 20-21%
1: ลูกสาวกุ้งก็ดูคอนเสิร์ตคนเดียวไปดู
0: ค
1: ือ
0: จงรำคาญนะว่าแบบโอ้เดี๋ยวเพื่อนเรื่องมากแฟนเรื่องมากฉันไปคนเดียวเลย
1: ใช่
0: นะฮะเป็นอย่างนั้นด้วย
1: ก็งงเหมือนกัน
0: แล้วก็สิ่งที่เขาเรียกว่างานที่เขานิยมที่สุดเนี่ยก็จะเป็นประเภทของคอนเสิร์ตเดี่ยวของศิลปินหรือวงดนตรีที่เขาชอบนะครับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า headline concert พวกนี้เนี่ยมีคนติดตามอยู่ในแต่ละประเทศเนี่ยต่างๆกันก็คือสิงคโปร์เนี่ย 60% ชอบไปดู headline concert แล้วก็ฮ่องกง 52% ไทย 52% เท่ากันนะครับออสเตรเลีย 51% แล้วก็อินโดประมาณ 44% แล้วก็ถ้าพูดถึงงานดนตรีกลางแจ้งเนี่ยไทยกับอินโดนี่นิยมสุดนะครับมันจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเราก็จะมีบิ๊กเมาน์เทนใช่ไหมเขาใหญ่มีอะไรนะแฮปปี้ฟรุตมีอะไรต่ออะไรซึ่งจัดกลางแจ้งอยู่หลายแห่งเหมือนกันทั้งที่อากาศร้อนแสนร้อนเนี่ย ก็ยังไปกันนิยมไปกันนะครับก็จัดในกว่าฤดูกาลที่ถูกต้องก็สามารถเรียกคนได้ก็ชอบอ่ะบอกว่านานๆได้ออกกลางแจ้งทีแล้วก็อากาศเย็นๆแบบเขาใหญ่หรือจังหวัดที่เหมาะสมนะครับทีนี้ครับแต่ถ้าพูดถึงประเภทดนตรีอีกประเภทหนึ่งก็คือดนตรีคลาสสิกหรือออเคสตราเนี่ยคนที่นิยมมากที่สุดเนี่ยคือคนในฮ่องกงประมาณ 20% นะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่เรียกว่าเกริ่นกันไว้ตอนต้นก็คือเรื่องของมิวสิกทัวริซึมนะครับมิวสิกทัวริซึมนี่มันก็คือพฤติกรรมกระแสหลักของการท่องเที่ยวของไทยและของเอเชียเลยทีเดียว
1: ค่ะ
0: ก็คือเนี่ยมีความนิยมในการไปดูคอนเสิร์ตในประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงแม้จะต้องข้ามประเทศไปก็ตามแล้วก็ถือโอกาสเที่ยวไปด้วยอีกสัก 2-3 วันนะครับซึ่งพบว่าในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 7,000 กว่าตัวอย่างที่ทำการวิจัยเนี่ยพบว่า 59% เนี่ยเป็นการดูคอนเสิร์ตข้ามประเทศนะแล้วก็ประเทศไหนสูงสุดให้ทายประเทศไทย คนไทยเนี่ยเดินทางข้ามประเทศไปดูคอนเสิร์ตสูงสุดแปลว่าอะไรแปลว่าเราเสียดุล นะขนาดนี้
1: ใช่ใช่
0: ก็คือเราไปเสียเงินให้ประเทศเขา มากกว่าเราเข้ามาประเทศเรานะครับคนไทยถึง 76% ในกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเป็นการดูคอนเสิร์ตข้ามประเทศนะครับ
1: คือฟัง
0: ถ้าเจาะลึกลงไปก็เป็นกลุ่มมิลเลนเนียลซัส 83% นะครับในกลุ่มเนี้ยแล้วก็เป็นผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ 79% แล้วก็เป็นเจนซีซะ 71%
1: ค่ะฟังคุณวิทวัฒน์พูดแบบนี้แล้วเริ่มรู้สึกสบายใจขึ้นเพราะว่าลูกสาวชอบมีพฤติกรรมแบบเนี้ยคือจองตั๋วไปเพื่อไปดูปักหมุดไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็จะต่อไปเที่ยวสัก 2-3 วันเหมือนที่คุณวิทวัฒน์เล่าให้ฟังเลยนี่นางก็มาขอว่าคุณแม่คะเดี๋ยวประมาณกลางเดือนธันวาคม

0: จะขอไปเซี่ยงไฮ้สักสัปดาห์หนึ่งถามว่าทำไมทำไมล่ะลูกไปดูคอนเสิร์ต
1: เที่ยวด้วย
0: แล้วก็ไปเที่ยวต่อด้วย
2: ผมก็เป็นลูกชายผมก็ไป
0: ตอนแรกก็รู้สึกว่าลูกเราแปลกพอฟังคุณวิทวัฒน์เล่าแล้วอ๋อมันเป็นเทรนด์ของการท่องเที่ยวยุคใหม
1: ่
0: อ่ะสำหรับคุณแม่สบายใจ
2: ผมเนี่ยถ้ามิวส์ไปลงที่ประเทศไหนนี่บินไปดูเลยเป็นแฟนตัวจริงของวงมิวส
0: ์โอ้แต่แม่รุ่นเราไม่เคยหนุ่ยรุ่นเราไม่ได้เป็นไงเราก็รู้สึกแปลกๆไง
1: ก็รุ่นเราก็คือส่วนใหญ่จะไปเที่ยวเราจะเน้นปักหลักไปเที่ยวแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปคนเดียวในรุ่นก่อนนะรุ่นที่แบบเราเริ่มทำงานใหม่ๆนะ
0: ณปัจจุบันเราก็ไม่ได้ทำแบบนั้นแต่พอเจอเด็กรุ่นใหม่เงี้ยบางครั้งแบบเอ้ยชวนเพื่อนต้องไปง้อเพื่อนเพื่อนไม่ได้ชอบศิลปินคนนี้เลือกเพื่อนเล่นตัวเพื่อนไม่ว่างไปคนเดียวค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะต่อค่ะคุณวิทวัฒน์ครับฟังแล้วสบายใจแม่สบายใจแล้วว่าลูกเราปกติ
2: แต่ผมเป็นหน่อยๆนะเพราะว่าเป็นคนชอบดนตรีก็คือแต่มันเป็นพ่วงๆกัน
0: อ
2: ่ะคล้ายๆกับว่าโอเคมีแพลนอยู่แล้วว่าจะไปเที่ยวปีนี้ไปไหนดี
0: แล้วขยับ
2: บังเอิญรู้ว่าศิลปินคนโปรดไปเล่นอยู่ที่ประเทศนี้อ่ะงั้นไปที่นี่แล้วกัน
0: แล้วก็ขยับเวลาให้ตรงกับศิลปิน
2: แต่ก็ดูคอนเสิร์ตวันเดียวแหละแล้วก็เที่ยวสักอาทิตย์2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบนั้นนะครับก็เคยเนี่ยตามพอแมคคาร์ทนี่ไปดูคอนเสิร์ตที่นู่นเลยที่ต่างประเทศก็คือที่ไปที่เมืองออสโลนะครับ
0: โอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ย
2: ซึ่งค่อนข้างคุ้มซึ่งเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ประทับใจที่สุด
0: อ
2: ันหนึ่งในชีวิตเลยนะครับคือไม่น่าเชื่อว่าคิดดูลุงพอลแมคคาร์ทนีย์บีเทิลส์เนี่ยอายุ84แล้วตอนที่ผมไปดูนะครับผมซื้อตั๋วที่เรียกว่าซาวด์เช็
0: ค
2: ก็คือเข้าไปดูได้ตั้งแต่ 5:00 น.ตอนที่เขาซ้อมเสร็จเครื่องนะครับซึ่งเขารับแค่100คนนะครับเพราะฉะนั้นจะดูใกล้ชิดเวทีมากเลยติดเวทีเลยแล้วก็ได้ดู1ชั่วโมงที่เขาทำ
0: สาว
2: เช็คเนี่ยนะครับเขาก็เล่นเพลงไปประมาณสักเกือบ10เพลง
0: เหมือนซ้อม
2: แล้วเราก็ได้ดูและเสร็จแล้วก็เบรกตอน 6:00 น.เราก็ออกไปกินข้าวออกไปอะไรแถวๆนั้นแล้วก็กลับมาอีกที2ทุ่มเริ่มเล่น2ทุ่มเนี่ยพอแมคคาร์ทนี่เล่นตั้งแต่2ทุ่มยันเที่ยงคืน
0: โห84แล้วนี่นะอายุ84แล้วนะอ
2: ายุ84แล้ว
0: แล้วคนอื่นเนี่ยมีคนจิ๋วพ
1: ี่
0: เบ
1: ิ
0: ร
1: ์
0: ต
2: ในวงเนี่ยเบรกลงไปพักช่วงที่เบรกเนี่ยลุงพอแกไม่พักแกยืนเดี่ยวแกอยู่บนเวทีเดี่ยวๆเล่นเปียโนบ้างเล่นกีตาร์บ้างร
0: ้
2: องอยู่คนเดียวไม่ลงเลย5ชั่วโมง
0: อายุ84
2: มห
0: ั
2: ศจรรย์มากนะฮะแล้วเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลย
0: อายุ84เนอะอย่างประเทศไทยเองเนี่ยคนยังอยากเห็นพี่เบิร์ดอยากเห็นพี่เบิร์ดแต่เอ๊ะพี่เบิร์ดจะขึ้นคอนอีกไหวไหมคงจะแต่ตอนนี้พี่เบิร์ดก็68
2: นะฮะอาจารย์ยศก็บอกว่าคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายอายุ60กว่าเองใช่ไหม
0: จริงๆพี่ๆทั้งหลายศิลปินทั้งหลายยังเล่นได้นะต้องดูลุงพอเป็นตัวอย่างอะต่อค่ะตกลงว่าตัวกิ๊กชิปปิ้งเนี่ยมันจะแบบช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนแล้วรวมถึงประเทศไทยเองเนี่ยเราควรจะใช้ประโยชน์จากกิ๊กชิปปิ้งได้ยังไงบ้างคะ
2: ใช่ช่วยๆได้เยอะนะครับทีนี้มันก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่มันสอดคล้องนะไทยควรจะหาโอกาสตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือคนที่ไปนี่มักจะมีการขยายเวลาพักหรือที่เรียกว่า trip extender นะครับก็คือนิยมขยายซึ่งมักจะขยายกัน 2-3 วันซึ่งตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่าสิงคโปร์ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเรียกว่ามีนิสัยชอบขยายวันที่จะอยู่ต่อนะครับคนสิงคโปร์คนอินโดก็เหมือนกันนะครับก็มีแนวโน้มตรงนี้ทีนี้ตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเมื่อจะขยายเวลาพักเนี่ยประเทศไทยได้เปรียบนะเพราะว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจเยอะ มีหลายจังหวัดมันไม่ได้จบแค่กรุงเทพหรืออะไรใช่ไหมครับก็สามารถไปเที่ยวยุให้เขาไปเที่ยวต่อเชียงใหม่เที่ยวต่อภาคใต้ชายทะเลตะวันออกหรืออะไรหลายๆแห่งอีสานเดี๋ยวนี้ก็มีจุดที่น่าสนใจหลายแห่งนะก็อาจจะอยู่ได้ต่อเป็นอาชีพเลยในขณะที่นึกถึงเวลาไปดูคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์เนี่ยอยู่ 2-3 วันก็ไม่รู้แล้วจะไปไหนต่อมันที่เขาเล็กเขาจำกัดมีที่อยู่ไม่กี่ที่เขาก็พยายามสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมานะครับ Universal Studio บ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็

0: ึงคนได้ประมาณ 2-3 วันเท่านั้นแหละแต่ว่าไทยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะดึงได้เป็นอาทิตย์เลยก็เป็นจุดที่ต้องนำมาเร่งพิจารณากันนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าเวลาที่มีคอนเสิร์ตในเมืองไทยเนี่ยมันต้องพ่วงขายประเทศไทยไปตั้งแต่ตอนที่โปรโมทคอนเสิร์ตนะนึกออกมาพอโปรโมทว่าคอนเสิร์ตนี้จะมาจัดที่ประเทศไทยปั๊บเนี่ยพ่วงเลยเนี่ย by the way ประเทศไทยนี่มีตรงนี้ให้เที่ยวต่อนะอยู่ดูคอนเสิร์ตเสร็จคุณอยู่บินไปเชียงใหม่อยู่บินไปภูเก็ตอยู่ไปนู่นไปนี่มีนู่นมีนี่น่าสนใจเนี่ยก็ต้องเริ่มกันตั้งแต่ตอนเขาซื้อตั๋วคอนเสิร์ตเลยเขาจะได้แผนเรื่องของทริปที่จะอยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเอกชนและทั้งราชการทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทั้งทีเซ็ปก็ต้องทำงานร่วมกันอย่างขันแข็งเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้ประเทศไทยในส่วนนี
1: ้คุณวิทวัฒน์ครับพอพูดถึงทีเซ็ปเนี่ยต้องบอกว่าหน่วยงานนี้เนี่ยเท่าที่ได้ทำข่าวมานะมันเหมือนคนปิดทองหลังพระนะหนุ่ยคือเขาจะเป็นองค์กรที่แบบไปพิชงานต่างประเทศมานะงานที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยเท่าที่เคยสัมภาษณ์เรื่องนี้เมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยคือทีเซ็ปจะเป็นคนชื่อเต็มชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวองค์การมหาชน
0: ใช่ครับองค์การส่งเสริมนิทรรศการและการประชุมและการจัดนิทรรศการ
1: องค์การมหาชนที่เสร็จเนี่ยเขาจะไปพิชชิ่งงานมาว่างานไหนจะดึงมาจัดที่ประเทศไทยแต่เชื่อไหมเวลาจัดงานจริงๆแล้วอ่ะชื่อทีเซ็ปไม่ค่อยมีคนพูดถึง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเหมือนอยู่เบื้องหลังอ่ะ
0: อยู่เบื้องหลัง
1: ใช่แต่ทุกครั้งเวลาเราเห็นคนมาเดินทางมาประเทศไทยมาประชุมอย่างล่าสุดแก๊สเทคเนี่ยการประชุมแก๊สเทคที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอ่
2: ะ
1: อันนั้นทีเซ็ปก็มีส่วนสำคัญในการดึงการประชุมนี้เข้ามายังประเทศไทยก็เหมือนปิดทองหลังพระเนอะแต่ว่ามันก็ได้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ของเขานั่นแหละแต่พอคุณวิทย์พูดถึงทีเซ็ปดิฉันก็เลยแวบนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมา
0: แต่จริงๆทีเซ็ปมีงบสนับสนุนให้ด้วยนะครับ
1: ใช่ใช่นั่นแหละ
0: สมมติว่าถ้าเราจัดนิทรรศการในประเทศไทยเนี่ยแล้วเราสามารถมีข้อมูลที่ทำให้ทางทีเซ็ปเห็นได้ว่าโอเคมีคนจากต่างประเทศมาร่วมเกินรู้สึกเกิน 1,000 คนขึ้นไปเนี่ยสามารถของบสนับสนุนได้เขาให้เป็นหัวเลยสมมติ1,000งานนี้ 1,000 คนเนี่ยสมมติว่าให้หัวละ 1,000 นะครับถ้า 3,000 คนก็ให้หัวละ 1,000 ก็เพิ่มขึ้นตามจำนวนคนที่เราคาดว่าจะดึงเข้ามาได
1: ้ใช่นะเป็นบทบาท
0: การ
1: สนับ
0: สน
1: ุ
0: นประกอบการไทยนะครับก็เป็นลักษณะนั้นด้วย
1: ค่ะวันนี้ได้รู้จักกับกิ๊กทิปปิ้งกันไปนะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะ
2: วันนี้ต้องขอบคุณคุณวิทวัฒน์มากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้าเราพูดคุยกันใหม่นะคะ
1: ทุกวันจันทร์นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บนึงแล้วกลับมาค่ะ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยหลากหลายประเด็นเดี๋ยวจะพาไปดูที่ที่แขกดอกไม้อะไรนะ
2: ปากคลองตลาด
1: ปากคลองตลาดเดี๋ยวไปกันแต่ทำไมตรงนั้นนุ้ยมีอะไรนิดนึง
2: ก็คุณผู้ฟังท่านไหนค่ะที่นั่งทำงานนานๆขับรถไกลๆรถติดนะปวดข้อบ่าไหล่เส้นยึดตึงค่ะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอม

สลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวด

0: มายแน่นอนนะแล้วถ้าเป็นกระแสไวรัลเมื่อสัก1ปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นดอกบัวสีชมพูสีกลีบบัว
1: ใช่
0: เราต้องถือกลีบดอกบัวอะไรมัดใหญ่ๆช่อใหญ
1: ่
0: ๆถ่ายรูปนะอันนี้คือกระแสเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วเป็นไวรัลดังไปทั่วโลกเลยนะแต่วันนี้กระแสเปลี่ยนไปแต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรก็ตามนั่นคือฝีมือความละเอียดอ่อนของคนไทยนะคะกำลังจะพูดถึงตัวเขาเรียกว่ามวยผมมวยผมนึกถึงเวลาก้าวผมมวยเนี่ยจะมีเป็นมวยสายๆเป็นดอกไม้ดอกรักดอกกุหลาบที่เอามาร้อยน
1: ะ
0: กำลังได้รับความนิยมมากเลย
1: คือเอาเหมือนเอามาลัยเนี่ยมาประดับที่ตรงมวยที่เรามวยไว้แล้วก็จะมีห้อยๆลงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เหมือนหนังย้อนยุคกับหนังในอดีตเนี่ยที่มีเป็นมวยผมแล้วก็มีดอกไม
1: ้ค่ะ
0: ร้อยเป็นมาลัยแล้วก็ห้อยลงมา
1: ใช่สวยสวย
0: สวยหวาน
1: จะนึกถึงทางเหนือแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: อารมณ์ประมาณนั้น
1: ค่ะนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นไวรัลขึ้นมานะคะมาลัยเกล้าผ
0: ม
1: ที่เราอาจจะมองว่าเห็นในหนังในละครแบบไทยๆแบบโบราณแต่ตอนนี้เนี่ยมาเป็นกระแสอยู่นะคะจริงๆมันค่อยๆขยับนะจากมีแบบใส่ชุดไทย
0: ๆ
1: มีถือดอกบัวนะแล้วก็มาเป็นมาลัยประดับที่ผมแบบนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนบอกตอนนี้เวลาเข้าไปดูในกระแสโซเชียลเนี่ยก็ไปดูเป็นเรฟแบบนี้ถ้าภาษาเด็กเจนนี่เนาะ
0: เป็นเรฟต้องมีเรฟต้องมีเรฟ
1: อ้างอิงนะว่าต้องแต่งแบบไหนถ้าเกิดว่าจะไปปากคลองตลาดมันถึงจะเข้ากับบรรยากาศได้รูปด้วยสวย
0: ๆคือเอาง่ายๆนะท่านผู้ฟังถ้าเกิดเรานึกถึงเวลาก้าวผมไปแล้วแล้วก็เอาผมอะไรมามวยที่มวยผมแล้วก็ห้อยลงมาเนี่ยสิ่งที่เด่นต้องเด่นที่มาลัย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วท่อนบนของเราเนี่ยท่อนบนก็คือเสื
1: ้
0: อมันควรจะเรียบควรจะเรียบหรือไม่ก็ควรจะสีอ่อนละมุนตุ้นให้มันดูสบายตานี่จะอารมณ์พี่คิดตัวเดียวไม่ดูเลฟนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ออกแบบไว้อย่างนั้นแล้วพอมาดูเฉลยในเลฟเฮ้ยใช่ว่ะฉันคิดถูกอ่ะ
1: ค่ะมันจะคลีนคลีนมินิมอลคือการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้เวลาที่จะไปเที่ยวเนี่ยไม่ได้เตรียมแค่ว่างบประมาณ
0: ฉันต้องเตรียมด้วย
1: เตรียมคอสตูม
0: ใช่
1: เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายคือต้องคิดไปก่อนจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนส
0: ี
1: อะไรผมแบบไหนรองเท้าแบบโอ้โหมันก็เรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนะ
0: คือรองเท้านี่พยายามจะใช้แบบเป็นกลางๆไม่เอาไปหลายคู
1: ่เป็นภาระนะ
0: เป็นภาระเพราะมันหนักเพียงแต่ว่าเสื้อผ้าหน้าผมต้องไปด้วยกันอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราจะไปถ่ายรูปกับมวยผมเอามวยผมสวยๆห้อยมาลัยย้อยลงมาจังหวะที่มาลัยมันห้อยลงมาเนี่ยท่านฟังก็จะมาปะอยู่แถวๆบ่าซ้ายหรือบ่าขวาเพราะฉะนั้นแล้วบ่าซ้ายบ่าขวาเราเนี่ยมันควรจะไม่ควรจะล็อกไปด้วยแอคเซสซอรี่อย่างอื่นไม่ควรจะล็อกไปด้วยเสื้อผ้าสีเข้มๆฉูดฉาด
1: มันจะแย่งกันไปหมดนะเน
0: า
1: ะนี่แหละก็เลยเห็นว่าแต่งตัวเนี่ยก็จะเป็นเรียบๆนะคะแล้วก็มาเน้นที่มาลัยเกล้าผมเป็นเครื่องประดับมากกว่ามีแอคเซสซอรี่นะคะ องค์ประกอบอื่นๆที่ทำให้ภาพรวมเนี่ยมันดูเด่นขึ้นแล้วพอเป็นกระแสแบบนี้คนที่ได้ประโยชน์เต็มๆเลยพี่กุ้ง
0: ก็คือแม่ค้า
1: ใช่นะไม่งั้นปกติบอกมาลัยคนก็ต้องไปไหว้พระใช่ไหม
0: ใช่
1: หรือว่าเทศกาลค่อยไหว้แม่อย่างเงี้ย
0: มันก็
1: ได้สักเท่าไหร่กันเชียวใช่ไหมคะแต่อย่างเงี้ยได้ตลอด
0: ถ้าดูจากมาลัยนะมาลัยที่มามวยผมแล้วเนี่ยดอกรักจะดอกรักจะเป็นองค์ประกอบหลักเลยที่เป็นห้อยลงมา
1: เขาอยู่ทรงด้วยนะ
0: มันเขาจะแข็งๆอยู่ทรงดอกรัก
1: เบาด้วยนะ
0: แล้วก็ดอกกุหลาบอยู่ตรงปลายเป็นชายห้อยลงมาแต่จริงๆตรงเนี้ยมันเป็นความงามที่เป็นกระแสแต่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยที่งดงามนะอยากให้เทรนด์นี้อยู่ไปนานๆจังเลยอ่ะ
1: ค่ะมันน่ารักนะ
0: แต่เราต้องไปรีบไปเกาะเทรนด์ก่อนมันเริ่ม
1: ได้นะพี่กุ้งก็ชวนลูกสาวไป
0: นี่แน่นอน
1: คิดชุดไปเสร็จเลย
0: ใช่เพื่อความงามนะเรียกว่ามันสะท้อนถึงความสวยงามของฝีมือวัฒนธรรมไทยด้วยอันนั้นก็คือปากคลองตลาดณปัจจุบันแต่ว่าถามว่าดอกไม้อื่นๆเขาก็ขายปกตินะแต่ตรงเนี้ยกำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงเรียกว่าเด็กรุ่นใหม่เจนซีทั้งหลายก็ไปปากคลองตลาด เพื่อที่จะไปหาสิ่งนี้ด้วย
1: ค่ะดีนะราคาเขาก็ไม่แพงด้วยอายุที่สัก100

0: กว่าบาทจริงๆก็คล้ายๆตอนที่กระแสดอกบัว
1: ม
0: าแรงเนี่ยนะคะอันนี้ขยับมาเป็นมาลัยแล้วก็ช่วยพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็แถวๆนั้นอ่ะถ้าเปิดให้ร้อยเองนะน่าจะมีนะหรือว่าน่าจะมีนะ
1: คือเขาเรียกว่าเปิดประสบการณ์ใหม
0: ่
1: ให้ร้อยเอง
0: ค่ะ
1: แต่จริงๆถ้าจะร้อยนะมันก็คงไม่ยากหรอกนุ้ยเพียงแต่ว่าต้องใจเย็นต้องมีสมาธิอยู่กับพวงมาลัยพวงนั้น
0: ก็เป็นนุ้ยว่าทำได้ด้วยความที่เมื่อก่อนเห็นไหมอย่างดอกไม้ยังมีให้เลือกเองเป็นดอกๆเพื่อเอามาจัดช่อเลยอันนี้ยิ่งเก๋ไปอีกถ้าเกิดว่าคุณประยุกต์ร้อยได้
1: เดี๋ยวนุ้ย
0: ค่ะ
1: ก่อนมโนก่อนมโนคือจัดดอกไม้เป็นช่อเนี่ยมันไม่ยากนะ
0: แต่มาลัย
1: มันไม่ง่ายนะเพียงแต่ว่าถ้ามีใครที่แบบเฮ้ยอยากจะเรียนรู้อ่ะก็น่าจะมีผู้ประกอบการที่แบบมีเปิดประสบการณ์ใหม่ในการร้อยมาลัยก็อาจจะเป็นการถ่ายทอดสิ่งดีๆนะแล้วก็ให้คนที่เขาไปเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสการร้อยมาลัยนะแต่ที่แน่ๆกระแสตอนนี้เกิดขึ้นแล้วก็ยังอยู่ในเทรนด์แต่ถ้าใครจะไปนะก็ฝากเลยว่าการแต่งกายเนี่ยท่อนบนอย่าเยอะ
0: ส่วนใหญ่ที่เราเห็นตามที่เขาแชร์กันเนี่ยข้างบนจะทนขาวๆละมุน
1: เรียบ
0: เรียบเลยบางคนบอกว่าถ้าอยากดูหวานๆลูกไม้หน่อยไหมล
1: ู
0: กไม้กลิ่นสีชมพูอ่อนใช่ค่ะ
1: คือถ้าสีเป็นแนวพาสเทลนะมันจะไปกันได้กับเจ้าม
0: าลาย
1: พวงมาลัยที่เขาเรียกอะไรพูดที่ห้อยลงมา
0: อุบะไหมเขาเรียกใช่ใครเรียกนี้มั้ย
1: อดีตเราเคยเรียกอุบะนุ้ยคำเก่าๆอีกแล้วอ่ะคือ
0: เพื่อมันจะเป็นไวรัลอุบาทเลย
1: คือมาลัยที่เขามวยผม
0: คุณผู้ชมมีคำอื่นไหมก็แต่นึกไม่ออกจริงนึกออกแต่อุบา
1: ทแต่สมัยก่อนนะพี่ก็เรียกอุบาทนะที่ห้อยลงมาอย่างเงี้ย
0: ตุ้งติ้งเอาภาษาเข้าใจกันเขินเลย
1: อุบาทตุ้งติ้งมันก็มองแล้วเข้าใจออกนะว่ามันห้อยลงมาแล้วมันก็ตุ้งติ้งตุ้งติ้งแต่คำมันเก่าไปไหม
0: ใครมีคำที่ใหม่กว่านี้บอกเรามาได้นะคะเปิดรับทุกความเห็น
1: ที่จะช่วยให้เราดูมีคำที่เก๋วันนี้
0: ใช่
1: แต่ว่าก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในปากของตลาดนะคะให้พ่อค้าแม่ค้านั้นคึกคักขึ้นมานะคะแล้วก็คือไปไม่ได้ไปแค่ปากของตลาดนะแต่งตัวสวยห้อยอุบะห้อยมวยผมห้อยมวยผมแล้วก็ไปเที่ยวถ่ายรูปในย่านนั้นนะคะอ่ะมากระตุ้นเศรษฐกิจกันต่อท่านผู้ฟังคะไทยช่วยไทยพลัสต่อแล้วใช่ไหม
0: พรุ่งนี้แหละก็น่าจะเรียบร้อยคงต่อแน่นอนเพียงแต่ตอนนี้ทุกคนก็รอฟังเพราะว่ารายละเอียดถ้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาจะบอกเราจะได้ยินตัวเลขว่า 1,000 บาทใช้ภายใน2เดือนใช่ไหมคะมันก็เหมือนเหลือเดือนละ500ไหมแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยก็เหมือนกับบอกว่าขอความชัดเจนแล้วเดี๋ยวพูดทีเดียวแล้วยังไม่มีใครพูดออกมาแบบเต็มปาก 100% ว่าตัวเลขมันจะขยับนิดนึงไหมอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะสมาคมภัตตาคารกับทางคุณธนิวรรณคุณมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยก็บอกว่าสมาคมเนี่ยทำหนังสือถึงนายกอนุทินเนี่ยนะให้ขยายสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ครอบคลุมถึงร้านอาหารขนาดเล็ก
0: ๆ
1: SME ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
0: ค
1: ือให้เป็นร้านที่อยู่ในแวดน่ะร้านที่อยู่ในระบบแวดแล้วเนี่ยให้เขาได้ใช้ด้วยเพื่อให้ร้านเล็กๆเนี่ยเขาได้มีโอกาสในการขายสินค้าน
0: ะก็คือเราอยากให้กระจายไปยังร้านค้ารายย่อยเพราะเขาได้อานิสงส์เต็มๆเอาในร้านในตลาดอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าร้านเล็กๆเนี่ยที่มีรายได้จริงๆแล้วตอนนี้ถ้ามองตัวรายได้ก่อนนะผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กที่มีรายได้เกิน1,800,000 บาทอันนี้ตามกฎหมายคือต้องจดทะเบียนแวดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือแม้ว่าในทางธุรกิจเราจะยังมองว่าเขาก็เป็นพนักงานเขาเรียกว่าเป็นกิจการมันยังเล็กอ่ะพนักงานก็ยังไม่ได้เยอะภาระต้นทุนก็เยอะมันเหมือนกับเป็นกิจการที่ก้ำกึ่งอ่ะรายได้มันอาจจะแตะ1,800,000ก็จริงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ขนาดว่าจะลืมตาอ้าปากขนาดนั้นอะไรแบบนี้เนาะเขาก็อยากจะมองว่าอยากจะให้พิจารณาเรื่องของกำหนดสิทธิ์เนี่ยให้มันลงมาถึงรายเล็กให้ได้มากที่สุดแล้วก็ยังมีข้อเสนอ4ข้อค่ะนะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่เขาจดทะเบียนแบตเข้าร่วมได้นะคะถ้าคุณสมบัติอื่นๆคุณยังอยู่ในเกณฑ์ก็น่าจะดีกว่านี้นะคะแล้วก็เห็นว่ากำหนดหลายส่วนเนาะคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์โดยใช้รายได้ต่อปีขนาดกิจการจำนวนการจ้างงานหรือว่าเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องคือไม่อยากให้ใช้แค่เ

0: เกณฑ์บัตรอย่างเดียวอ่ะ
1: ค่ะก็เป็นข้อเสนอจากทางสมาคมภัตตาคารไทยนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ย้ำว่าร้านอาหารเล็กๆเนี่ยมีบทบาทสำคัญคือบอกว่าร้านอาหารมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในวงกว้างเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงกับภาคการเกษตรผู้ผลิตวัตถุดิบตลาดสดผู้ประกอบการขนส่งแรงงานตลอดจนภาคการท่องเที่ยวและบริการนะคะก็เรียกว่าเป็นขอนะคะให้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยลงมาถึงผู้ประกอบการร้านอาหารเล็กๆด้วยนะคะเพื่อให้ร้านเหล่านั้นมีเม็ดเงินหมุนเวียนต่อเนื่องไปกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้างนั่นเองนะพามาดูกระแสหนึ่งค่ะกำลังมาแรงท่านผู้ฟังคะกระแสคนจีนคนจีนนิยมน้ำหอมแต่เป็นน้ำหอมที่แบบเป็นน้ำหอมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: น้ำหอมเจนซีทำให้เด็กเจนซีเนี่ยเขาไปแห่เรียนกันนะช่างทำเครื่องหอมกลายเป็นอาชีพใหม่ที่มาแรงโอ้มันถึงขั้นเป็นอาชีพเลยนุ้ย
0: คือก่อนหน้านี้นุ้ยจะเห็นนุ้ยเห็นในโซนเกาหลีก่อนที่ว่าเวลาไปแล้วมีกิจกรรมไปลองทำเวิร์กช็อปต่างๆอาจจะพวกทำสร้อยร้อยนู่นร้อยนี่จัดดอกไม้ทำน้ำหอมกลิ่นตัวเองทำสบู่อันเนี้ยเห็นเยอะนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับมาในบ้านเราก็เห็นหลายๆที่มีเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเครื่องหอมบางทีทำถุงหอมแต่เห็นว่าอันเนี้ยล่าสุดมันเป็นกระแสมากๆกับที่จีนนะคะเจนซีอันนี้ต้องถามลูกสาวพี่กุ้งด้วยนะ
1: ว่าลูกสาว
0: แต่ว่าอาจจะไม่ใช่แนวที่มันก็แล้วแต่คนชอบด้วยนะคะงานประดิษฐ์ประดอยแบบนี้ใช่ไหม
1: เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ให้ฟัง
0: ปรากฏว่าคือถ้าเวลาเราพูดถึงว่าเอ้ยเด็กเจนซีอยากจะทำอาชีพอะไรอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนถามว่าลูกอยากจะทำอาชีพอะไรคงจะต้องเป็นแบบอันดับพวกวิศวะหมออะไรแบบนี้เนาะในอดีตอ่ะหรือว่าข้าราชการพนักงานบริษัทใหญ่ๆแต่ว่าตอนนี้ทุกคนอยากจะทำอาชีพอะไรที่เป็นนายตัวเองอิสระเสรี
1: แล้วก็มีความเสรีสิทธิเสรีภาพเต็มที
0: ่เออแต่คำว่าเสรีเราก็คงไม่คิดว่าขนาดที่จะตอบว่าหนูอยากเป็นช่างทำเครื่องหอมค่ะผมไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้น
1: ไม่แน่นะ
0: เออแต่ตอนนี้มันเป็นแล้วไอ้กุ้ง
1: ไม่แน่นะ คือเห็นเด็กรุ่นใหม่อ่ะก็ไม่ได้แบบไม่ได้อ้างอิงว่าตัวเองอยากจะแบบเป็นอาชีพที่เราเคยเห็นในอดีต
0: ใช่
1: อย่างเช่นหมอวิศวะแพทย์พยาบาล
0: อาชีพในเครื่องแบบต่างๆหรือว่าพนักงานที่เราเห็นอยู่รอบตัวไม่ใช่แหละ
1: อ
0: ันนี้คือช่างทำเครื่องหอมมันฮิตถึงขนาดที่ว่ากระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีนเตรียมบรรจุอาชีพนี้ค่ะเข้าไปในทำเนียบอาชีพใหม่ของจีนเพราะนะคะตอนนี้คนจีนน่ะใช้น้ำหอมเยอะนะคะตอนนี้จีนเป็นตลาดที่ไม่นิยมใช้น้ำหอมมาก่อนจากเมื่อก่อน
1: เมื่อก่อนเขาไม่นิยม
0: แต่ว่าตอนนี
1: ้เริ่มแล้วใช่ไหม
0: เพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เท่าเยอะเท่าฝั่งตะวันตกที่คนฝั่งนู้นเขาใช้กันค่อนข้างเยอะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าบ้านเมืองเขามันแบบเมืองหนาวเนาะพี่กุ้งอาจจะไม่ได้อาบน้ำถี่เท่าบ้านเมืองร้อนก็ใช้แบบน้ำหอมเป็นการกลบกลิ่นด้วยส่วนหนึ่ง
1: แล้วคนจีนเนี่ยเขาไม่ค่อยมีกลิ่นตัวนะคือกลิ่นตัวแต่ไม่แรงเหมือนคนชาติอีกโซนหนึ่ง
0: บางโซนเขาอาจจะต้องอาศัยเครื่องหอมแต่ว่าฝั่งจีนเนี่ยตลาดกำลังเติบโตใช้คำว่าก้าวกระโดดดูสถิติค่ะปี2020ถึง2025เอาเป็นว่า5ปีที่ผ่านมาตลาดน้ำหอมจีนเติบโตนะคะปีละ 13.4% แซงเมคอัพแซงเครื่องสำอางอื่นๆพวกแต่ก่อนมีแบบฉีดเส้นผมให้หอมอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะมูลค่าตอนนี้ทะลุ 6,500 ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินบาทเลย 200,000 ล้านบาทอันนี้ปีที่แล้วโ
1: หแล้วก็มันก็มีคนรุ่นใหม่ที่เขาก้าวเข้าสู่วงการเครื่องหอมจริงจังนะ จางอี้ฟานจางอี้ฟานเนี่ยเขาเป็นเจ้าของแบรนด์แบรนด์หนึ่งภาษาจีนอ่านยากขอผ่านแล้วกัน เขาเป็นเจ้าของแบรนด์แบรนด์หนึ่งจากเมืองเซินเจิ้นวันเนี้ยเขาเริ่มชอบเครื่องหอมมาเริ่มค่อยๆไต่ระดับมาใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอย่างตะไคร้พิมเสนมาพัฒนาสูตรเฉพาะตัวจนวันนี้แบรนด์ของจางอี้ฝานเนี่ยกลายเป็นบริษัทผลิต OEM รับจ้างผลิตรับจัดฝึกอบรมเวิร์กช็อปทำเครื่องหอมแล้วก็เผยแพร่ความรู้ผ่านโซเชียลมีเดียมีรายได้ถึงประมาณ 300,000 หยวนต่อปี 300,000 หยวน 355 ก็ประมาณ 1.5 ล้านต่อปีอันนี้คือจากความชอบเล็ก เป็นจุดเริ่มต้นขึ้นมายังไม่ได้ทำธุรกิจอะไรใหญ่โตนะ

0: ก็มีรายได้ปีหนึ่งล้านกว่าบาทแล้วว่า
1: แล
0: ้วก็เด็กเจนซีที่ไปเรียนกำลังกลายเป็นกระแสทั้งไลฟ์สไตล์แล้วก็เป็นช่องทางการสร้างรายได้ที่จับต้องขึ้นได้แต่ถ้าเกิดแม่ก็คงจะรู้สึกลำบากใจนะถ้าลูกอยากจะไปเรียนทำเครื่องหอม
1: ก็ต้องพิสูจน์ได้เห็นคือถ้าชอบจริงแล้วก็ไปสุดเนี่ยมันก็เป็นอาชีพได้แหละเพราะว่าตอนนี้คนมักจะมีความชอบที่ถ้าฉันมีน้ำหอมกลิ่นของตัวเองจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องน้ำหอมหรอกอะไรก็ตามเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเป็นเฉพาะเรามันมีความพิเศษเนาะแบบทำได้ปรับได้ใช่ค่ะแล้วตอนนี้คนที่เป็นผู้บริโภคคนจีนเขามองว่าน้ำหอมเป็นของจำเป็นนะเป็นของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันไม่ใช่ของฟุ่มเฟือย 81.1% อ่ะถ้าสำรวจออกมาเป็นแบบนี้แล้วตลาดชัดแต่ว่าก็ตัวผู้บริโภคมีอ่ะกลุ่มเป้าหมายมีอ่ะแล้วทำไมจะทำเป็นอาชีพไม่ได้จะเป็นโอกาสในการทำตลาดไม่ได้นะคะจริงๆถ้าไปดูก่อนโควิดค่ะผู้บริโภคจีนซื้อน้ำหอมตามกระแสตามแบบมีทำตลาดออกมาเป็นแบรนด์ต่างๆแต่พอหลังโควิดเนี่ยราคากับแบรนด์เป็นเรื่องรองนะเขาจะดูอะไรที่แบบอาจจะเหมาะกับฉันน่ะอย่างที่พี่กุ้งว่าคัสตอมไมซ์เนาะเป็นกลิ่นเฉพาะจริงๆแบบนี้นี่แหละค่ะแล้วก็ไม่แปลกเลยที่จางอี้ฝานใช่ไหมที่เขาเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยที่เซินเจิ้นเนี่ยเขาจะสามารถทำเริ่มจากงานอดิเรกไปสู่รายได้หลักล้านได้แล้วก็นำมาสู่เทรนด์ของเจนซีที่บางคนอาจจะไปเรียนไงคะไปเรียนเยอะขึ้นมีผลสำรวจบอกว่าเนี่ย 67% ของผู้บริโภคคนจีนต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องหอมที่ DIY เฉพาะชั้นเห็นไหม 15% เลยนะคะที่บอกว่ามีคนสมัครสมาชิกรับเครื่องหอมแบบต่อเนื่องคือใช้ตลอดอ่ะ
0: คือใช้แต่เป็นใช้กลิ่นของตัวเองเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
1: มัน
0: ค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับยุโรปนะยุโรปเนี่ยเขาจะมีน้ำหอมที่แบบแบรนด์ดังๆแล้วแต่ละคนก็จะก็ฉันต้องได้ฉีดแบรนด์นี
1: ้
0: เดินมานี่ถึงปากซอยรู้เลยว่าแบรนด์นี้มาแล้ว
1: แล้วก็บางคนก็แบบผสมนะผสมแบรนด์1กับแบรนด์2ทำให้ดูเป็นของฉันเอง
0: ไม่กล้าผสมเพราะกลัวกลิ่นกลัวกลิ่นมันเละอ
1: ่
0: ะ
1: แต่เราต้องรอนะสมมติผสมแบรนด์1กับแบรนด์2แล้วก็ต้องผสมตัวเราลงไปเนี่ยผ่านไปสักครึ่งวันมันจะเปลี่ยนไหม
0: มันเพราะว่าน้ำหอมพอมาสัมผัสกับเหงื่อเราเนี่ยกลิ่นมันจะกลิ่นแต่ละคนน้ำหอมขวดเดียวเนี่ยคนที่1ฉีดกับคนที่2ฉีดกลิ่นอาจจะไม่เหมือนกัน 100%
1: ใช่
0: เพราะมันขึ้นอยู่กับว่าวัตถุดิบในตัวเราก็คือเหงื่อเราม
1: ัน
0: จะเป็นยังไงด้วย
1: นะปฏิกิริยาจะเป็นยังไงด้วยนะคะ
0: จากน้ำหอมพาไปเที่ยวกันท่านผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: ไปเที่ยวแต่ถ้าถามเป็นสร้อยฟ้าสร้อยฟ้าไม่อยากไป
1: ทำไมล่ะ
0: ไม่ใช่สายเขาเราไม่ใช่สายนี
1: ้
0: แล้วดูจากรูปนะท่านผู้ฟังมันดูแบบอยู่ในป่านะป่าเกินคือถ้าเป็นป่าเราอ่ะป่าบ้านเราป่าที่เราปลูกเองเรากล้านอน
1: อันนี้ป่าอะไร
0: แต่แบบถ้าเป็นป่าที่เราไม่รู้จักไม่คุ้นเคยอ่ะเราจะแบบเอ๊ะใช่เหรอแต่ถ้าไปกันเยอะๆไม่แน่จะสนุกนะ
1: ต้องไปเป็นกลุ่มเป็นแก๊งจริงๆมองแว็บแรกนะคะจากภาพการท่องเที่ยวเนี่ยนุ้ยนึกถึงว่าบ้านเราอ่ะจะฮิตอยู่ช่วงนึงไม่รู้ช่วงนี้ยังฮิตอยู่หรือเปล่านะที่ไปนอนบนเหมือนบอลน่ะที่มันจะเป็นโดมๆเป็นกลมๆแล้วก็ไปนอนอยู่ในเต็นท์จะเรียก
0: มันคล้ายๆเต็นท์แต่ว่ามันคล้ายเต็นท์แต่มันเป็นแบบครึ่งวงกลมเป็นโดมครึ่งวงกลมแบบนั้นเนี่ยมันไอ้นี่มันปลูกสร้างง่ายใช้เวลาไม่กี่เดือนก็สร้างเสร็จแล้วเป็นรีสอร์ทมันสวยมันสวย
1: แล้วมันรู้สึกว่าเหมือนมันยกขึ้นไปถ้าเราเปิดเต็นท์ออกมาตอนเช้าแล้วโอ้ยรับไอหมอกควันหมอกไม่ควันหมอกไอหมอก
0: พี่ไปนอนมาแล้วแบบนั้นน่ะ
1: รู้สึกเป็นยังไงคะ
0: ถ้าเกิดเป็นโดมครึ่งวงกลมไปนอน
1: อ
0: ่ะดูข้างนอกมันสวย
1: แต่
0: พอไปข้างในอ่ะมันกว้างไม่เหมือนอยู่โรงแรมแต่ว่าถ้าจะไปต้องเป็นแบบแนวสาย
1: ชิล
0: อ่ะสายชิลสายชิลที่ไม่ใช่คนเยอะอ่ะ
1: คือ
0: ประ
1: เภท
0: ถ้าเกิดแบบเธอเป็นคนแบบต้องเพอร์เฟกต์ต้องมีไอ้นั่นต้องมีไอ้นี่ฟ
1: า
0: ซิลิตี้พร้อมไม่ใช่แต่ถ้าเกิดแบบเป็นสายแทนที่แบบเป็นสายนอนเต็นท์แต่เปลี่ยนจากนอนเต็นท์มานอนโดมอ
1: ัน
0: นี้ก็หรูแล้ว
1: มันเหมือนกับเป็นที่ที่ต้องไปกับคู่รักอ่ะไหมไม่ต้องคือแบบอยู่ในนั้น
0: เพื่อนก็ได้
1: ห้องเดียว
0: เพื่อนก็ได้
1: หลาแล้วก็ปิ้งหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยเปิดมา
0: พี่นุ้ยพูดมาพี่ทำมาหมดแล้วไอเนี่ย
1: เอาหนังสือไปอ่าน1เล่ม
0: ไปนอนโดมแล้วก็ก่อนนอนก็ปิ้งหมูกระทะกัน
1: เพราะมันไม่มีทีวีอะไรใดๆถูกไหมไม่ค่อย
0: อันนั้นจะไปทำรายการต่างจังหวัดแล้วก็เจอโดมอู้เปิดโรงแรมที่โดมนี่เลยเป็นรีสอร์ทที่โดมกลางคืนกินหมูกระทะกัน

0: แต่ว่าแบบแต่ว่าด้วยความที่เราอาจจะเคยชินกับนอนโรงแรมอ่ะแล้วพอเวลานอนเนี่ยฟีลลิ่งมันเหมือนกับเข้าไปอ่ะมันก็มีความไซส์ของมันอ่ะไซซิ่งของเขาเนี่ย
1: มันแคปซูล
0: มันก็ได้แค่ห้องแค่เตียงนอนอย่างเดียวอ่ะแล้วห้องน้ำอยู่ข้างนอก
1: ค่ะ
0: ก็คือเข้าไปมันก็ได้แค่เตียงนอนเตียงเดียวกระดุกกระดิกตัวเยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วไปเป็นแบบเป็นสายแบบแทนที่คุณจะนอนเต็นท์คุณก็ย้ายไปนอนเป็นแคมปิ้งอยู่ในโดม อันนั้นก็ดูแบบว่าก็ดูเก๋ๆชิลๆแล้วแต่คนชอบแล้วแต่สไตล์แต่ที่กำลังจะบอกนี่ท่านผู้ฟังคะสายโปเกมอนน่าจะชอบโปเกมอนสลีปเป็นห้องพักสไตล์โปเกมอนโปชวนแฟนๆเนี่ยมานอนให้เต็มอิ่มกลางธรรมชาติที่ฮอกไกโด
1: มันคือโปเกมอนบอลอ่ะเขาเรียกกันโปเกบอลใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: โปเกมอนนี่ทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วมาช่วงนึงตามหากันด้วยนะ
0: ไอ้ที่เดินก้มหน้าก้มตาเก็บโปเกมอนใช่ไหม
1: ใช่อันนี้ก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจนะเป็นสายแบบอนิเมะใช่ไหมคะลักษณะของทำเป็นแบบกลมๆโปเกบอลเนี่ยให้คนไปนอนพักผ่อนกันนะคะที่ไปจากซัปโปโรได้นะคะคือเขาอยู่บนเกาะไกโดเดินทางจากซัปโปโรได้จะไปโดยรถไฟไปรถยนต์ก็ได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วคุณจะได้ไปนอนพักที่นี่ค่ะก็เป็นของบริษัทโปเกมอนนี่แหละค่ะ
0: แต่ว่า
1: not a hotel
0: แต่ว่ามันอยู่ในป่าแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนมันอยู่ในป่าแล้ว
1: ทิ้ง
0: แล้วโดมแต่ละโดมเนี่ยมันไม่อยู่เป็นเพื่อนกันอะคือถ้าเราแบบโดม1โดม2โดม3เพื่อนนอนกันเรียงเรียงกันเนี้ยเรายังรู้สึกว่าซ้ายก็เพื่อนกว่าเพื่อน
1: เขาให้เราสัมผัสธรรมชาติไงพี่กุ้งอยู่เงียบๆแล้วก็อยู่เป็นแบบบอลมันแบบบอลใครบอลมันเงียบ
0: ๆแต่ละบอลห่างกันประมาณ 4-500 เมตรอ่ะ300เมตร
1: มันพิเศษเพราะว่าเขาฉลองครบรอบ30ปีนะคะโปเกมอนก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ครบรอบ3ปีแอปโปเกมอนสลีปด้วยค่ะคือเข้าไปเนี่ยนอนได้2คนนะเขาก็เลยทำห้องพักนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้กับแฟนๆโดยเฉพาะก็คงต้องเป็นคนชอบแหละเนาะโปเกมอนเนี่ยนะคะจริงๆแล้ววิธีในการเข้าพักเนี่ยนะคะจริงๆเขาจะให้เป็นการร่วมสนุกเลือกผู้โชคดี10ราย10คนก็เอาเพื่อนมาได้1คนนะให้เข้าพักฟรีนะไม่งั้นคนบอกว่าจะขอไปจองยังไงอันนี้มันเป็นแบบพิเศษของเขาวิธีก็คือดาวน์โหลดแอป Pokemon Sleep ค่ะแล้วก็กดติดตามแอคเคาท์บน Twitter เขาเข้าไปกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแล้วจะมีผู้ที่ได้รับเลือก10คนก็เป็นกลุ่มแรกๆเลยแหละนะคะเดี๋ยวค่อยรู้ว่าอยู่ตรงไหนเห็นมั้ยคือมันต้องมีความแบบลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนนิดนึงเพื่อให้มันสมกับความเป็นโปเกมอนที่แต่ก่อนต้องไปตามล่าหา
0: คืออารมณ์ของที่เจ้าโปเกมอนเนี่ยนะมันจะตั้งอยู่เดี่ยวๆกลางป่า
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็จะห่างแต่ละห้องนอนอันมันก็คือห้องนอน1ห้องเนี่ยแหละแต่ละห้องนอนเนี่ยมันก็อยู่ห่างกันสัก 2-300 เมตรอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คือมันเหมือนเป็นการไปผจญภัยไปตามหาเจ้าโปเกมอน
1: ใช่ก็คือคอนเซ็ปต์เขายังอยู่ไงคุณก็จะได้ลุ้นๆนิดนึงนะคะการเข้าห้องพักเนี่ยเขาก็จะมีการ์ดแล้วก็สัญลักษณ์โปเกมอนให้ถืออ่ะทุกอย่างมันก็จะยังคงคอนเซ็ปต์ของความเป็นโปเกมอนอยู่นั่นเอง
0: อยู่ที่ฮอกไกโดนะเขาเปิดหน้าหนาวนี้ป่ะเปิดเมื่อไหร
1: ่เขายังไม่ได้บอกเลยพี่กุ้งน่าจะอยู่ในช่วงของเนี่ยแหละค่ะคัดเลือกเนาะคนที่ก็ทำตามวิธีการดาวน์โหลดแอปไปนะแล้วก็กรอกข้อมูลเดี๋ยวเขาคัดเลือก10คนน่าจะค่อยมีรายละเอียดออกมาว่าเขายังไม่บอกอยู่ที่ไหนทุกอย่างลึกลับเนาะมันต้องสวมบทบาทหน่อยนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเฟสต่อไปก็อาจจะเปิดให้คนทั่วไปจองใช้บริการก็ได้เดี๋ยวต้องรอติดตามข่าวแต่ก็อยู่ในแบบป้าป่าเนาะ
0: อยู่ป้าป่าป่าคือดูรู้ว่าเฮ้ยถ้าฉันตะโกนหาเพื่อนฉันข้างห้องเนี่ยมันต้อง200เมตรแล้วเพื่อนจะได้ยินฉันตะโกนหามั้ยเนี่ย
1: ตราบใดที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ยังโอเค
0: สงสัยว่าแล้วมันจะมีสัญญาณ 5G หรือเปล่า
1: หรือเขาอยากให้เราไปแบบพักผ่อนไงอยู่ในป่าก็อย่าเพิ่งโซเชียลมากนะ
0: แต่ว่าดูจากเส้นผ่าศูนย์กลางอ่ะ3เมตรเองนะนุ้ย
1: 3เมตรก็นอน2คนไงพี่กุ้ง
0: ใช่
1: กำลังดี
0: อย่างที่พี่บอกมันเหมือนยกระดับจากการนอนเต็นท
1: ์
0: ขึ้นมานอนโดม
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นโดมโปเกมอนซึ่งคนที่เป็น FC ของโปเกมอนเองเนี่ยก็คงจะลุ้นกันว่าจะมีโอกาสเข้าไปอยู่ในที่พักที่ห้อมล้อมด้วยธรรมชาติ
1: ค
0: ือเจ้าที่พักโปเกมอนเนี่ยเขาจะอยู่ที่ริมน้ำ
1: ม
0: ีต้นไม้ป่าล้อมรอบเลยการจะเข้าไปต้องมีการ์ดพร้อมสัญลักษณ์โปเกมอนถือด้วยเพื่อความสมจริงมันเหมือนเราไปผชนภัยอ่ะ
1: ใช่เอาก็ต้องคนชอบไงถ้าสายโปเกมอนเนี่ยเขาก็แบบชอบคอนเซ็ปต์อย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่แปลกที่เขาจะทำออกมา

0: แล้วยังต้องลุ้นต้องรอฟังต้องถูกเลือกก่อนอะไรเงี้ยเป็นผู้ถูกเลือกก่อน
1: แต่ที่เขาบอกว่า FC จะชอบคือว่าถ้าคุณได้สิทธิ์คัดเลือกนี้แล้วเนี่ยคุณจะได้เจอกับเจ้าตัวคาแรคเตอร์ของโปเกมอนมารอต้อนรับอีกต่างหากชอบไหมล่ะ
0: ชอบทุกคนเป็น
1: ถ้าเป็น FC กัน
0: ยังไงก็ต้องชอบอยู่แล้ว
1: นั่นแหละ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ก็ถือว่ามันก็เป็นกิมมิคของเขาเน
0: า
1: ะ
0: เอามาฝากกันก่อนถ้าอนาคตเขาเปิดให้คนทั่วไปจองก็เผื่อใครชอบนะไปเที่ยวฮอกไกโด
1: ไปฮอกไกโดแล้วได้ไปเที่ยวตรงนี้ด้วย
0: ใช่ค่ะเอาวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตาม Marketing News Update แล้วก็ทุกข้อความค่ะทุกสติ๊กเกอร์ที่ส่งมาทักทายกันทั้ง Facebook และ YouTubeทั้ง Facebook แล้วก็ LINE นะคะอาจจะไม่ได้อ่านทั้งหมดแต่ว่าเราอ่านแต่อาจจะไม่ได้อ่านออกเสียงออกมาทั้งหมดนะคะยังไงขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่นะคะกับพี่กุ้งและนุ้ยเหมือนเดิมเวลาเดิมเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเนาะพี่กุ้งเนาะ
1: ค่ะ
0: เราไปก่อนแล้วพรุ่งนี้พบกันนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: รีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญในการลงทุนในประเทศไทยกัมพูชาเคลมชุดไทยบนเวทีมิสยูนิเวิร์สกระทรวงวัฒนธรรมงัดหลักฐานโต้ยืนยันเป็นภาพสตรีสยามสมัยร.5ลั่นหากไม่แก้ไขจ่อใช้มาตรการขั้นสูงสุดเช้านี้รถไฟฟ้า BTS ปลายทางคูคตขัดข้องที่สถานีอโศกส่วน MRT เตาปูนบางโพเปิดบริการแล้วหลังไฟไหม้รางเมื่อวานนี้กลุ่มขบวนฮูตีโจมตีซาอุดิอาระเบียอีกระลอกโรงกลั่นน้ำมันเสียหายด้านสหรัฐกำลังเตรียมโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่21กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนเลยนะครับวันนี้นายกประชุมทีมไทยในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังคงให้ความสำคัญในการลงทุนในประเทศไทยในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยที่โรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับก่อนที่จะไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบอกครับว่าประเทศไทยและญี่ปุ่นถือเป็นมิตรประเทศระหว่างกันแม้จะไม่มีการลงทุนมหาศาลเหมือนในอดีตหรือว่าการลงทุนอาจจะชะลอตัวลงบ้างการลงทุนของญี่ปุ่นอาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ประเทศไทยขาดดุลการค้ากับประเทศญี่ปุ่นนับหมื่นล้านบาทตอนนี้เหลือประมาณ 6,000 ล้านบาทครับขณะนี้ญี่ปุ่นให้ความสำคัญเรื่องอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงานสะอาดซึ่งไทยก็ส่งเสริมเรื่องนี้นอกจากนี้รัฐบาลยังมีความจริงจังในการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังดังที่ญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นเดียวกันอย่างเชื่อมั่นว่าในความคุ้นเคยระหว่างกันญี่ปุ่นจะยังคงร่วมมือและลงทุนในประเทศไทยต่อไปครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวย้ำรัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้ารวม7เดือนของรัฐบาลชุดนี้ยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐรวมทั้งการป้องกันธุรกรรมการเงินผิดกฎหมายยืนยันได้ว่าขณะนี้การทำธุรกรรมผิดปกติหรือว่าผิดกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากจริงๆทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติทั้ง Fitch Rating S&P แล้วก็ Moody ครับปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพถือว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องเหล่านี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องยาเสพติดด้วยนะครับว่ารัฐบาลก็ดำเนินการปราบ

0: ตามอย่างเต็มที่เหลือเพียงอย่างเดียวคือการเข้าไปปราบปรามโรงงานเท่านั้นซึ่งกรณีนี้ได้เริ่มพูดคุยกรณีที่มีโรงงานที่ผลิตยาเสพติดแล้วเข้ามาขายในประเทศไทยอีกทั้งยังมีความเสี่ยงสูงในการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยซึ่งได้พูดคุยเรื่องนี้กับประเทศเพื่อนบ้านด้านฝั่งตะวันตกของเราอย่างชัดเจนว่าคงจะปล่อยเป็นเช่นนั้นไม่ได้ครับประเทศไทยในการปราบปรามอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบสามารถพูดได้ว่ารัฐบาลไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้ขาดไม่มีครม.คนไหนที่ไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนย้ำว่าไม่มีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นไม่มีเหตุผลใดๆครับที่จะประนีประนอมกับผู้กระทำผิดกฎหมายครับ
1: มาที่เรื่องของกองประกวด Miss Universe Cambodia นะคะที่บิดเบือนข้อมูลวัฒนธรรมภาพสตรีสยามสมัยร.5นะคะนางสาวซาบิดาไทเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ประชุมเรื่องนี้นะคะบอกว่าตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียที่ผู้จัดงานเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอวิดีอาร์ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาโดยเป็นที่ปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพอันมีแหล่งเป็นที่มาของไทยกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำนี้ไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่ว่าเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดVTR ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและก็โน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชากระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจึงขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำนี้ยุติการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนแล้วก็ขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายนี้เป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่ถ่ายขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรช่วงพ.ศ. 2449ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่สำคัญภาพนี้ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวชิรญาณแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับยูเนสโกเมื่อปี2560ด้วยภาพต้นฉบับจะมีตรากรมศิลปากรประทับลายน้ำอยู่ค่ะแต่ว่าเวทีและกองประกวดก็นำลายน้ำออกไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยภายในงานแถลงข่าววันนี้นะคะมีการนำเอาฟิล์มกระจกมาจัดแสดงให้สื่อมวลชนได้ชมด้วยคราวนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักตวนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของกัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไขถ้ากองประกวดยังไม่แก้ไขทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายแล้วก็จะดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมค่ะทางนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการของชุดไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่องแล้วก็นำชุดไทยไปจัดโรดโชว์จัดแสดงนิทรรศการต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่เนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสหรือว่าอย่างญี่ปุ่นนะคะเพื่อจะสร้างความรับรู้และมูลค่าสูงมากทำให้ประชาคมโลกรับรู้รับทราบถึงที่มาที่ไปของชุดไทยผ่านการเล่าเรื่องการแต่งกายสตรีในยุคก่อนซึ่งเป็นที่มาของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบก็เป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมพยายามที่จะดำเนินการโดยไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ
0: รัฐบาลย้ำดูแลค่าครองชีพต้องมองทั้งระบบครับชี้ราคาน้ำมันส่งผลทั้งค่าขนส่งราคาสินค้าแต่ละมาตรการมีเป้าหมายต่างกันใช้เงินรัฐต้องตรงจุดคุ้มค่าย้ำวงเงินกู้ไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลครับได้ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานและผลกระทบต่อประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณามาตรการดูแลค่าครองชีพที่ต้องพิจารณาถึงทั้งต้นทุนพลังงานค่าขนส่งราคาสินค้ากำลังซื้อและฐานะการคลังของประเทศควบคู่กันอย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ใช้รถยนต์เท่านั้นแต่เป็นต้นทุนของระบบเศรษฐกิจที่ส่งผ่านไปยังค่าขนส่งภาคเกษตรการผลิตและก็ราคาสินค้าในชีวิตประจำวันโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับปัญหาและพิจารณาว่าความช่วยเหลือส่งถึงประชาชนได้จริงมากน้อยเพียงใดสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลมีแผนที่จะขยายมาตรการออกไปในขณะนี้ครับก็มีเป้าหมายบรรเทาค่าครองชีพรักษากำลังซื้อดูแลกลุ่มเปราะบางและช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนไปยังร้านค้ารายย่อยขณะที่โครงการ60/40ยังครอบคลุมบริการขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมจึงเป็นมาตรการที่ออกแบบเพื่อช่วยประชาชนและเศรษฐกิจฐานรากไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะเรื่องราคาพลังงานราคาน้ำมันส่งผลต่อประชาชนผ่านหลายช่องทางครับขณะที่การดูแลค่าครองชีพก็มีเครื่องมือหลายประเภทแต่ละมาตรการช่วยประชาชนต่างกลุ่มและส่งผลต่อ ระบบเศรษฐกิจต่างกันรัฐบาลจึงต้องพิจารณาให้ครบทุกด้านก่อนตัด

0: สินใจเลือกใช้มาตรการครับในมุมนโยบายในการดูแลค่าครองชีพไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเลือกระหว่างราคาน้ำมันกับช่วยกำลังซื้อแต่ละมาตรการก็เป็นเครื่องมือแต่ละประเภทแต่รัฐบาลต้องพิจารณามากกว่าก็คือปัญหาอยู่ตรงไหนประชาชนกลุ่มใดได้รับผลกระทบและมาตรการใดให้ผลคุ้มกับเงินของประเทศมากที่สุดครับสำหรับกรณีที่มีการระบุถึงวงเงินกู้คงเหลือประมาณ 50,000 ล้านบาทยังต้องตรวจสอบสถานะให้ชัดว่าเป็นกรอบวงเงินที่ยังไม่ได้จัดสรรวงเงินที่มีภาระผูกพันหรือวงเงินที่สามารถนำมาพิจารณาใหม่ได้เนื่องจากแต่ละส่วนมีสถานะทางบัญชีและข้อกฎหมายที่แตกต่างกันครับอย่างไรก็ตามก็ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนควบคู่การรักษาวินัยการคลังเพื่อให้มาตรการของรัฐเหมาะสมกับปัญหาและครอบคลุมประชาชนแต่ละกลุ่มอย่างตรงจุดครับ12:09 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: Mcard Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
6: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูเรื่องของภาษีสหรัฐค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดถึงเรื่องของภาษีสหรัฐในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าก่อนหน้านั้นได้มีการหารือกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐแล้วก็พบปะกันที่วอชิงตันดีซีนะคะมีการสรุปกรอบแล้วเพื่อที่จะไม่ทำให้อัตราภาษีของไทยสูงเกินประเทศเพื่อนบ้านและไม่เกินกรอบเดิมที่มีการเจรจาไว้ที่ 19% เรายืนยันหลักการและก็รายละเอียดนี้ค่ะส่วนตัวไม่ได้ติดใจอะไรพยายามจะให้ไม่เกินกรอบเดิมที่ตั้งไว้อย่างไรก็ตามอาจจะขอให้นายกรัฐมนตรีเจรจาเพิ่มเติมกับประธานาธิบดีสหรัฐพอที่ผ่านมาไทยก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมาตลอดนะคะซึ่งความสำคัญตรงนี้ต้องเป็นในระดับผู้นำคุยกันค่ะด้านนายพิสารมานวพัฒน์ทีมบริหารนโยบายการต่างประเทศพรรคประชาชนก็พูดถึงเรื่องของการเจรจาการค้าต่างตอบแทนสหรัฐนะคะว่าถ้าประเทศไทยจบดีลกับสหรัฐแล้วต้องเสียภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าส่งออกมากกว่า 12.5% จะถือว่ารัฐบาลสอบตกค่ะจากการที่สหรัฐใช้มาตรการ301ของกฎหมายการค้าสอบสวนไทย2ประเด็นก็คือการใช้แรงงานบังคับกับกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งจากที่ตนติดตามข่าวก็ทราบว่านางสุภจีต้องการเคลียร์รายละเอียดให้จบนะคะเพื่อจะปูทางให้นายกรัฐมนตรีสามารถปิดดีลกับประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเป็นทางการระหว่างที่นายกไปประชุมที่นครนิวยอร์กสัปดาห์นี้ได้ค่ะนายพิสารก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าถ้าปิดดีลที่ 19% ตามข่าวจริงก็ต้องถามรัฐบาลว่าเป็นดีลที่ดีที่สุดสำหรับผลประโยชน์ของไทยได้อย่างไรเพราะเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนที่ถูกเก็บไม่เกิน 12.5 อย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียเก็บ 10% เวียดนามสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ 12.5% และมองว่าการพูดคุยกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐที่ผ่านมาไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบชัดเจนค่ะเพราะว่าเราเล่นตามเกมที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐถนัดและเป็นผู้กำหนดอีกทั้งผู้แทนการค้าสหรัฐก็ไม่สนใจมิติด้านภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเป็นไพ่ใบสำคัญในการเจรจาต่อรองของเรานะคะซึ่งนายพิสารบอกว่าถ้ารัฐบาลปล่อยให้ไทยถูกเก็บภาษีสูงกว่า 12.5% จะกระทบต่อมูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐประมาณ 2.5 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งถือเป็น1ใน4ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดที่เราส่งไปทั่วโลกเลยนะคะทางครม.เงาของพรรคประชาชนก็เลยมีข้อเสนอ3ข้อต่อนายกนะคะซึ่งถ้ามีโอกาสพูดคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์นะคะข้อแรกคือนายกก็ควรจะบอกทรัมป์อย่างตรงไปตรงมาว่าไทยมีข้อได้เปรียบเสีย

0: เปรียบด้านการค้าต่างประเทศอย่างไรและไทยขอปรับโครงสร้างการค้าโดยจะตรวจสอบรายการสินค้าบังคับการใช้กฎหมายกับธุรกิจเทาโรงงานเทาสินค้าสวมสิทธิ์ที่มุ่งส่งผ่านประเทศไทยต่อไปยังสหรัฐจนทำให้ไทยเดือดร้อนจากภาษีตอบโต้และคนไทยไม่ได้ผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นรวมถึงไทยจะจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเพื่อให้สินค้าไทยที่ไปสหรัฐปราศจากแรงงานบังคับข้อ2นายกควรจะบอกทรัมป์ค่ะว่าเราจะสนับสนุนการลงทุนของไทยที่สร้างงานในสหรัฐอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอให้ทรัมป์นั้นสนับสนุนบริษัทชั้นนำของสหรัฐที่ย้ายฐานการลงทุนจากประเทศคู่แข่งในภูมิภาคอาเซียนมาที่ไทยด้วยและข้อสุดท้ายนายกต้องโน้มน้าววิธีหาวิธีให้ทรัมป์นั้นแวะมาเยือนไทยในโอกาสที่มาเยือนภูมิภาคนี้นะคะรัฐบาลต้องรู้จักใช้คนหรือว่าสร้างไพ่รู้จักดึงดูดสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์อยากได้อยากมีอยากเป็นและสามารถล็อบบี้คนที่เข้าถึงทรัมป์เพื่อโยงผลประโยชน์ไทยสหรัฐในมิติภูมิรัฐศาสตร์ได้ค่ะ
1: ผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการครับนายณฤพลเย็นประเสริฐกลุ่มผึ้งหลวงเอาชนะนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนเจ้าตัวประกาศพร้อมสานงานต่ออดีตนายกทันทีครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลข1จากกลุ่มผึ้งหลวงครับได้ 193,653 คะแนนอันดับ2นายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชน 138,274 คะแนนจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 376,278 คนซึ่งนายนฤพลครับเมื่อวานนี้ได้กล่าวขอบคุณชาวนนทบุรีที่ให้ความไว้วางใจกลุ่มผึ้งหลวงพร้อมกล่าวถึงอดีตนายกธงชัยซึ่งมีศักดิ์เป็นอาว่านโยบายที่วางไว้เป็นแนวทางที่ดีแล้วทุกคนรักท่านมากไปที่ไหนก็มีแต่คนพูดถึงว่ารักท่านมากคิดถึงท่านมากอยากให้พวกเราสานต่อทุกนโยบายที่วางไว้ก่อนทิ้งท้ายว่าจะสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้เพราะฉะนั้นขอให้อาสบายใจได้ครับมีความเคลื่อนไหวจากหัวหน้าพรรคประชาชนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิย้ำครับว่าเปอร์เซ็นต์ที่เมื่อเทียบกับคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ช่องว่างถือว่าน้อยลงครับส่วนเป็นเพราะมีผู้สมัครจำนวนมากทำให้คะแนนกระจายหรือไม่ไม่อยากบอกว่าเป็นปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมันคงมีหลายปัจจัยแต่ตัวเลขที่เห็นชัดเจนคือคนที่ออกมาใช้สิทธิ์น้อยลงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเป็นหน้าที่ของทุกพรรคการเมืองและผู้สมัครครับที่จะช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากนอกจากนี้ครับนายณัฐพงษ์ยังพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าไทม์ไลน์คดีหัวสว.ว่าจะเดินอย่างไรต่อด้วยนะครับโดยบอกว่าพรรคประชาชนจะเดินหน้าตามกฎหมายที่ถูกต้องในการพยายามเอาผิดกกต.หรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เชื่อว่ามีเหตุเบื้องหลังที่ไม่ได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาหรือว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบซึ่งตอนนี้ทีมกฎหมายของพรรคประชาชนครับเตรียมคำร้องที่จะยื่นร้องต่อปปช.เสร็จแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นระหว่างสัปดาห์หรือว่ามีข้อมูลหลักฐานพยานขึ้นมาใหม่ทำให้ต้องมีการปรับปรุงคำร้องให้รอบคอบรัดกุมมากขึ้นครับนายณัฐพงษ์ยืนยันว่าตอนนี้พร้อมที่จะยื่นได้ทันทีน่าจะอยู่ในกรอบสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันแต่บางทีอาจจะมีเหตุเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่ทำให้ต้องปรับปรุงหากมีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ที่มองไว้ก็คิดว่าไม่เกินวันศุกร์นี้ครับตนจะเป็นผู้ไปยื่นคำร้องต่อปปช.โดยตรงเมื่อถามถึงความคืบหน้าการยื่นฟักฟอกไปถึงไหนแล้วนายณัฐพงษ์บอกว่าได้คุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าอยู่ในกรอบสมัยประชุมนี้แน่นอนเชื่อว่าอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนแน่นอนครับที่ยติจากข้อสู่สภาแต่ยังให้รายละเอียดไม่ได้มากครับส่วนเรื่องหัวสวจะเป็นประเด็นหลักหรือแค่ส่วนหนึ่งของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายณัฐพงษ์บอกว่าตอนนี้เห็นว่านโยบายตอนนี้เห็นว่านายโสภณสารัมประธานรัฐสภาออกไม่สัมภาษณ์ว่าไม่มีความพยายามในการเตะสกัดหรือว่าพยายามบล็อกไม่ให้นำเรื่องโกงสว.มาอภิปรายไม่ไว้วางใจก็อยากให้ประธานสภายืนยันในหลักการนี้ต่อไปเพราะว่าการอภิปรายในตัวคุณสมบัติพฤติกรรมที่มาจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของรัฐบาลโดยตรงแม้จะอยู่ในหรือว่านอกรัฐบาลชุดนี้นั้นเป็นสิ่งที่สามารถนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 มล. 8 ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้น

0: กริ่มกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จากกรณีมีไฟไหม้รางรถไฟฟ้าเมื่อวานนี้นะคะทำให้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกับสีม่วงนั้นไม่สามารถเปิดเดินรถตามปกติได้แต่ว่าเมื่อเช้านี้มีข่าวดีนะคะเปิดเดินรถได้เหมือนเดิมแล้วนะคะเมื่อเช้าผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่สถานีรถไฟฟ้าเตาปูนค่ะซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงซึ่งเช้าวันนี้ก็ให้บริการตามปกติแล้วนะคะประชาชนก็ทยอยมาใช้บริการต่อเนื่องส่วนใหญ่ก็เผื่อเวลาการเดินทางเพื่อป้องกันผลกระทบถ้าเกิดเหตุขัดข้องซ้ำค่ะเมื่อวานนี้ก็มีเหตุไฟแม่รางไฟฟ้าขัดข้องต้องปิดบริการบางส่วนไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็ซ่อมแซมจนเปิดให้บริการตามปกติได้ช่วง 5:30 ที่ผ่านมาค่ะรายเดอร์ที่รอให้บริการอยู่ที่บริเวณดังกล่าวบอกว่าช่วงเกิดเหตุมีผู้โดยสารได้รับผลกระทบลงจากรถไฟฟ้ามาใช้รถเมล์ใช้วินมอเตอร์ไซค์รวมถึงเรียกรายเดอร์ผ่านแอปจำนวนมากค่ะขณะที่รายเดอร์อีกคนก็บอกว่าตอนเกิดเหตุพอดีตนขี่รถออกไปก่อนแต่ว่ามีน้องอีก2คนอย่างนั่งพักอยู่ที่นี่ก็เลยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะน้องก็เล่าว่านั่งอยู่ดีๆก็มีประกายไฟตกลงมาน้องคนแรกหนีได้ทันค่ะส่วนอีกคนนึงเนี่ยรถถูกประกายไฟตกใส่เสียหายเล็กน้อยค่ะด้านบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดหรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขแล้วก็ตรวจสอบระบบทั้งคืนนะคะเพื่อจะรองรับการเดินทางในช่วงเช้าส่วนสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบอกว่าเกิดจากประกายไฟบริเวณชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงส่งให้ระบบไฟจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนุสัญญาณได้รับความเสียหายค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณพร้อมตรวจสอบความเสียหายของระบบทั้งคืนนะคะก่อนจะเปิดให้บริการปกติในช่วงเช้าวันนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้ก็มีเหตุรถไฟขัดข้องอีกนะคะคราวนี้เป็น BTS ค่ะเหตุเกิดขึ้นตอน 9:44 นาทีรถไฟฟ้าขัดข้องที่สถานีอโศกฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตนะคะไม่สามารถทำการแก้ไขได้ BTS ก็ปรับรูปแบบการเดินรถค่ะโดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติช่วงสถานีคูคตถึงเพลินจิตแล้วก็สถานีบางจากถึงสถานีเคหะสำหรับสถานีเพลินจิตถึงอ่อนนุชก็มีขบวนรถให้บริการล่าช้าผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานีปลายทางเคหะให้มาเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีเพลินจิตนะคะส่วนผู้โดยสารที่จะไปสถานีปลายทางคูคตก็ให้มาเปลี่ยนรถที่สถานีบางจากก็เผื่อเวลาการเดินทางไว้ด้วยค่ะ
2: พักสั้นๆครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับมีเหตุสลดกลางกรุงครับคนงานพลัดตกท่อลึก3เมตรใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณวิถีเสียชีวิตครับคาดลื่นถลายขณะลงไปล้างตัวก่อนเลิกงานเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง 7:00 น.เช้าที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่สายด่วน199ได้รับแจ้งเหตุคนงานรับเหมาโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้านครหลวงพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำซึ่งมีความลึกประมาณ 2-3 เมตรบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณวิถีถนนสุขุมวิทเขตพระขนงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยพระขนงจึงรีบรุดไปตรวจสอบแล้วก็เร่งวางแผนช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับเบื้องต้นผู้สูญหายเป็นชายอายุ32ปีชื่อนายพาโตะเป็นบุคคลจากพื้นที่สูงจังหวัดตากซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทรับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในจุดดังกล่าวช่วงกลางคืนคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อล้างตัวก่อนลื่นพลัดตกลงไปโดยปฏิบัติการค้นหาก็เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากในท่อมีความลึกแล้วก็อับอากาศเจ้าหน้าที่ร่วมกันระดมกำลังและอุปกรณ์เข้าไปค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลา 8:55 นาทีครับทีมกู้ภัยใต้น้ำของมูลนิธิปอเต็กตึงก็พบร่างของนายพาโตะซึ่งเสียชีวิตแล้วแล้วก็นำขึ้นมาจากท่อได้สำเร็จด้านผู้อำนวยการเขตพระขนงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมบอกว่าจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับเหมาจากการไฟฟ้าในช่วงกลางคืนซึ่งจะต้องนับจำนวนคนงานแล้วก็ส่งมอบคืนพื้นที่ในช่วงเช้าโดยเพื่อนร่วมงานสังเกตเห็นว่าคนงานหายไป1คนครับจึงออกตามหาจนพบร่องรอยการพลัดตกแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทางนี้เจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตส่งตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็มาตรการความปลอดภัยในการทำงานอย่าง

0: เข้มงวดต่อไปครับ
1: สืบหัวหมากผนึกกำลังสน.เตาปูนสปภ.รวบแก๊ง5วัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ปาดหน้ายิงอริเจ็บริมถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.หัวหมากส่วนที่กำลังร่วมกับสน.เตาปูนและตำรวจสายตรวจ1บก.สปภ.ตามแกะรอยกดดันจนสามารถติดตามจับกลุ่มวัยรุ่น5คนที่ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ตามประกบนายเอกรินทร์บุญมาเลิศอายุ20ปีคู่อริก่อนใช้อาวุธปืนยิงอีกฝ่ายจนบาดเจ็บริมถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าแขวงหัวหมากเขตบางกะปิพร้อมนำตัวไปชี้จุดและเอาอาวุธปืนลูกโม่ของกลางที่ใช้ก่อเหตุและนำไปซุกซ่อนไว้ที่ลานจอดรถหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านซอยร่มเกล้าเคหะนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะนายเอกรินทร์ถูกยิงที่ไหล่ด้านขวาด้านหน้า1นัดนะคะเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลสมิติเวชจากการสอบถามแฟนสาวของผู้บาดเจ็บที่อยู่ในเหตุการณ์ให้การกับตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มาด้วยกัน2คันค่ะคันแรกเป็น Honda Wave นะคะนั่งซ้อน3กันมาอีกคันเป็น Honda Click ค่ะนั่งซ้อน2ขี่รถเข้ามาปาดหน้าแล้วก็สั่งให้จอดจากนั้นนายเอกรินทร์ก็เดินไปเจรจาจนมีปากเสียงกันรุนแรงก่อนที่วัยรุ่นจะใช้ปืนยิงแล้วก็รีบหนีไปค่ะหลังเกิดเหตุฝ่ายสืบสวนสน.หัวหมากก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาเส้นทางหลบหนีพร้อมกับสอบปากคำหาเบาะแสเพิ่มเติมนะคะจนทราบตัวผู้ก่อเหตุว่าอาศัยที่คอนโดแห่งหนึ่งในซอยนักกีฬาแหลมทอง9ก็เลยนำกำลังไปซุ่มรอจับกุมกระทั่งล็อกตัวเยาวชนอายุ16ปีและ15ปีได้ที่บริเวณลานจอดรถของคอนโดค่ะพร้อมกับรถจักรยานยนต์ Honda Click ที่ใช้ก่อเหตุสอบสวนขยายผลเยาวชนทั้ง2คนสารภาพนะคะว่าร่วมก่อเหตุจริงและผู้ร่วมก่อเหตุอีก3คนก็หลบหนีไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เจ้าหน้าที่จึงประสานตำรวจสน.เตาปูนปิดล้อมและควบคุมตัวนายจุลจักรอายุ20ปีและนายอรรถพลอายุ19ปีไว้ได้ในเวลาต่อมาโดยนายจุลจักรมือปืนนั้นนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดของกลางปืนลูกโม่ขนาด .38 ที่ซ่อนไว้ที่ลานจอดรถหมู่บ้านแห่ง1ย่านเคหะร่มเกล้า78ค่ะล่าสุดนายนัทเมธาอายุ19ปีนะคะผู้ต้องหาคนที่5ก็เดินทางมามอบตัวกับตำรวจแล้วเบื้องต้นทั้ง5คนถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าและร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
0: มีรายงานจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นครับเมืองใหญ่ๆในประเทศญี่ปุ่นยังไม่ได้นำรถกำจัดขยะ EV มาใช้อย่างจริงจังครับเนื่องจากมีปัญหาหลายด้านคุณกนิษฐา มัตสุโอะมีรายงานครับ
2: ทั้งในโตเกียวและโอซาก้าก็ยังไม่ได้ใช้รถเก็บขยะ EV อย่างจริงจังค่ะยังคงอยู่ในช่วงทดลองสำหรับเมืองโอซาก้าการเก็บขยะกว่าร้อยละ60ได้จ้างบริษัทเอกชนจำนวนกว่า300บริษัททำขยะที่เหลือราวร้อยละ40หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองใช้รถขยะราว650คันเจ้าหน้าที่ราว 1,280 คนทำหน้าที่อยู่หลายปีมานี้เมืองโอซาก้าพยายามลดต้นทุนการบริหารจัดการด้วยการเอาท์ซอร์ซิ่งให้เอกชนหลายแห่งเข้ามารับทอดต่อตามลำดับทางนี้เพื่อขจัดปัญหาการช่อโกงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะปัจจุบันขยะขนาดใหญ่พลาสติกตลอดจนขยะที่นำไปรีไซเคิลได้แต่ละชนิดจะถูกแยกไปกำจัดที่โรงกำจัดเฉพาะแต่ละชนิดซึ่งเอกชนรับหน้าที่เป็นผู้เก็บรวบรวมส่วนขยะสดก็กำลังทยอยใช้บริษัทเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามก็ยังคงรักษาจำนวนเจ้าหน้าที่ของเมืองไว้จำนวนหนึ่งสำหรับรถกำจัดขยะไฟฟ้าหรือว่ารถขยะ EV นั้นเมืองโอซาก้าได้ทำสัญญาทดลองใช้กับ JFE Engineering และบริษัทเอกชนบางแห่งมาหลายปีแล้วภายใต้นโยบายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไฟฟ้าที่ใช้ชาร์จแบตเตอรี่เป็นไฟฟ้าที่ได้จากโรงงานเผาขยะของเมืองปัจจุบันยังอยู่ในช่วงประเมินศักยภาพการใช้งานประจำและยามเกิดภัยพิบัติอยู่ค่ะสำหรับรถกำจัดขยะ BEV นั้นมีรถ FEV แบบ Bodybuilding ของ Isuzu แล้วก็อีกหลายต่อหลายค่ายทยอยออกมาแต่เมื่อคำนึงถึงความต่อเนื่องในระยะทางการวิ่งต้นทุนและปัจจัยอื่นๆแล้วรถไฮบริดดูจะเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดในขณะนี้หัวข้อที่ถูกนำมาพิจารณาเกี่ยวกับรถกำจัดขยะ EV นั้นไม่ใช่แต่เพียงแค่วิ่งได้จำเป็นต้องบรรทุกได้เป็นจำนวนมากและกำจัดขยะภายในตัวรถได้ด้วยจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ามากแบตเตอรี่จะหมดเร็วกว่ารถทั่วไปหากต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆจะเก็บแล้วก็กำจัดขยะไม่ทันยามเกิดภัยพิบัติไฟดับอาจทำให้ขยะล้นเมือง แม้ปัจจุบันการชาร์จแบตเตอรี่จาก

0: ถานีที่ติดตั้งใหม่ๆจะเร็วขึ้นก็ตามแต่ก็มีส่วนราชการท้องถิ่นอื่นๆให้ข้อมูลค่ะว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณกว่า100ล้านเยนต่อ1สถานีและปัญหาของรถขยะ EV คือแบตเตอรี่เสื่อมไปตามวันเวลาเพียงค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็กินมูลค่ากว่า100ล้านเยนเช่นกันล้างรถเก่าลงการขายต่อเป็นรถมือสองก็ขายยากเมื่อเทียบกับรถน้ำมันหรือว่ารถไฮบริดหากกำหนดให้เอกชนเร่งนำรถขยะ EV มาใช้เมืองก็ต้องจ่ายเงินช่วยแก่เอกชนจำนวนหนึ่งด้วยเหตุผลข้างต้นค่ะโอซาก้าโตเกียวแล้วก็เมืองใหญ่ๆหลายต่อหลายเมืองในญี่ปุ่นจึงยังไม่นำรถขยะ EV มาใช้กันอย่างจริงจังรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโคโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น
1: กลุ่มกบฏฮูตีครับตอนนี้กำลังโจมตีซาอุดิอาระเบียอีกระลอกหนึ่งคราวนี้ลึกเข้าไปแถบกรุงริยาดเลยครับทำให้โรงกลั่นน้ำมันใกล้เมืองหลวงเสียหายแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็มีรายงานข่าวนะครับว่าสหรัฐเองก็กำลังวางแผนโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิหร่านด้วยนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางครับเวลาหมดแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้ครับคุณดาราการทองลิ่มผมดรงจันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
6: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์ 6:00 น.ถึง 2:00 น.นะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
3: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์ 6:00 น.ถึง 2:00 น.M-Court News FM 100.5 อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
7: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว M-Court News FM 100.5
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Court News โทร02-201-6373
3: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง M-Court News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมยทินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเสน่ห์คลินิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
10: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันจันทร์

0: ันที่21กันยายน2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะท่านข่าวท่านกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้น

0: มาไม่ใช่วิ่งเอเชียนเกมนะค่ะก็คุณจักรพันธ์ในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาเนาะแล้วก็เรื่องของรถไฟฟ้า MRT ที่มีไฟลุกไหม้นะก็เอาเหรียญทองก่อนแล้วกันเนาะ3 เหรียญทองแรก
1: เอาเรื่องดีๆดีกว่าเรื่องดีๆสำหรับประเทศเรานะครับก็คือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับก็ของเรานี่เมื่อสรุปเหรียญแล้ววันนี้ก็มาอยู่ที่อันดับ4ได้ถึง3 เหรียญทอง1 เหรียญเงินนะครับซึ่งก็อยู่ลำดับที่4รองลงมาจากทีมชาติจีนใช่ไหมอ
0: ัน
1: ดับ1เขาคว้าไปแล้ว6 เหรียญทอง3 เหรียญเงิน20 เหรียญทองแดงตามมาด้วยประเทศเจ้าภาพคือญี่ปุ่นครับเขาได้6 เหรียญทองเหมือนกันแต่เขา7 เหรียญเงิน19 เหรียญทองแดงนะครับก็ถือว่าเป็นลำดับที่2รองจากจีนและลำดับที่3ก็คือเกาหลีใต้ครับเขาก็คว้าไป3 เหรียญทอง3 เหรียญเงินกับ7 เหรียญทองแดงส่วนประเทศไทยเราอยู่ลำดับที่4นะครับก็ได้ไป3 เหรียญทองกับ1 เหรียญเงินนะครับก็ถือว่าเราก็ทะยอยทะยานขึ้นมาด้วยความรวดเร็วว่ากว่า3 เหรียญทองจากกีฬาเทคบอลนะครับกว่าเรียบเลยเป็นประวัติศาสตร์นะครับก็ถือว่าสร้างให้วงการกีฬาของประเทศไทยขึ้นลำดับมาอยู่ที่ระดับที่4ได้3 เหรียญทองเพราะว่าเรากวาดหมดเลยทุกประเภทของเทคบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นชายคู่หรือว่าประเภทหญิงคู่หรือว่าคู่ผสมชายหญิงเราก็สามารถคว้าเหรียญทองได้ทั้ง3ประเภทครบทั้ง3ประเภทเลยครับ
0: ค่ะจริงเทคบอลนี่เขามี5 เหรียญนะแล้วเขาบังคับห้ามส่งเกิน3ประเภทเขากลัวว่าเราจะได้หมดก็เลยอีกเหรียญนึง
1: เราคว้าได้จริงๆนะ
0: เราคว้าได้เพราะว่าเรามีความชำนาญจัดกีฬาตะกร้อแล้วก็
1: เซปักตะกร้อเพราะว่านักกีฬาหญิงของเราท่านหนึ่งนี่ก็คือเป็นแชมป์เก่าของนักกีฬาเซปักตะกร้อเลยคือน้องนิดสุภาวดีวงคำจันทร์เลยเธอก็ลงแข่ง2ประเภทเลยนะครับทั้งประเภทหญิงคู่ด้วยแล้วก็ประเภทคู่ผสมชายหญิงด้วยหญิงคู่เธอก็ประกบคู่กับน้องหยกจ
0: ุ
1: ธาทิพย์กันทะทงนะครับก็สามารถคว้าเหรียญทองคือเอาชนะเมียนมามาได้ส่วนคู่ผสมที่เธอไปจับคู่กับนักกีฬาชายไทยนะครับคือคุณพักพงษ์เดชเจริญนี่ก็ทำให้น้องนิดสุภาวดีนี่ก็สามารถคว้าแชมป์ในประเภทคู่ผสมได้อีกนะครับส่วนอีกเหรียญทองนึงก็มาจากประเภทชายคู่นะครับซึ่งก็ต้องยกย่องนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเทคบอลนี่คือสุรศักดิ์ทาวสิรินะครับกับจิรติจันเลียงนะครับก็สามารถที่เอาชนะประเภทชายคู่เอาชนะเลบานอนมาได้ครับ
0: ค่ะส่วนอีกเหรียญหนึ่งไม่ใช่ของไทยเป็นของเมียนมาแต่ว่าเป็นโค้ชชาวไทยที่เป็นผู้ฝึกสอนแล้วก็ทำให้ทางด้านของนักกีฬาเมียนมานั้นปรากฏว่าได้เหรียญทองซึ่งอย่างนี้ก็โหฮือหามากก็ทำให้หลายคนก็หูติดตามข่าวกันนะว่าเออมันยังไงขนาดเราไปเป็นโค้ชเราก็ยังได้ทำให้นักกีฬาได้รางวัลก็ถือว่าเป็นโค้ชได้รางวัลเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้นี่ก็ต้องถือว่ากีฬานี้คือเราฟาดทีเดียว3 เหรียญรวด
1: เรียนเลยครับรางวัลก็ถือว่าเป็นทักษะที่มาจากเซปักตะกร้อด้วยกันทั้งนั้นนะครับเพราะว่านักกีฬาของเราที่ลงแข่งขันเทคบอลนี่ก็มาจากเซปักตะกร้อเกือบทั้งนั้นเลยทุกคนที่ลงแข่งขันก็คงจะมีทักษะเรื่องของการเล่นเซปักตะกร้อมาสามารถมาปรับใช้ทำให้มีฝีไม้ลายมือเรียกว่าอย่างน้องนิดสุภาวดีเนี่ยมีแรงกิ้งอยู่อันดับ1ของโลกเลยนะฝ
0: ี
1: ไม้ลายเท้าของเธอ
0: ลายเท้าทีนี้พูดถึงว่าหลายๆประเทศเนี่ยพอหลังจากที่เมื่อปีกลายตอนที
1: ่
0: มันช่วงโควิดอะแล้วเราก็มีกีฬาประเภทนี้ขึ้นมาใหม่ใช่ไหมก็ปรากฏว่านักกีฬาไทยเนี่ยก็เขาเรียกว่าแอปพลายเพราะว่าดูแล้วมันเล่นเล่นบอลบนโต๊ะเทเบิลเทนนิสบนโต๊ะปิงปองเนี่ยนะเราก็ใช้วิทยายุทธในการตีลังกาแล้วก็ฟาด มันก็มีความใกล้เคียงกับกีฬาตะกร้อในบ้านเราปรากฏว่าทำชาวบ้านใบ้รับประทานกัน

0: จนตอนหลังก็สิ่งที่มีบอกข้อบังคับนะห้ามตีลังกาเกิน2หนหรืออะไรแบบเนี้ย
1: ใช่ๆครับในเกมครับในเกมรอบนึงเนี่ยห้ามตีลังกาแบบอ
0: ย่าตีเกิน
1: 2ครั้งเกิน2ครั้งไม่ได้โอ้ก็
0: เพราะฝรั่งมันกระโดดไม่ขึ้นไง
1: มาดูเมื่อวานนี้ผมได้ดูการถ่ายทอดสดนะครับก็เห็นนักกีฬาไทยเนี่ยเรียกว่าพอแต้มสุดท้ายเนี่ยแหมยังไม่ได้โชว์ฝีไม้ลายมือ
0: ขันเท้า
1: ตีลังกาโชว์ซะเลยบอกโอ้โหเรียกว่าสร้างเสียงปรบมือให้กับผู้ชมในสนามอย่างมากทีเดียวเพราะว่าคงจะเห็นลีลาแบบนี้ยากทีเดียวนะคร
0: ับ โอ้แล
1: ้
0: วก็
1: มาก็คงอั้นมาอยากจะตีตั้งแต่ต้นแล้ว
0: เดี๋ยวจะเตะตั้งแต่ต้น
1: เก็บไว้
0: เก็บ
1: ไว้คะแนนที่ท้ายไว้โชว์ฟาดก็เลยว่าก็มาดูกันก็เลยว่าถือว่าแสดงความสามารถได้อย่างดีทีเดียวครับ
0: ค่ะมีหม่งมีอะไรด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือในกีฬาประเภทนี้อาเซียนเราเนี่ยโอ้โหชำนาญมากเลยนะแต่หลายๆประเทศนี่ยังไหวไม่ทันนะอย่างทางมาเลเซียเนี่ยเขาก็อิงมาจากนักกีฬาฟุตบอลใช่ไหมคะส่วนของเราเนี่ยนักกีฬาตะกร้อมาทั้งนั้นนะแล้วก็ไม่มีปัญหากระดานยิ่งน้อยลงหมายถึงว่าพื้นที่ยิ่งน้อยลงด้วยก็ทำให้มีความชำนาญอย่างกรณีโค้ชชาวไทยที่มีบทบาทสำคัญในการคุมทีมหรือว่าฝึกสอนนักกีฬาให้กับประเทศเมียนมาก็มีความโดดเด่นก็คือโค้ชมอมแมมขออนุญาตคุยสักหน่อยหนึ่งมอมแมมเนี่ยเราก็เคยติดตามข่าวเธอมอมแมมก็คืออนุสราสุภการกำจรนะคะอดีตนักเตะตะกร้อทีมชาติไทยแล้วก็ตอนหลังก็ผันตัวไปเป็นโค้ชเป็นผู้ฝึกสอนเทคบอลแล้วก็พาทีมชาติเมียนมาสร้างประวัติศาสตร์ค่ะคว้าเหรียญทองเหรียญแรกในกีฬาเทคบอลเหมือนกันประเภทหญิงเดี่ยวน้องที่เป็นนักกีฬาเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะแต่เธอเป็นนักกีฬาฟุตบอลเก่าแล้วก็มาฝึกเล่นยังไม่ถึงปีเลยนะแล้วก็การแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็ทราบมาว่าอาจารย์บุญเลิศเจริญวงศ์จริงๆเป็นกุนซือของฟุตซอลชาวไทยก็เคยคุมทีมชาติเมียนมาลุยศึกประเภทระดับเอเชียนี้มาแล้วในครั้งนี้นี่มอมแมมนี่สุดยอดเป็นโค้ชที่เรียกว่าโอ้โหคนเขาฮือฮากันมากแล้วก็เชื่อว่ามันจะเปิดทางให้กับโค้ชชาวไทยอีกหลายๆท่านที่อาจจะผันตัวจากนักกีฬาไปเป็นผู้ฝึกสอนในกีฬาประเภทนี้นะคะอันนี้ต้องถือว่าเป็นโค้ชชาวไทยในลีกพม่าที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็ทำให้เธอเนี่ยได้เหรียญทองด้วยนะคะจริงมีอีกหลายท่านนะมีหลายท่านนะคะ
1: ครับ
0: มีโค้ชนกมีอะไรต่างๆก็หูนะคะก็มีเพื่อนบ้านน่ะตัดพ้อว่าโหไทยเนี่ยกวาดไป3เหรียญทองเทคบอลนะคะตามไม่ทันส่วนท่านที่ไปเป็นบอมแบมเนี่ยไปเป็นโค้ชให้กับทีมเมียนมาก็ได้เหรียญทองอีกนะประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งเราบางประเทศว่าโหเนี่ยเขายังไม่ได้สักเหรียญเลยนะสำหรับกีฬาประเภทนี้บอกตามไม่ทันตามไม่ทันจะต้องกลับตัวใหม่
1: ใช่ๆบางทีบางคนอาจจะไม่เข้าใจเทคบอลมันยังไงลักษณะโต๊ะที่ใช้ตีมันคล้ายโต๊ะปิงปองนะ
0: โต๊ะปิงปอง
1: แต่ว่ามีลักษณะเป็นโค้งที่ไม่เหมือนกับโต๊ะปิงปองโดยทั่วไปครับก็ถือว่าความยาวนี่ก็ประมาณ3เมตรเห็นจะว่าได้นะครับแต่ว่ากว้าง1เมตร7เซนนะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาที่กลับมายอดนิยมกว่าจะมาบรรจุในกีฬาเอเชียนเกมส์นี่โอ้ยผ่านมาทดลองมากันนานนะครับกีฬาสาธิตตั้งแต่ยุคต้นๆมาแล้วกระทั่งเนี่ยได้รับการบรรจุเข้าอยู่ในเอเชียนเกมนะครับก็เข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีการบรรจุรู้ไว้ในโอลิมปิกก็ได้นะครับ
0: ค่ะคือจริงๆถ้าเราจะเปรียบเนี่ยก็คือมันเป็นกีฬาที่ผสมระหว่างเสปักตะกร้อกับเทเบิลเทนนิสแต่ว่าเทคบอลเนี่ยใช้ลูกบอลเล่นบนโต๊ะทรงโค้งนะคะแล้วก
1: ็
0: มันทำให้มีแรงดึงดูดนักกีฬาใหม่ๆแล้วก็มีผู้ที่ชื่นชอบเยอะเหมือนกันแล้วก็รวมถึงตอนแรกๆที่เขาประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาก็ใช้นักกีฬาระดับโลกอะมาเขาเรียกว่ามาเป็นประชาสัมพันธ์มาสาธิตพอเจอลูก
1: ฟาดนักกีฬาไทยก็
0: ตีลังกาเข้าไป
1: เพราะว่ามันใช้สรีระร่างกายทุกส่วนเลยนะ
0: ยิ่งเล็กยิ่งดีด้วยนะ
1: ไหล่ซ้ายไหล่ขวาหน้าอกนะขาซ้ายขาขวาเท้าซ้ายเท้าขวานี่โอ้โหเล่นเซปักตะกร้อเราเนี่ยใช้ร่างกายในลักษณะแบบนี้มาจนชินแล้วนะครับแล้วเราก็เคยเป็นเจ้าเหรียญทองเซปักตะกร้อมาหลายยุคหลายสมัย
0: ก็เล่น

0: กับคู่แข่งมาเลเซีย
1: มาเล่นเทคบอลนี่ก็รู้สึกว่ากีฬาที่ผันตัวจากเซปักตะก้อมาเล่นเทคบอลนี่ก็เรียกว่าง่ายๆที่จะสามารถลงแข่งแล้วบอกการแข่งขันไม่เหนื่อยเท่าเซปักตะก้อด้วยซ้ำไปเพราะเซปักตะก้อนมีกว่าจะรับลูกกว่าโต้กลับอะไรอย่างเงี้ยแต่เทคบอลเนี่ยสังเกตเนี่ยเสิร์ฟปั๊บตีลังกาปั๊บฟาดลงจบแต่ละคะแนนเร็วมากเร็วกว่าเซปักตะก้อเยอะนะครับทำให้นักกีฬาของเราหลายคนก็เลยผันตัวมาเล่นกีฬาประเภทนี้กันมาก
0: จริงๆมันมีรากมาจากเรื่องของนักฟุตบอลที่เรียกว่าชื่นชอบกีฬาแล้วก็เอามาเล่นกันบนโต๊ะเทเบิลเทนนิสเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันถือกำเนิดในฮังการีจริงๆเดนเคยเล่าไปแล้วตั้งแต่ปีแรกเลยที่นักกีฬาต่างชาติเนี่ยเขายืนทำตาปริบๆมองดูนักกีฬาไทยเนี่ยไปฟาดตีลังกาฟาดนะฮะก็ทำให้หลายๆคนตื่นตะลึงกันนะคือแรกๆมันจะมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบกีฬา 3-4 คนนะคะอย่างเช่นกบอบอชานี่ซึ่งเป็นอดีตนักฟุตบอลจัจี้กัดยานแล้วก็วิกเตอร์ฮูซานักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เขาก็เตะเล่นกันเล่นกันเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าพอเล่นบนโต๊ะปิงปองมันกระดอนแบบไม่สม่ำเสมอก็เลยมีการปรับไอตัวโต๊ะเนี่ยค่ะให้มันมีความโค้งลงโค้งด้านนู้นกับโค้งด้านนี้ลงเพื่อออกแบบให้มันมีการกระดอนได้เรียกว่ากลับมาหาคนเล่นได้เหมือนเราตีปิงปองอ่ะแล้วมันก็กลับมาตีเหมือนเวลาที่เราเล่นกีฬาที่ฟาดกับดิฉันลืมชื่อหลายๆกีฬานะแล้วก็มันคล้ายๆเทเบิลเทนนิสแล้วก็ฟุตบอลนั่นเองแล้วก็มีการก่อตั้งสหพันธ์เทคบอลนานาชาติขึ้นมาเพื่อควบคุมกติกาแล้วก็ผลักดันให้กลายเป็นกติกาสากลก็หวานประเทศไทยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยจริงๆรูปร่างคนที่เล่นเทคบอลทีแรกเขานึกว่าใหญ่ๆโตๆแบบนักฟุตบอลเราจะได้เปรียบจริงไม่ใช่เพราะพวกเรานี่เล่นตะกร้อเนี่ยโอ้ยิ่งเบาเนี่ยยิ่งมีแรงฟาดนะกระโดดทีทั้งตัวนะก็กวาด3เหรียญเรียบร้อย
1: เรียบร้อยไป
0: ฟังเพลงชาติกันหูชา
1: สามครั้งไปเลยนะครับแล้ววันนี้ไฮไลท์สำคัญก็ยังอยู่ที
0: ่
1: วอลเลย์บอลหญิงนะครับทีมชาติไทยบ่ายสองโมงซึ่งเราจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับถ้าเพื่อเราผ่านจีนไปได้ก็ไปรอชิงแชมป์ชิงเหรียญทองเลยซึ่งยังไม่ทราบว่าจะเจอใครแต่แบบการแข่งขันกว่าเราจะได้เหรียญทองนี่เจอคู่แข่งที่แข็งแข็งแกร่งทั้งนั้นนะครับแม้เราจะผ่านชนะเข้ามาบ้างแล้วอย่างเช่นจีนเราก็ชนะมาแล้วเมื่อล่าสุดใช่ไหมญี่ปุ่นเราก็ผ่านเข้ามาแล้วหรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้เราก็ชนะมาแล้วแต่เนื่องจากผลการแข่งขันในบ่ายสองวันนี้ที่เราพบกับจีนนี่ถ้าหากเราสามารถเอาชนะและผ่านไปได้ก็ไปรอชิงเหรียญทองซึ่งไม่ทราบว่าจะเจอกับใครระหว่างญี่ปุ่น
0: น่าจะเป็นญี่ปุ่น
1: เกาหลีใต้
0: แต่ต้องผ่านจีนให้ได้ก่อนนะคะคุณขา
1: วันนี้บ่ายสองเจอกันก็ส่งใจเชียร์ครับเพราะว่าเราก็ทำผลงานมาดีแม้แต่เมื่อวานนี้ที่เจอกับอินโดนีเซียจะหัวใจวายในเซตที่สองไปกับบ้านก็ตามนะครับโอ้โหโดนเขานำห่างเป็น10กว่าลูก10กว่าแต้มนะครับไม่ทราบยังไงก็เก่งมากนักกีฬานักวอลเลย์บอลหญิงของเราเนี่ยใจแกร่งมากใจนิ่งมากสามารถค่อยๆไล่ไปทีละคะแนนที่กันจนกระทั่งไล่ทันไปกันเพิ่งนำมั่งสลับแพ้นั่นจนกระทั่งไปได้มีโอกาสได้ดิวในคะแนนที่24-25ก็โอ้สามารถคว้าชัยชนะไปได้เรียกว่าคนดูเมื่อวานนี่ผมเชื่อว่าหัวใจจะวายกันหลายคนเห็นจะเป็นได
0: ้ไม่เหมาะใช่ไหมไม่เหมาะสำหรับคนเป็นโรคหัวใจ
1: ผมดูลงไปก็แต่ต้องดูต้องส่งใจเชียร์น้อง
0: ดิฉันทีแรกนึกว่าถ่ายทอดบ่าย5 โมงเย็นนึกว่า5 โมงเย็นปรากฏว่าเฮ้ยนึกขึ้นได้จริงๆเราตื่นเช้าไงแต่ว่าคือรู้แหละว่าเขาเปลี่ยนมาแข่งเช้าแต่ใจมันก็ยังนึกว่าจะมีถ่ายทอด5 โมงเย็นเปิดมานี่มันไปปลายเซต2ไปแล้ว ก็เลยได้ดูแต่จริง
1: ย้อนกลับเรื่องที่พักของนักกีฬาไทยโดยเฉพาะนักวอลเลย์เนี่ยผมเห็นแล้วสงสารนอนในตู้คอนเทนเนอร์
0: คอนเทนเนอร์ไหม
1: โอ้ถึงมันจะเป็นตู้ไม้ไม่ใช่ตู้เหล็กแบบบ้านเราก็ตามแต่ว่าแหมผมว่าดูมันอึดอัดนะเห็นก็ถ่ายทีมข่าวกีฬาช่องต่างๆเขาเข้าไปถ่ายห้องตู้มันก็ไม่ได้ใหญ่โตนะมันแคบๆนะก็ไม่เข้าใจว่าโอ้โหเขาจะประหยัดสถานที่อะไรขนาดนั้นสงสารตัวนักกีฬานะ แทนที่จะอยู่แบบโล่งๆมีที่ขยับ

0: ขยายขยับขยื่นร่างกายต้องอยู่ในที่จำกัดห้องหนึ่งกันตู้หนึ่งน่าจะนอนประมาณสักสองคนเห็นใจว่าได้นะครับ
1: ค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วตอนนี้ก็ต้องลุยต่อสู้ต่อนะครับ
0: ครับ
1: เข้าใจว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องของงบประมาณเพราะว่าการจัดในครั้งนี้นี่คือปกติของญี่ปุ่นนี่เขาไม่มีปัญหานะจัดจะดีมากๆนะแต่ในครั้งนี้มีปัญหามากเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณแล้วก็ขนาดของเมืองที่ทำให้ไม่ได้งบประมาณจากรัฐบาลกลางนะก็เลยทำให้มีปัญหาข่าวมันก็แวบๆออกมาตั้งพักใหญ่แล้วล่ะนะแต่ก็คือพอมาจริงๆเราจะเห็นเลยขนาดเรารู้สึกว่านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของเรานี่รูปร่างเล็กกว่าของต่างชาตินะแต่จริงๆแต่ละคนเนี่ย170 180ทั้งนั้นนะ
0: ใช่ครับ
1: เวลาเราไปยืนกับคนทั่วๆไปแบบธรรมดาขนาดธรรมดาเราก็เตี้ยเลยนะขนาดจักรแล้วเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแต่ละคนนี่สูงใหญ่ทั้งนั้นยิ่งในกีฬาของต่างชาติหลายท่านอ่ะโหสูงมากยิ่งของชาติที่เขาสูงๆอ่ะนึกไม่ออกเลยว่าเวลาเขานอนแล้วเขาต้องแบบตะแคงพับขาอะไรแบบนี้หรือเปล่านะ
0: ต้องงอขา
1: ต้องงอขา
0: ร่างกายเขาก็แย่แล้วนะใช่แทนที่จะ
1: ได้พักผ่อน
0: เต็มที่อะไรว่าต้องนอนแบบหลังกดหลังแข็งอะไรว่าอย่างนั้นทำไมอย่างบ้านเราก็อย่างเนี้ยนักบาสเกตบอลชาติอะไรนี่ก็บ่นโอ้โหที่นอนเขาในเตียงมันสั้นแล้วก
1: ็สั้น
0: นักบาสเกตบอลเนี่ยก็ยิ่งสูงกว่านักกีฬาประเภทอื่นๆโดยปกติด้วยใช่ไหมก็จะยาวเกินเตียง
1: ขาพ้นเตียงนะก็ไม่รู้แหละให้กำลังใจนักกีฬาแต่ละท่านนะคะยังมีอีกหลายกีฬานะช่วงนี้ที่ต้องติดตาม
0: ครับถ้าสนใจเชียร์ดูกันไป
1: นะคะ
0: ครับ
1: เรื่องไม่ค่อยดี
0: เอามาเรื่องใกล้บ้านผมหน่อยเมื่อวานนี
1: ้
0: ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับเมื่อวานนี
1: ้
0: ก็โหกว่าจะฝ่าฟันฝนออกไปได้ก็รอจังหวะอยู่นานเหมือนกันทั้งที่เลือกไม่ไกลบ้านเท่าไหร่นะ
1: แล้วฮะ
0: ร้อย
1: โอ้ช่วงฝนตกหนักใช่ไหมฮะ
0: เพราะฝนมันตกหนักนะครับ
1: แล้วก็เปิดทั้งวันไม่ใช่หรอทำไมดันไป
0: ทั้งวันแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าก็ตกทั้งวันเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็ตกทั้งวันมีเว้นระยะนิดๆหน่อยๆเท่านั้นที่ฝนจะไม่ตกเปิดตกตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่
1: 5
0: ม
1: ัน
0: ถึงแถวบ้านผมแถวบางกรวยเนี่ยตกมาตลอดแล้วก็ผมก็รอจังหวะ8โมงก็แล้วยังไม่ซาเดี๋ยวให้ฝนหายก่อนเราค่อยออกไปไม่อยากจะเปียกๆก็ไปเลยคูหานะครับแต่ผลสุดท้ายก็สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจได้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้นะครับซึ่งผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับแทนตำแหน่งที่ว่างลง
1: ต้องให้คุณพูดเพราะบ้านคุณ
0: พันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐนะครับอดีตนายกอบจนนทบุรีถูกยิงนะครับถูกนายฉลองเรียวแรงเนี่ยยิงเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อวันที่10สิงหาคม2569นะครับวันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็เลยเป็นการเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะครับผลปรากฏแม้จะยังไม่เป็นทางการนะครับแต่ก็นับแล้วประมาณ 95% นะครับผู้สมัครจากกลุ่มผึ้งหลวงหรือผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนะครับคือนายนฤพลเย็นประเสริฐซึ่งเป็นหลานชายของพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐนี่ได้คะแนนมาเป็นลำดับที่หนึ่งครับได้ 193,653 คะแนนครับส่วนคู่แข่งที่มาเป็นลำดับที่2นะครับก็เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาชนนะครับเป็นผู้สมัครหมายเลข4นะครับคือนายเดชรัตน์สุขกำเนิดนะครับได้คะแนนมาเป็นอันดับที่2ได้ 138,274 คะแนนนะครับส่วนที่3ก็ได้แก่ผู้สมัครอิสระนะครับคือนายธามพรรคบวรนะครับได้ 7,376 คะแนนนะครับก็เป็นอันว่าผู้สมัครจากกลุ่มผึ้งหลวงนะครับคือผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนายนฤพลเย็นประเสริฐก็ได้เป็นสมาชิกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับ
1: ยินดีด้วยนะคะก็สำหรับเรื่องของนนทบุรีนี่จริงๆนนทบุรีเป็นจังหวัดที่กว้างใหญ่มีสภาพแวดล้อมที่มีความต่างกันเยอะมีทั้งลักษณะเมืองแล้วก็เป็นลักษณะแบบกึ่งปริมณฑล
0: อ
1: ่ะ
0: ชน
1: ชนก็ไม่เชิงชนบทแต่ก็คือเป็นลักษณะไร่นาก็เยอะนะ
0: ใช่เพราะว่าจังหวัดนนทบุรีเนี่ยมีประมาณ6อำเภอด้วยกันนะครับมีอำเภอเมืองมีอำเภอบางบัวทองมีอำเภอปากเกร็ดนี่เรารู้จักกันดีนะครับอำเภอบางใหญ่อำเภอบางกรวยบ้านผมแล้วก็อำเภอไซน้อยครับก็6อำเภอด้วยกัน

0: เส้น
1: ม
0: ช
1: ันอย
0: ำ
1: ู
0: น
1: ่ด
0: า
1: ้ว
0: ญ
1: ยกับ
0: างกรวยไซน้อยนี่แหละจ
1: ใ
0: ะ
1: ช่
0: มีคว
1: ใช
0: าม
1: ่
0: เป็น
1: ใช่
0: สวนแล้วก็ยังมีความเขาเรียกว่าความร่มรื่น
1: รื
0: ส
1: ่น
0: ูง
1: นะ
0: มากนะแต่ว่า
1: แต่ตอนนั้นก็ไม่ค่อยร่
0: หล
1: ม
0: ัง
1: น
0: ก็
1: ะ
0: ไม่ค่อย
1: เ
0: ร
1: พ
0: ่
1: ราม ะ
0: แล้ว
1: บ้านจัดสรรบ้านจัดสรรไปหม
0: ัน
1: ด
0: ม
1: แล
0: ัน
1: ้ว
0: บุก
1: ถนนพระราเต็มมากไปบางบัวทองทีโอ้โหใช้เวลา
0: เหนื่อย
1: นานพอสมควรเมื่อก่อนวิ่งบางกรวยไซน้อยนี่แป๊บเดียวมาหลังๆ10 ปีหลังเนี่ยโอ้โหรถเริ่มติดรถเริ่มเยอะเพราะว่าหมู่บ้านจัด
0: เ
1: ส
0: จ
1: รร
0: ริญ
1: เยอะมากครับ
0: ทุลงทุเรียนหายหมด
1: ไม่มีแล้วครับน้อยแล้ว
0: มีแต่ทุเรียนปลอมมาจากที่อื่น
1: ท ี่อื่นแล้วมาบอกว่าไปทุเรียนนนว่า
0: อันนี้นี่ก็
1: ผมไปบอกใครตัวใครนะว่าอย่าไปหลงเชื่อ ง่ายๆนะบอกโอ้ยก้านยาวนนทบุรีเนี่ยมันเหลือมีอีกไม่กี่ต้นที่นนทบุรีที่เป็นก้านยาวแท้ๆแล้วพอเขาจัดขายจริงๆเนี่ยลูกนึงอ่ะหลายหมื่น
0: หลายหมื่น
1: ใช่ส่วนใหญ่ก็มหาเศรษฐีเขาจะซื้อเขาจะจองไว้หมดแล้วคนธรรมดาสาม
0: ั
1: ญ
0: อ
1: ย่างเรานี่โอกาสยากมากที่จะไปซื้อเพราะฉะนั้นใครบอกว่าโอ้ยฉันไปซื้อทุเรียนก้านยาวเมืองนนท์มาในราคาเท่านั้นเท่านี้ยิ่งราคาย่อมยาวเป็นไปไม่ได้บางแห่งนี่ผมเคยเจอคนเล่าให้ฟังนะบางเจ้านี่แม่ค้าพ่อค้าบางคนนี่หัวเสียฉลาดเกินไปก้านยาวใช่ไหมเขาก็จะไม่เอาใบตองพันใช่ไหมที่ก้านมัน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่กดว่ามันไม่ใช่ก้านยาวแท้มันเอาก้านมาต่อสองด้านตะปูตอกไว้
0: แล้วก็เอาตะปูตอกดิฉันเคยเห็นเหลือจะเชื่อเลย
1: ไปตองห่อเพราะว่ายิ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีการแกะทันทียิ่งเป็นก้านยาวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องกลับไปแกะที่
0: บ
1: ้
0: าน
1: ยิ้วกันไปโอ้ยโก้หรูไปถึงบ้านอ้าวทำไมก้านมันสองมันเป็นรอยตอกสองตอกที่ไหนได้เป็นตะปูซะด้วย
0: เล่นแบบตอกเลยอ่ะให้รู้คือบางคนเนี่ยใช้วิธีดิฉันเคยไงใช้หิ้วไอ้ตรงก้านเลยอ่ะเอาให้ชัวร์ปรากฏว่าเจอเหมือนกัน
1: ต้องระวังเพราะว่าผมก็เชื่อว่าณปัจจุบันนี้สวนนนทบุรีเนี่ยเหลือไม่กี่สวนยิ่งโดยเฉพาะ
0: นอกจากเราไปซื้อในสวน
1: พันก้านยาวเนี่ยก็น้อยลงทันทีเพราะจำได้เมื่อปี54ที่น้ำท่วม
0: น้ำท่วมใหญ
1: ่เขาบอก
0: ตาย
1: สวนนนทบุรีตายหมดเลยสวนก้านยาวนี่ไม่เหลือเลยเขาบอกว่าเจ้าของสวนที่มีอยู่เจ้าหนึ่งเขาเล่าให้ฟังในสื่อไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าแล้วจะกลับมาปลูกใหม่นะต้องใช้เวลาอย่างน้อย7 ปี
0: 7-8 ปี
1: 7 ปีถึงจะออก
0: ผ
1: ลผลิตมาสามารถในการขายได
0: ้ส่วนใหญ่ก็เลยตอนนั้นอ่ะขายที่หมดเลย
1: ใช่ใช่ใช่ครับขายที่ทำบ้านจัดสรรรวยกว่าได้เงินเยอะกว่า
0: ตอนนั้นเข้าใจว่าเกษตรกรหลายท่านเนี่ยหมดกำลังใจไงเพราะว่าโอ้โหมันเล่น
1: ใช่ใช่เจอ
0: สภาวะแบบนั้น
1: น้ำท่วมเนี่ยสวนแต่ละสวนร่มแล้วแต่ละสวนนี่เขาลงทุนกันไปไม่ใช่น้อยครับ
0: ค่ะแล้วก็เลยทำให้หลายๆสวนนี่ขายที่ทิ้งนะเรียกว่าเลยเปลี่ยนรุ่นเลยช่วงนั้นน่ะดิฉันจำได้เพื่อนดิฉันน่ะอยู่ในกลุ่มที่โดนน้ำท่วมนี่แหละแล้วก็ต้นระหมากผลหมากรากไม้เกลี้ยงเลยเห็นข่าวเขาเล่ากันก็เลยเป็นช่วงนึงที่มีการเรียกว่าเปลี่ยนจากสวนเนี่ยไปกลายเป็นบ้านจัดสรรไปเยอะเลยเหมือนกันนะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โอกาสที่จะเจอก้านยาวเนี่ยหายากนอกจากเราจะซื้อจากคนที่หรือว่าแหล่งที่มันมั่นใจจริงๆเช่นซื้อที่สวนหรือในงานแบบเนี้ยในงานเนี้ยมันจะโอเคอยู่นะมีอีกเรื่องหนึ่งที่มีปัญหาในช่วงนี้เหมือนกันนะคุณจักรพันธ์ดูเรื่องของการประกวดสวยๆงามๆอะไรแบบนี้ไหมมิสยูนิเวิร์สอันนี้เคยได้ยินไหมเรียนเมื่อวันก่อนเนี่ยนอนตีลังกาอ่าน
1: พวกช่างเคลม
0: ไอ้เคลมเนี่ยที่เราเรียกว่าเคลมบัวเดียเนี่ยทำมันกันมานานแล้วแต่ไอ้รอบนี้
1: ทุกอย่างไม่เข้าใจเลยโอ้เรื่องสวยๆงามๆมันก็ยังมาเคลมชุดว่าเป็นชุดของเขาเป็นชุดประเทศเขาเลยโอ้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับสามารถกล้านะคือกล้ามากที่จะมาเคลม
0: ภาษาเราเรียกช่างกล้า
1: ช่างกล้ามากแล้วก็ว่าไปชุดประกอบมีรูปเรือประกอบในวีทีอาร์นะปรากฏมีรูปบางรูปปรากฏว่าเป็นรูป
0: เจ้านาย
1: เป็นคนไทย
0: ไม่เป็นเจ้านาย
1: คนไทยเลยและเป็นรูปที่กรมศิลปากรเนี่ยเขาบันทึกเอาไว้
0: ขึ้นบัญช
1: ีอยู่ในหนังสือใช่ไหมฮะพิมพ์อยู่ในหนังสือสำคัญเก็บไว้เนี่ยโอ้โหมันก็อุตส่าห์ไปเอาภาพนั้นออกมาแล้วก็ไปลบลายน้ำที่เป็นตาของกรมศิลปากรด้วย
0: คือตั้งใจทำเลย
1: มาขึ้นภาพเป็นวีทีอาร์ครับ
0: มาง่าย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาคุยกันเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าล่าสุดนี่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
0: ออกมาเลย
1: บิดาไทย ออกมาแถลงเรียบร้อยแล้ว
0: สักครู่ค่ะ

0: จะจัดกับ
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นออกเดินทางสู่นิวยอร์กก่อนร่วมประชุมอันก้า81นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออันก้า81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจณกรุงโตเกียวและออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมอันก้า81นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดถึงท่าอากาศยานานานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กจากนั้นรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมอันก้า81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติสำหรับวันพรุ่งนี้มีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอันก้า81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศสว.พันใหม่ยื่นกกต.ถามมาตรฐานการทำงานหลังพบมีชื่อในกลุ่มถูกสอบยกคำร้องแต่ไม่เคยถูกแจ้งข้อกล่าวหานางสาวนันทนานันทวโรภาสว.กล่าวถึงกรณีที่กกต.เปิดเผยมติสำนวนไต่สวนการเลือกสว.ข้อกล่าวหาที่ 4-7 ซึ่งพบรายชื่อสว.กลุ่มพันใหม่อยู่ในสำนวนไต่สวนที่แยกจากสำนวนหลักซึ่งกกต.มีมติเอกฉันท์ยกคำร้องว่าประเด็นที่ถูกยื่นร้องตนไม่ทราบมาก่อนและรู้สึกงงว่าเกิดอะไรขึ้นกกต.อย่าทำงานมั่วเพราะคำร้องที่ถูกยกไปนั้นไม่มีที่มาที่ไปเหมือนพยายามทำให้กลุ่มต่างๆเหมือนกับสว.กลุ่ม229คนเนื่องจากไม่เคยถูกกล่าวหามาก่อนทำให้ต้องตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาในฐานะผู้เสียหายต้องทวงถามกกต.ถึงมาตรฐานการทำงานส่วนเรื่องที่ถูกยกคำร้องมองว่าเป็นกรณีเดียวกันกับการประชุมสว.ประชาชนที่ห้องจูปิเตอร์เมื่อ25มิถุนายน2567หรือไม่นางสาวนันทนากล่าวว่าตนไม่เคยไปร่วมประชุมกับใครยกเว้นที่ห้องจูปิเตอร์หากบอกว่าเป็นการจัดเลี้ยงที่ห้องจูปิเตอร์ไม่มีการจัดเลี้ยงและในวันดังกล่าวมีกกต.และสื่อมวลชนไปสังเกตการด้วยดังนั้นหากบอกว่าเป็นการจัดเลี้ยงคิดว่าไม่น่าจะใช่กกต.ต้องเป็นกลางคนผิดต้องผิดตามหลักฐานหากเข้าสู่กระบวนการต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องไม่ใช่ถูกชี้เป้ากกต.ทำงานเหมือนมีใบสั่งและมีธงให้ทำมองว่าการทำงานของกกต.ต่อการสอบสวนคดีหัวมั่วและไม่มีหลักฐานกลุ่มกบฏฮูตีได้โจมตีซาอุดิอาระเบียอีกระลอกระลึกถึงกรุงริยาดลึกถึงกรุงริยาดกบฏฮูตีที่สหรัฐมองว่าเป็นกองกำลังตัวแทนของอิหร่านได้โจมตีซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องเมื่อวันเสาร์ได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทอารามโกบริษัทน้ำมันของรัฐบาลในกรุงริยาดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฮูตีได้โจมตีท่อส่งน้ำมันและท่าเรือยานบุกของซาอุดิอาระเบียบนชายฝั่งทะเลแดงซึ่งเป็นทางเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซเพื่อส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเช่นนี้ทำให้รัฐบาลต่างๆทั่วตะวันออกกลางกำลังเตรียมรับมือกับการสู้รบรุนแรงอีกรอบเนื่องจากอิหร่านประกาศว่าได้รับข้อมูลข่าวกรองว่าสหรัฐกำลังเตรียมการโจมตีทางอากาศครั้งใหม่ซึ่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ขอเตือนว่าหากถูกโจมตีอิหร่าน

0: จะตอบโต้ไปในฐานทัพและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในภูมิภาคนี้และอาจขยายไปไกลถึงกองกำลังทางเรือของสหรัฐในมหาสมุทรอินเดีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะแบดมินตันทีมชาติไทยชนะมาเก๊า3-0คู่เข้ารอบ8ทีมเอเชียนเกม2026แบดมินตันเอเชียนเกม2026ที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นประเภททีมชายรอบแรกทีมไทยพบมาเก๊าชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารดีกรีมือ2ของโลกพบกับปุยปังฟองเกมนี้วิวต้องออกแรงเหนื่อยกว่าจะเอาชนะไปได้2-1เกม21-19 20-22 21-12ช่วยให้ไทยขึ้นนำ1-0คู่ก่อนชายเดี่ยวมือ2อิคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมือ17ของโลกชนะปุ๋ยชิชอน2-0เกม21-8 21-7ทำให้ไทยนำห่าง2-0คู่และชายเดี่ยวมือ3ภูริทัตอารีมือ292โลกชนะเหลียงล็อกซอง2-0เกม21-14 21-12ทำให้ไทยชนะมาเก๊า3-0คู่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายพบกับไชนีสไทเปในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นส่วนประเภททีมหญิงไทยพบจีนเวลา 7:30 นตามเวลาประเทศไทยเซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่มA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่นาโกย่าซิตี้มิซูฮกปาร์คยิมเนเซียมประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยพบกับอินโดนีเซียโดยทีม A ทีมชาติไทยประสานงานในการเล่นทั้งการเสิร์ฟและการฟาดหน้าเน็ตได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย2เซตรวด15-11และ15-7ก่อนที่ทีม B ทีมไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมเช่นกันทั้งฟาดหน้าเน็ตและลูกเสิร์ฟชนะอินโดนีเซียไปได้2เซตรวด15-9และ15-11และทีม C ทีมไทยยังฟอร์มเยี่ยมชนะไปได้อีก2-1เซต15-17 15-10และ15-7ทำให้ทีมไทยชนะ3-0สำหรับโปรแกรมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมชุดชายไทยที่ชนะมาทั้ง2นัดจะพบสปป.ลาววันพุธที่23กันยายนเวลา 7:00 นตามเวลาประเทศไทยสรุปเหรียญทองเอเชียนเกม2026ล่าสุดทัพนักกีฬาไทยคว้าไปแล้ว3เหรียญทองจากเทคบอลคู่ผสมหญิงคู่ชายคู่และอีก1เหรียญเงินจากน้องโฟมมณีวันบุตรสุวรรณนักคาราเต้รุ่น68กิโลกรัมหญิงประเภทคุมิเตะทำให้ไทยรั้งอันดับ5ส่วนอันดับ1เป็นจีนคว้าไป14เหรียญทอง6เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงขณะที่เจ้าภาพญี่ปุ่นอยู่ที่อันดับ2คว้าไป6เหรียญทอง8เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงโดยเกาหลีใต้ตามมาเป็นอันดับ3คว้าไป4เหรียญทอง3เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงอันดับ4คาซัคสถานคว้าไป4เหรียญทองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะเทนากุลรายงานค่ะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดเด็ดควรค่ากับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
3: ็
4: ด
3: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย2-4โมงเย็นทาง Mcot News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: ทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: ค่ะก็ที่มาของดราม่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้เรื่องเขมรเคลมชุดไทยเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการประกวดมิสยูนิเวิร์สแคมโบเดีย2026นะที่เรียกว่ารอบพรีเดมินารีนะก็คือสาเหตุของเรื่องก็เนื่องจากการนำภาพเก่าของสยามไปฉายโดยกองประกวดมิสยูนิเวิร์สแคมโบเดีย2026หรือว่า2026เนี่ยนะปรากฏว่ามีการนำภาพถ่ายประวัติศาสตร์อายุกว่า100ปีไปฉายประกอบบนจอเป็นแบ็คกราวด์ด้านหลังโดยอ้างว่าเป็นวัฒนธรรมของกัมพูชาซึ่งพิธีกรแล้วก็สื่อบนเวทีมีการระบุด้วยนะครับว่าเป็นภาพราชสำนักและวัฒนธรรมการแต่งกายโบราณของกัมพูชานะโดย คือประเทศเพื่อนบ้านเขาใช้อะไรทำอะไรเนี่ยเรารู้หมดอ่ะเรามีข้อมูล ปรากฏว่าหลังจากที่เป็นข่าวปุ๊บนะก็มีการโต้แย้งจากฝั่งไทยโดยมีภาพจากกรมศิลปากรชาวเน็ตหรือว่าบรรดานักท่องเน็ตเนี่ยแล้วก็สายสืบไซเบอร์ของไทยเนี่ยแล้วกรมศิลปากรไปตรวจสอบปรากฏว่าภาพดังกล่าวนั้นเป็นภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกของหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5นะคะโดยลักษณะการแต่งกายในภาพนั้นจะมีปรากฏถึง7คนด้วยกันนั่งบนแคร่สวมเสื้อแขนกระบอกห่มสบายนุ่งโจงกระเบนตัดผมทรงดอกกระทุ่มซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหญิงไทยในสมัยก่อนเรียกว่าเป็นชาวสยามในยุคนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะกระทรวงวัฒนธรรมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งคนนี้เขาไวมากนะคุณสัมบิดาไทยเศรษฐ์ระบุว่าเป็นการบิดเบือนข้อมูลแล้วก็ทางการไทยส่งหนังสือเตือนไปที่กองประกวดเอกชนนั้นเลยว่าให้แก้ไขและขอโทษแล้วก็เตรียม
2: ผลักจะดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: อย
1: ่
2: างนั้นนะครับว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านบอกว่าการกระทำนี้ไม่สามารถจะบอกได้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
1: อันนี้มันตั้งใจไม่ใช่รู้เท่าไม่ถึงการ
2: ท่านบอกแต่ดูมีเจตนาที่จะกล่าวอ้างเหมารวมแล้วก็โน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายแบบกัมพูชานะครับก็เลยบอกว่าท่านขอเรียกร้องให้ยุติการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเนื่องจากภาพที่อ้างอย่างเมื่อกี้คุณชิวพรว่าเป็นภาพถ่ายสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับและที่สำคัญบอกว่าเป็นภาพที่ถูกบันทึกในหอพระสมุทรวัชรยานและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกก
1: ับ
2: องค์การยูเนสโกเมื่อปี2017แล้วด้วยโดยการพิมพ์ต้นฉบับนั้นมีการตราประทับเป็นลายน้ำของกรมศิลปากรไทยนะครับแต่เวทีกองประกวดนะครับมิสยูนิเวิร์สคอมโบเดียเนี่ยได
1: ้
2: นำภาพ
1: ไ
2: ปลบลายน้ำออกท่านก็บอกว่าการนำภาพไปใช้โดยไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลท่านบอกว่าจะมีการส่งหนังสือตักเตือนในเบื้องต้นแล้วก็จะทักท้วงไปยังกองประกวดด้วยนะครับถ้าหากไม่ดำเนินการแก้ไขก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยสิ่งแรกท่านบอกตอนนี้ใช้วิธีทางการทูตไปก่อนเพื่อเป็นการตักเตือนเท่านั้นครับ
1: ค่ะจริงๆเขาบอกว่าจะมีการคือผลักดันพร้อมขึ้นทะเบียนชุดไทยเลยเป็นมรดกโลกกับยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้นะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะท่านรัฐมนตรีก็ออกมาให้ข่าวกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวน่าสนใจมากๆเขาเรียกว่าฉกชุดไทยเนี่ยเราจะเห็นบ่อยครั้งมากแต่ว่าบางทีมันก็นิดๆหน่อยๆใช่ไหมแต่อันนี้โอ้โหมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็อันนี้ขึ้นเวทีของเขาเลยนะซึ่งมันก็เหมือนเป็นการหลอกลวงคนของชาติตัวเองให้เข้าใจผิดอ่ะนะแล้วก็ทำให้เกิดความหลงผิดแล้วก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาในระยะหลังตามมาซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีการแก้ไขเนี่ยคนรุ่นใหม่ของทางกัมพูชาหรือถ้าเราปล่อยไปของที่
2: เหมือนที่ดินนะครับเหมือนที่เหมือนที่ลูกเข้ามา อยู่กันมาเป็นสิบยี่สิบปีบอกว่าผมจะได้อยู่มาชั่วลูกชั่วหลานแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาบอกว่าจะอยู่อ่ะนะมีเสียงท่านรัฐมนตรีด้วยนะของคุณสบิดา
3: จำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2

2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตารายน้ำออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำภาพโดยไม่มีการอ้างอิงไม่มีการ reference ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะคะในส่วนของในระยะต่อไปนะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะมีการเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการของชุดไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยากจะกราบเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าการที่กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการนำชุดไทยไปจัดรถโชว์ไปจัดแสดงนิทรรศการต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศล่าสุดก็คือญี่ปุ่นเป็นการสร้างการรับรู้ที่สร้างมูลค่าสูงมากทำให้ประชาคมโลกทำให้พี่น้องประชาชนชาวต่างชาติได้รับรู้รับทราบถึงที่มาที่ไปของชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากชุดไทยพระราชนิยมเรายังมีการเล่าเรื่องการแต่งกายสตรีในยุคก่อนซึ่งเป็นที่มาของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบกระทรวงวัฒนธรรมมีความรักแล้วก็มีความหวงแหนในวัฒนธรรมของไทยไม่น้อยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทุกท่านแต่สิ่งสำคัญนะคะสิ่งที่เราจะทำเราก็จะทำอย่างจริงจังเด็ดขาดขอเรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่ร่วมกันหวงแหนชุดไทยอันเป็นมรดกของชาติแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านนั้นได้มีการพูดถึงชุดไทยอย่างสม่ำเสมอก็ต้องขอขอบคุณที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแต่อย่างไรก็ดีนะคะก็ขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่าการที่เราจะเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมเรามีอย่างครบถ้วนและเรามีความพร้อมในทุกๆด้านนะคะหอพระสมุทรวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตารายน้ำออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำภาพโดยไม่มีการอ้างอิงไม่มีการ reference ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะคะในส่วนของในระยะต่อไปนะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะมีการเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการของชุดไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยากจะกราบเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าการที่กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการนำชุดไทยไปจัดรถโชว์ไปจัดแสดงนิทรรศการต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศล่าสุดก็คือญี่ปุ่นเป็นการสร้างการรับรู้ที่สร้างมูลค่าสูงมากทำให้ประชาคมโลกทำให้พี่น้องประชาชนชาวต่างชาติได้รับรู้รับทราบถึงที่มาที่ไปของชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากชุดไทยพระราชนิยมเรายังมีการเล่าเรื่องการแต่งกายสตรี

0: นในยุคก่อนซึ่งเป็นที่มาของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบกระทรวงวัฒนธรรมมีความรักแล้วก็มีความหวงแหนในวัฒนธรรมของไทยไม่น้อยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทุกท่านแต่สิ่งสำคัญนะคะสิ่งที่เราจะทำเราก็จะทำอย่างจริงจังเด็ดขาดขอเรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่ร่วมกันหวงแหนชุดไทยอันเป็นมรดกของชาติแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านนั้นได้มีการพูดถึงชุดไทยอย่างสม่ำเสมอก็ต้องขอขอบคุณที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแต่อย่างไรก็ดีนะคะก็ขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยแต่งข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่าการที่เราจะเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมเรามีอย่างครบถ้วนและเรามีความพร้อมในทุกๆด้านนะคะ
1: ไม่รู้สมัง
2: แต่รัฐมนตรีเอาจริงเอาจังเลยนะท่านของมาเลเซียต้องอาศัยง่ายของกฎหมายเลยโดยเฉพาะเมื่อเรื่องนี้ก็เอาภาพสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเป็นหญิงสาวชาวกำแพงเพชรและไปเคลมว่าเป็นภาพของคนเขมรนี่มันก็โอ้โหทำได้ยังไงยังมาลบรอยน้ำลายน้ำของกรมศิลปากรเลยซึ่งฟิล์มเนี่ยถ่ายในเมืองไทยแน่นอน 100%ผมว่ายุคนั้นไม่รู้ว่าเขมรเนี่ยมีกล้องถ่ายรูปแบบนี้หรือยังมีฟิล์มแบบนี้ใช้หรือยัง
1: ก็คืออย่างกัมพูชานี่เขาก็จะมียุคเก่ายุคใหม่นะก็น่าจะเป็นช่วงที่ยังไม่ได้เป็นประเทศแบบเนี้ยนะคะคงจะเป็นดินแดนแบบเก่าอยู่นะคะคงจะเป็นคนละเขาเรียกว่า
2: โมเม
1: คนละประเทศ
2: เรียกโมเมผสม
1: คนละประเทศ
2: ซึ่งจริงๆแล้วเข้าใจประวัติศาสตร์มันก็วัฒนธรรมประเภทใกล้เคียงกัน
1: จะมีความคล้ายกันบ้าง
2: มีภูมิภาคเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันแต่งเนื้อแต่งตัวภาษาหรือตัวหนังสือที่ใช้ก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะไปแตกต่างกันเรื่องของรายละเอียดซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ควรจะมาพูดจาเคลมในลักษณะนี้ว่าเป็นชุดของกัมพูชาโดยตรงใช่ไหมครับอย่างเงี้ยไอ้พวกผ้าจงกระเบนเนี่ยเราก็เห็นว่าแต่สมัยโบราณก็ใส่กันทั้งนั้นในย่านภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นลาวเป็นเขมรเป็นพม่าก็จะแต่งตัวลักษณะจะคล้ายๆกันใช่ไหมฮะ
1: ก็จะมีความคล้ายคลึงในบางส่วนนะแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ดีนะคะอย่างไรก็ตามนะถึงรัฐมนตรีเราจะอายุน้อยนะเสียงออกหวานๆนะแต่เธอไม่ยอมสู้สุดๆเพราะฉะนั้นก็คงต้องติดตามนะคะว่าการดำเนินการจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีวิธีการในการประท้วงหรือว่าดำเนินการขั้นต่อไปอย่างไรบ้างสำหรับทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการจี้ไปแล้วนะให้กองประกวดมิสยูนิเวิร์สขอโทษแล้วก็แก้ไขกรณีนี้นะส่วนเรื่องของดราม่าต่างๆที่จะตามมาก็คงเรียกว่าสู้กันด้วยหลักฐานข้อเท็จจริงเนื่องจากบนโลกโซเชียลแล้วก็เพจอาเซียนมองไทยเนี่ยก็ตรวจสอบหลักฐานชัดเจนว่าภาพทั้งหมดเนี่ยนะมาจากหอจดหมายเหตุแล้วก็กรมศิลปากรของไทยแต่ถูกปรับเปลี่ยนแล้วก็ลบลายน้ำออกไปใช่ไหมคะเพราะนั้นทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการดำเนินการในเรียกว่าในระบบนี้เป็นขั้นตอนโดยมีการเตือนก่อนนะคะโดยนางสาวซาบีดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสั่งการให้กรมศิลปากรโดยสำนักจดหมายเหตุแห่งชาติซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพส่งจดหมายตักเตือนไปยังกองประกวดกัมพูชาให้เร่งขอโทษแล้วก็แก้ไขภายในกรอบเวลาที่กำหนดรวมทั้งการใช้แนวทางทางการทูตคือเหล็กเลี่ยงความขัดแย้งในระดับรัฐก่อนนะแต่ว่าเน้นการดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับภาคเอกชนผู้จัดงานเพื่อปกป้องสิทธิ์แล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วก็มีแผนระยะยาวอีกด้วยโดยการเตรียมเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการชุดไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็เตรียมผลักดันขึ้นทะเบียนชุด

0: ไทยเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆของการวางแผนที่จะตอบโต้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็เนาะโป๊ะแตกนักเรียนจ้ะ
1: ใช่ที
0: ่เราพูดภาษาชาวบ้าน
1: ให้ต้องจับต้องดูให้ดีๆนะไม่ใช่คอมเมนต์แอบไปจดทะเบียนดิแล้วกว่าจะรู้ดิแก้ตัวไม่ทันนะครับเราก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของกัมพูชาอย่างเรียกว่าทุกวินาทีกระพริบตาไม่ได้เพราะว่าประเทศนี้รู้สึกลักษณะจะเคลมอะไรง่ายๆหลายอย่างกล่าวอ้างหลายอย่างมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเสียรู้เพราะฉะนั้นเราต้องจับตาดูให้ดีครับ
0: ค่ะจริงๆประเด็นต่างๆที่มีการลอกเลียนแบบเนี่ยมันมีมานานแล้วนะแต่ว่าในครั้งนี้นี่โหเล่นใหญ่ไฟกระพริบมากคือเล่นขึ้นเวทีแบบเป็นทางการของ Miss Universe แคนเบอร์เรียนะคะ
1: ก็เลยกล่าวว่าภาพอย่างนี้เอาไปทั่วโลก
0: ให้คนเห็น
1: เป็นชุดของกัมพูชาเหรอเนี่ยโอ้ยสวยงามสวยงาม
0: แล้วมี
1: บางคนเขาไม่รู้รายละเอียดไม่ได้ไม่สามารถติดตามข่าวจากบ้านเราว่าไม่ใช่นะโว้ย
0: แถมปีเปลี่ยนโลโก้ของ Miss Universe เป็นสวมชดาด้วยนะ
1: ใช่ใช่แค่โลโก้ผมก็เรียนแบบไทยเพราะว่าเนี่ยเคยใช้ของ Miss Universe Thailand มาแล้วทั้งนั้น
0: ก็ดูชุดพิธีกรสิดูชุดพิธีกร
1: จงกระเบนใส่เสื้อก็เหมือนเสื้อของพระราชทาน
0: นะพูดไปก็เหนื่อยนะ
1: พูดกับคนแบบนี้นะ
0: หรือว่า
1: เหนื่อยนะ
0: ภาพอาจจะมีการอ้างอิงจากกำแพงอะไรเงี้ยอ้างสี่อ้างแปดไปเรื่อยแต่อย่างไรก็ตามประเด็นเนี้ยเนื่องจากพิธีกรเองสวมใส่แบบชุดไทยแล้วก็สวมสบายชายนุ่งโจงกระเบนแล้วก็ปล่อย VTR เกี่ยวกับชุดราชสำนักกัมพูชาในอดีตแล้วก็มีการพากไปด้วยแต่ภาพนั้นปรากฏแล้วก็ส่งต่อด้วยโลโก้ Miss Universe ปรากฏว่าห่มสบายเฉียงนุ่งผ้าและสวมชดาและมีท่ารำตั้งวงด้วยแบบที่เราเรียกว่าบางทีควักกระปิ
1: อ่ะ
0: ควักกระปิแบบเนี้ย
1: น
0: ะแล้วก็เราผู้ประกวดก็เดินเฉิดฉายออกมาแล้วก็สวมชุดพิธีที่พิธีกรก็พากไปเรื่อยว่าอ่ะมาละนะคะสายของดร.กิฟมาละก็พิธีกรก็อ้างว่าเนี่ยเป็นชุดในอดีตนะอะไรแบบเนี้ยก็ปรากฏว่าคนไทยที่เขามีข้อมูลแบบเนี้ยก็ลุยแหลกนะก็ต้องถือว่าตั้งแต่เห็นบนเวที Miss Universe Cambodia 2026ตั้งแต่ชุดพิธีกรยัน VTR รวมถึงชุดของผู้เข้าประกวดสวมใส่แถมชดาในโลโก้ Miss Universe นี
1: ่
0: ก็คือชุดไทยเลยนะ
1: ก็
0: เลย
1: เห็นก็จะบอกว่าชุดไทยชุดไทยนั่นแหละ
0: ดร.กิฟสวัสดีค่ะ
1: นี่ของสวยๆงามๆต้องคุยกับดร.ประภาพรครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภณคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: รอบนี้
2: ดราม่าได้ทุกวัน
0: โอ้แหมคุณน่ะคุณก็รู้ว่าดิฉันชอบข่าวแบบนี้แต่รอบนี้อ่ะเล่นหนักอ่ะเล่นใหญ่อ่ะ
1: ใช่ใช่คือจะเคลมหมดอะไรเงี้ยรู้สึกก่อนหน้านี้ก็จะเคลมเรื่องโขนใช่ไหมว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมของเขา
0: อาจจะสลักอยู่ข้างกำแพงอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่จะเคลมทุกอย่างแม้แต่เรื่องที่ดงที่ดินมาแล้วเนี่ยนี่อะไรที่เป็นวัฒนธรรมก็จะเอาไปหมดอย่างเงี้ยต้องถามเจ้าป่าป่าปอนในแง่มุมของกฎหมายเอานี้ก่อนเบื้องต้นเนี่ยการที่เอารูปผู้หญิงซึ่งเป็นจริงๆแล้วเป็นสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะแล้วก็มีการเก็บไว้ในหอประสมุดแล้วฟิล์มต้นฉบับเนี่ย
0: ก็
1: ม
0: ี
1: ตาประทับของกรมศิลปากรด้วยประทับเป็นลายน้ำไว้แต่ปรากฏว่าอีกองประกวดเนี่ยมันไปลบลายน้ำออกอย่างเงี้ยถ้าแหมถ้าบ้านเราเนี่ยมันผิดอยู่แล้วล่ะคุณมาเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างนี้มันไปต่างประเทศมันทำเนี่ยเราจะมีกฎหมายอะไรไปเอาผิดอย่างจริงจริงจังๆได้บ้างครับ
0: ขอแทรกสักนิดหนึ่งเพิ่มตอนหน่อยหนึ่งเนื่องจากภาพแบบนี้เป็นภาพที่เป็นคนจริงๆที่มีตัวตนอยู่ในประวัติศาสตร์แล้วก็แค่ร้อยปีเท่านั้นก็ประมาณ 2-3 ชั่วอายุคนซึ่งบางท่านน่ะส่วนใหญ่ก็เป็นภาพ
1: ลูกหลานก็ยังมีนะ
0: ถูกต้องแล้วก็บางท่านเป็นเชื้อพระวงศ์ก็เป็นเจ้าเป็นนายแล้วก็แต่ละท่านก็มีประวัติแล้วก็ครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะมีภาพต้นฉบับอยู่แล้วก็รู้ว่าเป็นท่านใดลูกหลานเขาจะทำยังไงได้บ้างไหมแล้วก็ประเทศจะทำยังไงได้บ้าง
2: ก็บอกแล้วว่าเนี่ย

0: ดราม่าทุกเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็หนีไม่พ้นนะคุณเสือพรกับผันแล้วก็จริงๆอ่ะเข้าใจได้เหตุผลก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันคือ power นะแต่เป็น soft power ไง
1: ค่ะ
0: อืมนะคะคือประเด็นของกฎหมายก็ยังมีอยู่แหละแต่อย่างที่บอกไปนะคะเรื่องของการลบตราลบลายน้ำอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ต้องแบ่ง
1: แบ่ง
0: เป
1: ็
0: นหลายเขาเรียกหลายมิติ
1: เนา
0: ะอันนึงที่สำคัญเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเรื่องเวลาก็สำคัญนะเพราะว่าภาพถ่ายมันก็สมมุติเราพูดถึงลิขสิทธิ์อะบางทีมันเก่าจนเขาเรียกว่าลิขสิทธิ์มันพ้นความคุ้มครองไปแล้วนะคะ
1: เป็
0: นภาพแบบปี2449ใช่ไหมคะภาพเก่าเองเนี่ยกับเรื่องของลายน้ำของกรมศิลปากรเนี่ยจริงเป็นคนละเรื่องกันนะคะเพราะว่าเรามีคือที่เป็นข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็บอกว่าภาพที่ใช้เป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรเนี่ยนะคะแล้วก็ภาพที่กรมศิลปากรเผยแพร่เนี่ยมีตรามีลายน้ำของกรมศิลปากรแต่ภาพที่ไปอยู่ในเวทีเนี่ยนะคะก็กลับกลายเป็นว่าไม่มีตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันก็สำคัญนะคะก็ต้องบอกว่าถึงแม้ภาพจะเก่านะคะแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของกรมศิลปากรในเรื่องของการเก็บรักษาทีมไฟล์ภาพถูกต้องนะคะไม่ได้แปลว่าความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แบบมัน
1: จะหมดไป
0: มันหมดแบบโดยอัตโนมัติแบบนี้นะคะแม้ว่าเนาะลิขสิทธิ์ของภาพที่เป็นต้นฉบับมันหมดอายุแบบความคุ้มครองไปแล้วนั่นแหละนะคะภาพนั้นอาจจะอยู่ในพับลิกโดเมนหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าถูกบนเป็นประโยชน์ของสาธารณะต่างๆในแง่ลิขสิทธิ์นะคะแต่จะบอกว่าใครจะเอาไปลบเอาไปใช้อะไรได้หมดเนี่ยมันก็จะพูดแบบนั้นมันก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เอาไปใช้อย่างเดียวไงมันไปลบเรื่องของลายน้ำเรื่องของคือเจตนาไม่ดีเน
1: า
0: ะคุณสมร
1: เรียกว่าไปเปลี่ยนแปลงทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็ที่มาม
0: ันต้องมีเหตุผลถูกไหมว่าอ้าวทำไมไม่ใช้อันที่มีลายน้ำล่ะเนี่ยแหละนะคะถามไปถามมาก็
2: บอกไปไม่ได้นะครับรัฐบาลรู้เท่าไม่ถึงการ
0: เอาอีกแล้วเนาะ
1: หรือภาพเดิมอาจจะอยู่ในกำแพงทีนี้การอ้างอิงในลักษณะแบบนี้คือเขาไม่เอาภาพปัจจุบันเพราะว่าคนอาจจะมีชีวิตอยู่แต่อ้างอิงภาพเป็นร้อยปีซึ่งเขาอาจจะคิดว่าคนเนี่ยอาจจะตามไปไม่ถึงว่าเป็นที่ใดแต่ส่วนใหญ่ภาพแบบนี้มักจะเป็นผู้หญิงสูงศักดิ์หรือว่าเป็นซัมบอดี้อ่ะท
0: ั
1: ้งนั้น
0: คือไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปถูกไหมคะทีนี้เล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่ามันก็มีเหตุผลแล้วนะเขาก็ไม่เอารูปคนธรรมดาทั่วไปหรอกเพราะว่ามัน
1: จะไม่สวย
0: ดูไม่สวยใช่ไหมคะทีนี้เล่าแบบนี้ก่อนนะว่าภาพเนี่ยเรื่องของการลบลายน้ำหรือวอเตอร์มาร์กเนี่ยนะคะถ้าเกิดภาพนั้นยังเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์อยู่เองเนี่ยกฎหมายไทยเรามีเรื่องของการบริหารสิทธิ์อยู่นะคะแล้วก็กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้มีการอธิบายนะคะว่าข้อมูลที่บ่งชี้ผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของสิทธิ์เนี่ยรวมถึงพวกงานสร้างสรรค์ที่มีลายน้ำนะคะอาจจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสิทธิ์ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นรูปภาพธรรมดานะคุณเฉลิมสักพันแปลว่าคือการที่เขาใส่ลายน้ำไว้มันต้องมีเหตุผลนะคะมันคนละเรื่องกับภาพถ่ายที่แบบไม่ได้มีลายน้ำแล้วมันอยู่ในระบบบางอย่างนั่นแหละนะคะจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่หลักเฉพาะแค่กฎหมายของไทยนะคะเพราะว่ากฎหมายเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมีความเป็นสากลสูงมากนะคะตัว World Intellectual Property Organization หรือ WIPO เนี่ยนะคะเขามีการวางหลักเรื่องของการคุ้มครองสิทธิที่เรียกว่าข้อมูลสิทธิในการบริหารสิทธิในข้อมูลน่ะนึกออกไหมคะคือเขามีการกำหนดด้วยว่าภาคีสมาชิกต่างๆเขาต้องมีมาตรการนะคะเกี่ยวกับกฎหมายต่อการลบหรือการแก้ไขสิ่งที่เป็นลายน้ำต่างๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารสิทธิในงานสร้างสรรค์คนละอย่างกันแล้วนะ
1: ง
0: านสร้างสรรค์กับการบริหารสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์คนละเรื่องกันนะคะไม่งั้นก็ไม่ต้องมีนะคะกฎหมายเหล่านี้เนาะทีนี้เล่าให้ฟังต่ออีกนิดนึงว่าเยอะนั้นก็ไปค้นดูว่าเอ๊ะที่กัมพูชามีกฎหมายแบบนี้เปล่าก็ปรากฏว่าน่าสนใจค่ะด้วยความที่ว่าการประกวดแล้วก็การนำเสนอต่างๆเนี่ยเกิดที่กัมพูชาก็ต้องไปดูกฎหมายกัมพูชาด้วยนะคะไปพบว่ากฎหมายเกี่ยวกับ copyright นะคะหรือว่าลิขสิทธิ์แล้วก็สิทธิที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์เนี่ยมีมาตรา62อยู่นะน
1: ะคะ
0: อ๋อใช่ของกัมพูชาด้วยนะเป็นกฎหมายกัมพูชานะคะกำหนดให้การกระทำบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องอันลอฟูลและอันลอฟูลก็คือว่ามันผิดต่อกฎหมายนะคะ

0: รวมไปถึงเรื่องของการลบการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์นะคะหรือการบริหารสิทธินั่นแหละเขาใช้คำว่าคือด้วยความเราต้องอ่านเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนา
1: ะ
0: เขาใช้คำว่า information related

0: ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมันไปครอบคลุมข้อมูลที่ไประบุตัวของผู้สร้างสรรค์ลักษณะงานผู้ที่มีสิทธิ์แล้วก็เงื่อนไขในการใช้งานด้วยนะคะดังนั้นถ้าจะบอกว่าโอ๊ยทำในต่างประเทศไม่ผิดเลยไม่ใช่นะคะก็ต้องไปดูกฎหมายประเทศนั้นๆเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องถามต่อว่าผิดตามกฎหมายประเทศไหนองค์ประกอบหรือหลักเกณฑ์ต่างๆครบถ้วนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลมันก็มีเท่าที่เราเห็นแล้วเนาะเดินก็อ่านเท่ากับทุกคนนะคะก็อยากบอกว่าอยากให้แยกให้ออกลิขสิทธิ์ก็คือลิขสิทธิ์การบริหารสิทธิ
1: ์
0: เรื่องของการลบลายน้ำต่างๆเป็นอีกเรื่องนึงนะคะคนละอย่างกันนะคือเวลาเราพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะมีคำถามอยู่คำถามเดียวแล้วค่ะมีสิทธิ์เอาภาพนี้ไปใช้ไหมถูกไหมนะคะมันจะเป็นคำถามนี้แหละแต่นะคะอันนี้มันมากกว่านั้นเขาเรียกว่ามันลึกซึ้งกว่านั้นมีสิทธิ์นำหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอีกประเทศเนี่ยแล้วไปตัดข้อมูลที่ระบุถึงการเป็นเจ้าของหรือการบริหารสิทธิในงานดังกล่าวเนี่ยออกไปแล้วนำไปเสนอต่อสาธารณชนอันนี้เดินวงเล็บในใจว่าระดับสากลด้วยนะนะคะให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของหลักฐานหรืองานทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวโอ้โหไปไกลเลยนะ
1: ไ
0: ปไกลมากกว่ามีสิทธิ์เอาภาพนี้ไปใช้หรือเปล่าด้วยนะคะดังนั้นการลบตราลบลายน้ำต่างๆเนี่ยคุณต้องคิดก่อนว่าทำไมต้องมีลายน้ำถูกไหม
1: ค
0: ือไม่งั้นก็เป็นรูปเปล่าๆธรรมดาก็ได้แล้วสิคุณสุภาพรสุภาพันธ
1: ์
0: การมีลายน้ำแปลว่าต้องมี further protection หรือว่าการคุ้มครองที่มากกว่าต
1: ั
0: วงานสร้างสรรค์หรือรูปถ่ายภาพนั้นภาพเดียวนะคะก็อันนี้เล่าเผื่อเคสอื่นๆด้วยว่าใครมีใครที่จะแบบเอ๊ะฉันไปลบลายน้ำของคนนั้นคนนี้ได้ไหมต้องบอกว่าไม่ได้นะคะคุณแบบว่าประมาณแล้วก็เดี๋ยวหน้าไปอ่านน่าจะเป็นในสื่อเนี่ยแหละนะคะเขาบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยก็ด้วยความมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ง่ายดีกว่านะคะเพราะเป็นเรื่องระหว่างสองประเทศที่ขัดแย้งกันอยู่แล้วนะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็ใช่ก็เลือกแนวทางที่ค่อนข้างคอมโพรไมส์ละกันนะคะก็มีการขอให้กองประกวดเนี่ยมีการแก้ไขข้อมูลระบุแหล่งที่มาของภาพอย่างถูกต้องแล้วก็ยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องด้วยนะคะก็นึกอยากจะให้เวลาเราพูดถึงทุกอย่างอะค่ะวันเราเกี่ยวข้องกันในเชิงวัฒนธรรมกับเชิงประวัติศาสตร์ดูมันแยกออกลำบากอะคุณนะคะสมัยก่อนอะยุคเป็นร้อยปีที่แล้วหรือ200ปีที่แล้วอย่างเงี้ยแผนที่มันก็ไม่ได้ดูเหมือน Google Map ในยุคปัจจุบันไหมคุณ
1: ที่จะขีดเส้นพรมแดนมันก็ไม่ได้ชัดเจนในลักษณะแบบนี้มันบางทีก็เป็นพรมแดนธรรมชาติแล้วก็การขีดเส้นแบ่งทั้งวัฒนธรรมทั้งแผนที่นะพูดตรงๆมันก็จะมีบางส่วนที่มีความเหลื่อมๆกันบ้างแล้วก็มีความเกลื่อนกลืนเพราะว่าประชาชนหรือว่าพลเมืองก็มีการย้ายข้ามไปข้ามมาแล้วก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากอีกชาติหนึ่งก็เป็นไปได้แต่ทีนี้
0: ไม่ได้มีตม.ไม่ได้มีอะไรเหมือนยุคปัจจุบันใช่ไหมคะ
1: ค่ะหลายคนสงสัยว่าแล้วทำไมต้องหวงล่ะแล้วทำไมต้องก๊อปปี้เอาของคนนู้นมาเป็นของคนนี้แล้วก็มาเป็นของเราแล้วก็การที่อย่างกรณีเนี้ยวัฒนธรรมเนี่ยไปเอามาแล้วบอกว่าฉันก็อาจจะเอาเป็นของฉันน่ะพิธีกรก็ใส่จงกระเบนมีสบายผู้ชายก็นุ่งจูงอะไรแบบนี้เหมือนกันแล้วทำไมล่ะมันเสียหายตรงไหนคุณเสียหายตรงไหน
0: มันก็มีเหตุผลนะในคืออันนี้อาจจะไม่ได้เชิงเหตุผลทางกฎหมายแล้วกันเนาะคุณนิมรสองพันคือว่าคือถ้าถามว่าทำไมจำเป็นต้องหวงแหนในวัฒนธรรมจริงๆคิดว่าไม่จำเป็นนะโดยส่วนตัวนะคะเพราะปัจจุบันนี้โอ้โหมันเบลนกันไปหมดเลยอ่ะ
1: คุณช่วยดิฉันว่า
2: แ
1: บบ
0: ถูกต้องเสื้อผ้าที่เราใส่ทุกวันนี
1: ้
0: ถามว่าชุดไทยหรอ
1: ไม่ใช่
0: นะใช่ไหมมันก็มาจากการเขาเรียกว่าการบูรณาการร่วมกันเกิดจากอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่เรียกว่าพวกซอฟต์พาวเวอร์อะไรต่างๆทั้งนั้นแหละนะคะแต่จริงๆเขาเรียกว่าเรื่องที่มาที่ไปดีกว่านะคะแล้วก็สิทธิ์ที่จะไม่ถูกบิดเบือนประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยต้องบอกว่ามันแบ่งเป็น2เรื่องใหญ่ๆอันแรกก็คือเกี่ยวกับ ownership เนา
1: ะ
0: ก็คือคนเนี่ยชอบ ownership ชอบความเป็นเจ้าของ
1: เจ้าของ
0: ถ้าพูดภาษา
1: ไทย
0: คุณจักรพันธ์ต้องบอกว่าอัตตาเนาะอัตตาใช่ไหมเป็นเรื่องของความเป็นเจ้าของต่างๆนะคะอันนี้เป็นของเราเพรา
1: ะ
0: มันเป็นของเราคนอื่นห้ามใช้ถูกไหมแต่ถ้าคิดแบบนี้มีปัญหาตลอดครับ

0: ว่ามันมีอะไรเป็นของเราบ้างล่ะคุณ
1: หรือใช้ได้แต่ต้องบอกว่า อันนี้เป็นของเธอนะเป็นของฉันนะอะไรแบบนี้หรอ
0: เอออันเนี้ยเห็นไหมเวลาเราคือคุณสมมติว่าหนูจะเห็นแล้วนะท่องเที่ยวจะเข้าไปถึงมาที่สุดเพราะเขาไปเห็นนี้ข้ามไปอีกนิดนึงเขาก็เห็นอีกแบบนึงนะคะ แล้วเขาก็ยังงงไปงงมาว่าภาพที่เห็นเนี่ยคือประเทศไหนกันแน่เพราะมันเหมือนกันไปหมดก็มีนะคะ แล้วอีกอันนึงที่มีความน่าสนใจก็คือถ้าไม่ใช่เรื่องโอนเนอร์ชิพอีกอันหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่มาที่ไป
1: ค่ะ
0: นะคะคือคำว่าที่มาที่ไปว่าหลักฐานชิ้นนี้มาจากไหนเนี่ยมันคนละเรื่องกับการเคลมกรรมสิทธิ์นะความเป็นเจ้าของนี่ต่างกันมากนะคะเพราะว่าภาพหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าอ้าวละภาพเนี้ยแต่ยกตัวอย่างนี้เนาะเพราะเราคุยเรื่องนี้ภาพผู้หญิงที่กำแพงเพชรนะคะถ่ายเมื่อ2449
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับโอเนอร์ชิพไงมันเกี่ยวกับที่มาที่ไปว่าเอาล่ะอันนี้คือใครถูกไหมคะถ่ายเมื่อไหร่หลักฐานมันชัดเจนแต่เราไม่ได้ต้องการจะบอกว่ากัมพูชาห้ามห่มสบายไม่ใช่แบบนั้นถูกไหมคะอันนี้คนละเรื่องกันนะคะแต่ต้องการจะบอกว่าไอ้ตัวการระบุที่มาที่ไปมันต้องถูกต้องแต่ไอ้เรื่องเคลมกรรมสิทธิ์ต่างๆนานาเนี่ยโอ้โหได้เสียงกันเรื่องนี้นะคุณมีฉันว่าภาพหนึ่งก็ไม่น่าจะจบมั้ง
1: หลายวันหลาย
0: คืนถูกไหม
1: แต่ที่นี
0: ่นะคะ
1: อีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าในภาพนั้นบุคคลเสียชีวิตไปแล้วถูกไหม
0: คือ
1: ถ้ามีชีวิตอยู่เนี่ยบางคนก็อาจจะปฏิเสธได้ว่าเอ้ยไม่ใช่แต่ถ้าเป็นกรณีคนที่เสียชีวิตไปแล้วลิขสิทธิ์อะไรต่างๆตายไปกับคนที่เสียชีวิตไหมลูกหลานเขามีสิทธิ์ที่จะร้องหรือว่าคัดค้านไหมบางคนเขาถามว่าอ้าวแล้วคนเสียชีวิตไปแล้วจะไปค้านทำไมเป็นป้าใครก็ได้อะไรเงี้ย
0: คืออย่างนี้เวลาเราเข้าใจคำว่าลิขสิทธิ์เราต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรที่เป็นฐานของลิขสิทธิ์นะคะลิขสิทธิ์เนี่ยไม่ได้ตายไปฟ้องกับคนในภาพนะคุณเสวอนสัมพันธ์นะคะแล้วก็ไม่ได้ตายไปทันทีที่ผู้สร้างสรรค์เราเรียกว่าผู้สร้างสรรค์เพราะว่าอันนี้ก็เป็นกรณีเป็นภาพถ่าย
1: คน
0: นั้
1: นผู้สร้างสรรค์เป็นภาพ
0: ช่างภาพถูกไหมคะอันนี้ต้องแยกก่อนว่าใครเป็นผู้มีสิทธิ์ดังนั้นคนที่อยู่ในภาพกับช่างภาพที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในภาพนั้นเป็นคนละคน
1: เป็นคนละคน
0: คนละคนกันนะคะดังนั้นถ้าเอาตามกฎหมายไทยในปัจจุบันซึ่งเราก็ไปล้อจากมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมายสากลมางานภาพถ่ายเนี่ยกลับมาใช้หลักทั่วไปโดยใช้พรบลิขสิทธิ์เนี่ยมาตรา19เขาใช้หลักก็คือคุ้มครองตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์บวก50ปีหลังเสียชีวิตแล้วถูกไหมคะอันนี้ก็พูดง่ายๆว่าแหมถ้าย้อนกลับไป2449นี่มันก็ต้องวิเคราะห์ละเอียดเหมือนกันเนาะว่าเออนะคะคือถ้าต้องดูเนี่ยกฎหมายที่ใช้ในแต่ละช่วงเวลามันก็ต้องเอาไปพิจารณาประกอบกับวันที่มันสร้างสรรค์วันที่มีการเผยแพร่ครั้งแรกไปถูกไหมคะลิขสิทธิ์ที่สิ้นอายุไปแล้วหรือพ้นจากการได้รับความคุ้มครองไปง่ายๆก็คือการนำเอางานมาเผยแพร่ภาพภายหลังก็ไม่ได้ทำให้ลิขสิทธิ์เนี่ยกลับฟื้นขึ้นมาใหม่ถูกไหมคะอันนี้ต้องแยกหมดเลยแต่ทีนี้ความน่าสนใจมีอีกสิทธิ์หนึ่งที่อยู่กับลิขสิทธิ์ใกล้ๆเคียงๆกันแต่ไม่เหมือนกันนั่นคือสิทธิทางศีลธรรมนะคะ moral rights เมื่อกี้เราพูดถึง copyright อันนี้ moral rights นะคะมันมากไปกว่านั้นค่ะผู้สร้างสรรค์มีสิทธิ์แสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์คุณเห็นไหมเวลาถึงแม้เข้าไป public domain แล้วแต่การใส่เครดิตผู้ที่สร้างสรรค์อยู
1: ่
0: ทำไมต้องใส่อันนี้คือ moral rights อ่ะถึงมันจะ expire ไปแล้วแต่ทุกอย่างก็คือเกี่ยวข้องกับศีลธรรมอยู่นะคะดังนั้นมันก็เลยห้ามการบิดเบือนตัดทอนนี่ไง
1: ค่ะ
0: อืมค่ะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: น่าสนใจเรื่องนี้น่าสนใจมากคนก็จะไปบอกว่าเอาลายน้ำออกมันนั่นนี่นู่นจริงๆลายน้ำเนี่ยหนักหนากว่าลิขสิทธิ์อีกนะ
1: เออไปทำลายของเขา ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าคือคนปัจจุบันกับคนโบราณที่ตอนเก็บภาพประวัติศาสตร์อาจจะมีแนวคิดไม่เหมือนกันกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรอะไรต่างๆคือปัจจุบันนี้เรามักจะเห็นการแสดงชุดไทยแล้วก็ความเป็นไทยบนเวทีหลายๆชาตินานาชาติแล้วก็เริ่มมีคนนิยมอะไรต่างๆบางคนก็มองไปจนถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่มันอิงอยู่กับวัฒนธรรมคือมันขายได้มันเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้หลายคนก็เลยเข้าใจว่าอันนี้อาจจะเป็นทางหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้คนเนี่ยพยายามที่จะเอาเขาเรียกเอารากเหง้ามาขายใช่ไหมวัฒนธรรมมาขายเพื่อที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นเศรษฐกิจแล้วก็เช่นแหล่งที่มาของผ้าวิธีการตกแต่งอะไรต่างๆซึ่งอาจจะเป็นเศรษฐกิจกับประเทศซึ่งเดี๋ยวเรามาตอบได้ไหมขอหนึ่งนาทีได้ไหม
0: ได้ค่ะ

0: แป๊บหนึ่ง
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: ค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อดร.กิฟสัญญาณยังอยู่ไหมคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะแล้วก็ออกกี้วางสายไปนะคะแล้วก็คุณจักรพันธ์นะคะก็เพิ่มเติมนิดนึงภาพสาวกำแพงเพชรทำไมถึงมีความสำคัญก็คือเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วก็มรดกความทรงจำแห่งโลกที่ใช้ยืนยันต้นฉบับการแต่งกายชุดไทยโบราณนั่นเองนะคะโดยหลักฐานนั้นอายุประมาณ120ปีถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช2449แสดงให้เห็นถึงการแต่งกายของสตรีไทยแท้ในอดีตเช่นการสวมเสื้อแขนกระบอกการห่มสบายหรือแม้กระทั่งการนุ่งจงกระเบนหรือที่เรียกว่าจงกระเบนเนี่ยนะครับโดยข้อพิพาททางวัฒนธรรมกลายเป็นประเด็นสำคัญหลังเวทีประกวดนางงามต่างประเทศคือ Miss Universe Cambodia 2026นะครับนำภาพนี้ไปใช้วิดีโอประกอบการเรียกว่าทำกิจกรรมในรอบพิลิแมรี่ของทางกองประกวดมิสยูนิเวอร์สกัมพูชานะโดยในภาพจริงนั้นจะมีลายน้ำของกรมศิลปากรไทยปรากฏว่าในภาพที่มีการเผยแพร่นั้นเขาลบลายน้ำของกรมศิลปากรไทยออกไปและไม่ได้มีการให้เครดิตว่ามาจากไหนจึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องที่มาของวัฒนธรรมการแต่งกายนั่นเองนะคะโดยทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรก็เลยต้องนำฟิล์มกระจกต้นฉบับของจริงออกมาเปิดเผยแล้วก็มาเผยแพร่เพื่อปกป้องและยืนยันความถูกต้องของชุดไทยและประวัติศาสตร์ในระดับสากลต้องถือว่าเป็นการปกป้องอัตลักษณ์ของชาติในรูปแบบหนึ่งนะดร.กิฟมาอย่างเอ่ย
5: ค่ะได้ยินค่ะคุณสุพรคุณจักรพันธ์ค่ะ
4: ดิฉันก็เมาไปเรื่อยย้อนกลับมา ในเชิงเศรษฐกิจนะดิฉันเข้าใจว่าอย่างนี้นะเพราะบ้านเราเนี่ยทำผ้าไหมขายแล้วก็มีก็เรียกว่าความงดงามในเรื่องของเขาเรียกอะเขาเรียกอะไรเรื่องราวว
5: ัฒนธรรม
4: แล้วก็ในเชิงของในเชิงของเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ทำได้หลายอย่างนะเช่นทำผ้าไหมเอามาก็เพิ่มรายได้ถูกไหมแล้วก็แหล่งที่มาอะไรต่างๆบางทีเนี่ยจะไปถ่ายภาพบัตรลุนเขาก็ไปทำอาชีพอะไรต่างๆได้มันก็เป็นสีสันแล้วก็เป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งดิฉันเข้าใจว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนอกเหนือจากความเป็นอัตลักษณ์ของชาติที่อยากจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นความเป็นไทยเนาะหรือว่าความเป็นชาติของกัมพูชาแบบเนี้ยอันนี้ก็เห็นอาจจะเห็นว่าตอนนี้อันนี้กำลังดังก็เลยมีการอิงหลังๆไม่อิงอะเคลมเลยในลักษณะแบบนี้ก็เป็นไปได้ไหม
5: เป็นไปได้หมดเลยคือต้องเรียนแบบนี้ว่ามรดกทางวัฒนธรรมหรือที่เรียกว่า cultural heritage เนี่ยมันเชื่อมกับเศรษฐกิจอย่างเขาเรียกว่าแนบแน่นมากนะคะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันบ่อยครั้งว่าเรื่องของการต่อยอดไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ย มันรายได้มหาศาล ล่าสุดที่ฉันเพิ่งเสียดายเรื่องไม่ถอดสนุกเกอร์ออกจากพรบ.การพนันเนี่ย
4: ใช่ไหม
5: ใช่ใช่

0: เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวแฟชั่นสิ่งทอเครื่องประดับกีฬานะอาหารภาพยนตร์เดี๋ยวนะมีอะไรอีกนะงานเทศกาลเนาะใช่ไหมคะการส่งออกต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของแบรนดิ้งล่าสุดเห็นไหมคะกีฬาที่พระองค์หญิงก็พระราชทานชุดใช่ถูกต้องนะคะมันไปเชื่อมโยงกันได้แม้กระทั่งเรื่องกีฬากับแฟชั่นนะคุณแบบว่าประมาณคิดดูนะฮะแล้วพอโลกเชื่อมโยงกันด้วยสิ่งเหล่านี้ปั๊บเนี่ยหนีไม่พ้นค่ะนี่คือมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมถึงถกเถียงกันแต่ว่าพอเราโยงมาที่กฎหมายเนี่ยคือบางทีก็บอกว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจว่าการที่ได้รับการยอมรับอะเนาะหรือว่า recognition น่ะ
1: ก็มีตัวตน
0: ว่าเราเป็นต้นกำเนิดทางวัฒนธรรมเรื่องนี้นะคะแต่อย่าลืมนะคุณสวัสดิ์สัมพันธ์เราเป็นต้นกำเนิดก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าเรียกโมโนโพลไลซ์อะเนาะไม่ได้แปลว่าเราถือครองแค่เพียงผู้เดียวเพราะถ้าเราถือครองผู้เดียวเนี่ยมันจะไม่กระจายไปที่อื่นไงคะพอไม่กระจายไปที่อื่นแล้วเศรษฐกิจโลกมันก็ไปต่อไม่ได้ถูกไหมคะอันเนี้ยตรงกันข้ามกับเจตนารมณ์ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเลยนะ คือทุกคนอาจจะชอบเข้าใจว่าอ๋อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาคุ้มครองคนที่สร้างสรรค์งานจริงๆก็เปล่านะคะคือคุ้มครองคนสร้างสรรค์งานเพื่อประโยชน์อื่นที่เหนือกว่านั้นนะคะ เขาต้องการคุ้มครองมวลมนุษยชาติเช่นว่าทำไมต้องให้คุ้มครองเรื่องของวรรณกรรมก็อยากให้คนฉลาดขึ้นไงคุณ
1: แล้วก็พยายามคิดสร้างสรรค์มาแข่งกันให้มันเจริญงอกงาม
0: ถูกต้องถ้าจะมองเรื่องเจตนารมณ์เนี่ยมันไปไกลกว่าการคุ้มครองผู้สร้างสรรค์เยอะมากนะคะไม่งั้นเนี่ยประเทศเราจะไม่มีหรอกค่ะหนังสือให้อ่านตอนนี้สิงคโปร์เขาออกแคมเปญแล้วนะคุณ
1: อ
0: ่านหนังสือแลกเงิน
1: หนังสือแลกเงินใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แน่ๆโอ้โหน่าสนใจมากเลย
1: นับถือมากเวลาคิดแคมเปญอะไรออกมาแต่ละอย่าง
0: แล้วเราไปใช้กับลูกมาก
1: แล้วมันได้ผลน่ะสำหรับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้ผลแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเอ้ยอยากได้ตังค
0: ์คือนั่นแหละคิดว่ามันเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะคุณว่าเนี่ยรัฐบาลเห็นคุณค่าและความสำคัญของสิ่งนี
1: ้
0: ถึงขนาดออกมาเป็นวาระที่เป็นแคมเปญแห่งชาติอ่ะ
1: อยากให้ของไทยจะมีบ้างเหมือนจ้างอ่านหนังสือหรือว่าจ้างให้ชาวบ้านทำอะไรสักอย่างจ้างไปเรียนหนังสือเหมือนเมื่อปีที่แล้วมั้งที่จ้างคนแก่ๆไปเรียนภาษาอังกฤษอ่ะก็คือรู้ว่ามันจะเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลอะไรอย่างเงี้ยให้คิดแบบเนี้ยภูมิใจ
0: เนี่ยแหละค่ะก็ทำให้เห็นว่าภาครัฐเห็นประโยชน์ของอะไรเห็นคุณค่าของอะไรค่ะ
2: ว่าทำไมกัมพูชาเขาพยายามจะเคลมอะไรที่เป็นของไทยที่เรามีกันดั้งเดิมเองแม้กระทั่งประเพณีสงกรานต์ก็เคยจะเคลมว่าเป็นของเขาต้นกำเนิดมาจากเขาหรือแม้แต่เรื่องกีฬาเมื่อกี้ที่พูดถึงกีฬามวยไทยเนี่ยเขาก็บอกต้นกำเนิดมวยไทยเนี่ยมาจากเขาเปลี่ยนชื่อจากเขาที่เดิมเขาเรียกกุนคาแมใช่ไหมเน
0: ี่
2: ยการที่กัมพูชามาลักษณะกล่าวอ้างในลักษณะแบบนี้มันแหมถ้าลังแง่กฎหมายก็คงจะไม่รู้ก็ไม่แน่ใจว่าดร.ปปเราจะสามารถดำเนินคดีเอาผิดเขาได้ไหมเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราขึ้นเป็นมรดกโลกแล้วเขาก็ยังมากล่าวอ้างว่าดั้งเดิมเป็นของเขาอยู่นั่นเอง
0: ก็อย่างที่บอกอะค่ะคุณสภานสัมพันธ์ว่ามันเป็นเรื่องของอีโคโนมิกเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเลยอะ
1: คือ
0: ถ้าเขาเคลมตรงนี้ได้อะแล้วเขาเอาไปดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อะ
1: คนก็จะ
0: เขาได้เงิน
1: ได้ตังค
0: ์ใช่ถูกต้องนะคะถามว่าฟ้องได้ไหมก็ต้องบอกว่าเอาเป็นว่าเป็นแต่ละเรื่องแต่ละราวไปละกัน
1: มันยุ่งเน
0: า
1: ะ
0: ถ้ามันมันรวมเบลอๆกันไปเนี่ยมันอาจจะรู้สึกแบบเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความเขาเรียกว่าแตกแยกขัดแย้งกันอย่างไม่รู้จบนะคะแต่ถ้าเป็นแต่ละเรื่องไปเนี่ยอย่างเรื่องลบลายน้ำอันนี้ผิดอยู่แล้วนะคุณจะบอกมันจะผ่านแต่เรื่องว่าโอเคมันนั้นอันนี้นั่นคือเดี๋ยวโน้ในเชิงเศรษฐกิจนั้นก็เข้าใจได้นะว่าอ๋อถ้ามันเคลมมันก็จะเกิดกิจกรรมขึ้นในประเทศถูกไหมเกิดแบบโอ้อันนี้เป็นของฉันนั้นเป็นของฉันนะไม่ใช่ของเขาหน้าอย่างเงี้ย
1: สร้างเรื่อง
0: ใช่แม้กระทั่งสตอรี่เรื่องเทศกาลสงกรานต์นะคุณ
1: โ
0: อ้โซนนี้ก็มีหมดถูกไหมคะ

0: นี่เดี๋ยวเราจะหมดฝนเรียงคะฝนตกทุกวันเลย
1: ยัง
0: จะเข
1: ้
0: ายังใช่ไหมคะ
1: อีกรอบ
0: เดี๋ยวเราเชื้อสายจีนเนี่ยหมดฝนปั๊บจะเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์
1: ไหว้พระจันทร์นะ
0: ป่ะอ๋อใช่แล้วไหว้พระจันทร์เนี่ยถามว่าเคลมเป็นของประเทศไหนประเทศนึงได้ไหม
1: ก็ของจีน
0: ก็ไม่ได้นะแต่เราก็ชอบกินขนมไหว้พระจันทร์ไงเราก็รู้สึกว่ามันอยากให้เราอยากให้เป็นเทศกาลเราเนี่ยแหละ
1: เขามีก็มีบันทึกไว้แต่เราไม่เคยไม่เคยเคลมแต่เราบอกว่าเพราะเรามีคนจีนเราเอาทุกวัฒนธรรมมาถึงบ้านเรา
2: แล้ว
1: ขอร่วมกับเขาด้วยได้แม้กระทั่งซานตาคลอส
0: ใช่คริสต์มาสเหมือนกันลูกชายก็บอกว่าโอ้หนูรออย่างเดียวเลยวันคริสต์มาสแต่แม่ซื้ออันนี้ให้ได้ไหมอันนั้นได้ไหมจะไปเถียงเขาไม่ได้นะบอกว่าคริสต์มาสนี่เป็นทั้งโลกของตะวันตกอย่างเดียวเขาบอกว่าเขาถือว่าเป็นของเขาด้วย
1: ของโลกก็คือเรารู้ว่ามาจากไหนรู้ว่าที่มายังไงแต่ว่าเราขอร่วมสนุกด้วยอย่างเงี้ยโอเคดูไม่ได้เกลียด
0: ใช่ใช่ถูกต้องนะคะแต่อย่างที่ว่าไปแล้วค่ะว่าอย่าให้มันเกินเลยไปจนกระทั่งถึงว่าต้องมานั่ง
1: แย่งชิง
0: กอดขัดแย้งรุนแรงกันนะคะแล้วก็อย่างใครเป็นคนใครเป็นเจ้าของวัฒนธรรมอ่ะคุณสมรสัมพันธ์มันตอบยากเหมือนกันนะถูกไหม
2: ใช่ใช
0: ่อ๋อไม่สู้แบบร่วมกัน
1: เฮ้ยดิฉันว่าตอบไม่ยาก
0: ไปด้วยกันเลยไหม
1: ตอบไม่ยากเพียงแต่ว่าคือถ้าคุณชอบแล้วคุณก็บอกว่าเอามาจากอันนี้เอามาจากชุดไทยเอามาแปลง
0: เขาเรียกอ้างอิงหน่อยอ้างอิงหน่อย
1: ทำให้มันมีฝีมือหน่อยก็ไม่มีใครเขาด่าหรอก
0: นะคะแล้วก็แข่งกันในจุดว่าเอ้ยมาเที่ยวประเทศเราโดดเด่นด้านไหนสัมผัสวัฒนธรรมแล้วได้อะไรเพิ่มอีกไหม
1: ของฉันดัดแปลง
0: ทำได้อีกตั้งเยอะเนาะใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ทำแบบดีๆก็ได้ไม่ต้องทำแบบตุเล่ตุเล่เนี่ยจริงๆอยากจะมีเวลาคุยเรื่องดราม่าลิซ่าโดยอีกนิดหนึ่งนะไม่ทันแล้วนะ2นาทีทันไหมคอมเมนต์ซะหน่อยได้ไหม
0: ดราม่าลิซ่าเหรอคะทำไมดิฉันไม่มองเป็นดราม่าเลยล่ะคุณ
1: ดิฉันชอบ
0: ถูกเอาอะไรมาดราม่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของแท้คุณ
1: บางคนก็บอกไงว่าแอบเอาภาพน้องชงเบียมาโพสต์ในคลิปในประเทศไทยของเรามีกฎหมายห้ามพรบ.
0: มันไปเกิดในต่างประเทศแล้วก็จริงๆความสำคัญน่ะให้ดูเกินจากจุดนั้นไปสิฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยแล้วก็เหตุการณ์มันเกิดในต่างประเทศด้วยนะคะ
1: คือเราชื่นชอบลิซ่าเราก็พยายามรู้ว่าลิซ่าพยายามจะโปรโมทประเทศไทยมันก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งเพราะนั้น
0: ส้มตำนะคุณส้มตำ
1: เนาะคนไม่ดูส้มตำคนดูมดแก้วศิวพรยันวิทยากุลค่ะ
2: ผมจักรพันธ์กมลโยธินครับ
0: ประภาพรโรสิริรัตน์ค่ะ
2: เราสามก่อนลาไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

นี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลเอกนิติเปิด3เครื่องมือพยุงราคาน้ำมันหากต้องลดภาษีเล็ง E20 B20 หนุนเกษตรกรย้ำดูแลค่าครองชีพควบคู่วินัยการคลังไม่สร้างวิกฤตซ้ำนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงข้อเสนอในการนำวงเงินกู้ส่วนที่ยังเหลือจากมาตรการเยียวยาผลกระทบวิกฤตตะวันออกกลางมาใช้ดูแลราคาน้ำมันผ่านการลดภาษีสรรพสามิตว่ารัฐบาลมีเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการราคาพลังงานหลายทางและต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เครื่องมือหลักที่มีอยู่3ส่วนได้แก่การใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอความร่วมมือจากโรงกลั่นให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาช่วยบรรเทาราคาขายปลีกและการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งหากสถานการณ์มีความจำเป็นอย่างไรก็ตามที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่ได้เลือกใช้การลดภาษีสรรพสามิตเนื่องจากทุกครั้งที่ลดภาษีรายได้ของภาครัฐจะหายไปทันทีขณะที่ราคาภาระรายจ่ายไม่ได้ลดลงตามสุดท้ายรัฐบาลอาจต้องกลับไปกู้เงินเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปจึงต้องพิจารณาผลกระทบต่อฐานะการคลังควบคู่กันด้วยหากถึงจุดที่จำเป็นต้องใช้มาตรการทางภาษีรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือแบบเจาะจงมากขึ้นโดยอาจเน้นน้ำมันบางประเภทเช่น E20และ B20 ซึ่งมีสัดส่วนเอทานอลและไบโอดีเซลอยู่ในระดับสูงเพื่อให้ประโยชน์จากการมาตรการไม่ได้จบเพียงลดราคาน้ำมันแต่ส่งต่อไปยังภาคการเกษตรด้วยขณะที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือฟิทเรตติ้งประเมินในรายงานล่าสุดว่าประเทศไทยสามารถบริหารจัดการปัญหาพลังงานได้ดีขณะเดียวกันยังคงรักษาวินัยการคลังได้อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องรักษาไว้สุภจีชูความมั่นคงทางอาหารอาเซียนนำไทยเจรจา DEFA สำเร็จนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าแม้เผชิญมาตรการด้านภาษีและความผันผวนของราคาพลังงานเศรษฐกิจอาเซียนปี2568ยังคงขยายตัวร้อยละ 4.9 และคาดว่าปี2569จะขยายตัวร้อยละ 4.5 โดยมีการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาคเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญขณะเดียวกันความผันผวนของตลาดพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังกระทบต่อผลผลิตและวัตถุดิบทางการเกษตรและอาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและความมั่นคงทางอาหารอาเซียนจึงจำเป็นต้องเพิ่มความร่วมมือด้านพลังงานและอาหารควบคู่กับการสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคตนางสุภจิตกล่าวว่าไทยเห็นว่าอาเซียนมีศักยภาพในฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของโลกสำหรับความคืบหน้าด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนสามารถสรุปผลการเจรจาข้อตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้สำเร็จเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569กทม.จับมือญี่ปุ่นเดินหน้าแผนแม่บทระบายน้ำตั้งเป้ารับฝนตกหนัก100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเชื่อมผังเมืองเพิ่มพื้นที่หน่วงน้ำทั่วกรุงนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการร่วมมือไทยญี่ปุ่นเพื่อจัดทำแผนแม่บทการระบายน้ำในเขตเมืองโดยมีนายซุนสุเกะซากุโดผู้บริหารองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นผู้บริหารสำนักการระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการศึกษาครั้งนี้มุ่งจัดทำภาพใหญ่เพื่อเป็นกรอบหลักในการพัฒนาระบบการประชุมซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาระบบน้ำในกรุงเทพมหานครระยะยาวโดยพิจารณาปัจจัยสำคัญทั้งข้อจำกัดด้านความสามารถในการระบายน้ำการกระจุกตัวของการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาการบริหารจัดการน้ำและสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำจำนวนมากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของที่ดินตลอดจนการประสานงานทำงานระหว่างหน่วยงานในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกซึ่งมีการเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำรองรับฝนยุคใหม่เป้าหมาย100มิลลิเมตร

0: เมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้การออกแบบและการวางแผนมีความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนที่รุนแรงมากขึ้นและมองเห็นความจำเป็นขยายแนวคิดการจัดการน้ำพื้นที่โครงการพัฒนาเอกชนไปสู่การใช้พื้นที่เมืองช่วยรับน้ำมากขึ้นมีการทบทวนแนวทางพื้นที่ว่างตามเกณฑ์เป็นพื้นที่สามารถซึมน้ำได้ยกระดับการบริหารสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำเป็นระบบมากขึ้นจัดทำแผนแม่บทครั้งนี้ไม่จบเพียงแค่การทำแบบจำลองหรือการจัดทำแผนบนกระดาษแต่ต้องเชื่อมยงตั้งแต่ผังเมืองไปจนถึงวิธีการเดินระบบได้จริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะคาดฝนตกหนักในญี่ปุ่นจากไต้ฝุ่นตู้เจียนพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนกำลังเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นทำให้เกิดฝนตกหนักและลมแรงในหลายพื้นที่คลื่นซัดกระหน่ำท่าเทียบเรือทำให้เห็นความรุนแรงจากกระแสลมขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเตือนว่าสภาพอากาศอาจเลวร้ายลงเนื่องจากคาดว่าพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนจะเคลื่อนเข้าใกล้เขตมหานครโตเกียวในวันนี้เสี่ยงเกิดดินถล่มทั่วทุกภูมิภาคคันโตและพื้นที่อื่นๆทางตะวันออกของญี่ปุ่นพายุไต้ฝุ่นลูกล่าสุดนี้มีกำลังแรงมากเกิดขึ้นในสภาพอากาศสุดขั้วซึ่งพายุต่างๆมีขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจากผลกระทบส่วนหนึ่งจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
7: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
6: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
9: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและพี่เก๋จุฬาลักษณ์ประพฤติดีสวัสดีค่ะพี่เก๋
10: ค่ะสวัสดีน้องอุ้มสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยไม่ได้เจอกันแบบหลายสัปดาห์มากเราสองคน
9: ด้วยคิวของเราเน
10: า
9: ะ
10: เมื่อสักครู่เราคุยกันว่าเจอกันครั้งสุดท้ายตอนที่เราได้ทาน เราได้ทานทุเรียนทอดจากน้องอุ้มเอามาฝาก
9: หลายสัปดาห์
10: เป็นทุเรียนทอดจากสวน
9: เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชาวสวนเขามันเป็นสิ่งที่อุ้มรู้สึกว่ามันมีของดีอีกเยอะเลยพี่เก
10: ๋
9: ที่ก่อนหน้านี้ นู่นคนที่ได้กินคือคนต่างประเทศส่งออกเคยคุ้นๆแม้ว่าอะไรดีๆลูกใหญ่ๆ

0: ก็จะส่งไปต่างประเทศที่แบบว่าเป็นเกรดพรีเมียม
1: ใช่แต่ว่าถ้าความโชคดีของเราอย่างเงี้ยลูกชาวสวนเนา
0: ะ
1: หรือว่าบางทีก็จะมีเพื่อนสนิทเพื่อน
0: ดูรวยนะเนี่ย
1: ดูรวยอย่างน้อยๆนะพี่เกย์คือตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ได้เป็นคนที่ร่ำรวยแบบเป็นมหาเศรษฐีน
0: ะ
1: แต่เชื่อไหมว่าไม่เคยอดเลยนะไม่เคยเลยที่จะแบบตื่นมาแล้วไม่มีอะไรกินเพราะอย่างน้อยๆเดินเข้าไปในสวนอะมันยังมีผลหมากรากไม้มันยังมีเคยดูละครจักรวงศ์ไหมคะ
0: ม
1: ันเป็นแบบนั้นจริงๆ
0: เดินไปแล้วก็เจอของกินเลย
1: คุณแม่ก็ไปทำงานค่ะคุณแม่ก็ไม่ได้มาดูแลพี่น้องพี่เฒ่าอะไรมากมายแต่มาถือว่าเรามีอยู่ในสวนนะคะเราก็จะอุ๊ยเอาให้คุณป้าทำให้คุณน้าทำให้อะไรเงี้ยให้ไปหยิบมาให้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเข้าใจมากๆเลยอ่ะคนที่เป็นชาวสวนอ่ะแต่ในขณะเดียวกันอ่ะพอยุคสมัยมันเปลี่ยนอ่ะยุคปัจจุบันอ่ะพอคนที่เขาเป็นชาวสวนชาวนาเขากลับโดนอะไรบางอย่างที่มาทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมลงทุนเยอะแต่ผลผลิตที่ได้กลับมามันไม่คุ้มบางทีสมมติว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่มังคุดราคาตกอะค่ะพี่เก๋ที่ใต้มีอยู่ครั้งนึงราคากิโลนึงไม่ถึง5บาทพี่เก๋แล้วถ้า5บาทอะกว่าจะจ้างคนกว่าจะอะไรอุ้มจำได้เลยโทรหาป้าป้าบอกแป๊บนึงนะให้เด็กขึ้นต้นมังคุดให้อยู่นี่เราฟังเราก็เข้าใจว่าอ๋อเดี๋ยวเขาจะต้องขายเขาบอกเปล่าคือใครหยิบเก็บได้ตรงไหนก็คือเอาไปให้ลูกให้หลานของเขาได้เลย
0: เพราะว่าขายแล้วก็ไม่มีกำไร
1: ไม่คุ้มค่าจ้างในการให้ขึ้นให้เก็บแบบนั้นเลยอ่ะ
0: นะคะก็เป็นทุกข์ของชาวสวนชาวไร่ชาวนานะคะนี่เราก็บ่นกันตั้งแต่ต้นรายการเลยแต่ว่าต้องขอบคุณอุ้มนะเพราะว่าเราก็พลอยได้แบบว่าลาบปาก
1: พี่เก๋
0: ของอร่อยไปด้วย
1: แต่ว่าพูดถึงเดี๋ยวมันจะมีปลายเดือนนี้เขาจะมีประชุมกันซึ่งมันจะมีความเกี่ยวข้องกับชาวนาไทยนะพี่เก๋
0: ค่ะ
1: คือมันจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพูดง่ายๆนะคุณผู้ชมผู้ฟังคือเวลาที่ชาวนาเขาเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วอะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นพันธุ์ข้าวอะค่ะมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขาเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ขายส่วนหนึ่งใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่มันจะมีกฎหมายที่มันเป็นรายละเอียดเข้ามาว่าถ้าพันธุ์ข้าวนั้นมันเป็นพันธุ์ข้าวที่มีเจ้าของลิขสิทธิ์อ่ะชาวนาจะไม่สามารถที่จะเอาพันธุ์ข้าวนั้นอ่ะมาเป็นวัตถุดิบในการทำนาในปีต่อไปได้อ่ะมันมีกฎหมายอยู่
0: เหมือนเป็นต้นกล้าอย่างนี้หรือเปล่าอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: หร
1: ือเปล่าเป็นเมล็ดอ่ะ
0: อ
1: ะไรก็ตามถ้ามันเป็นวัตถุดิบอ่ะ
0: ค่ะ
1: คือไม่ได
0: ้
1: เขากำลังจับตามองอยู่ว่าอ้าวตกลงยังไงกฎหมายมันเอื้อคือณตอนนี้กฎหมายยังเอื้อให้ชาวนาทำได้อยู
0: ่ค่ะ
1: แต่เดี๋ยวมันจะมีเหมือนเป็นการประชุมของไทยกับยุโรปเป็นการคุยเกี่ยวกับเรื่องของ FTA นี่แหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวลองตามดูอีกทีนึงว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงแต่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะคะเพราะว่าจนถึงวันนี้ทุกอย่างทุกปัญหาที่ก่อนหน้านี้เขาออกมาประท้วงกันไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำนมใช่ไห
0: ม
1: คนที่เลี้ยงโคนมหรือจะเป็นขายข้าวชาวนาที่ขายข้าวหรือจะเป็นพี่น้องเกษตรกรอะไรเงี้ยเขายังไม่ได้รับคำตอบที่มันเคลียร์สำหรับเขาเลยนะ
0: เดี๋ยวเราไปทำการบ้านแล้วก็เดี๋ยวเรามานำเสนอคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะขอแจ้งเตือนนิดหนึ่งเพราะว่าทางกรมชลประทานเนี่ยเขามีการออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหนๆก็คุยเรื่องของชาวไร่ชาวนานะคะก็คุยเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของน้ำหน่อยเพราะว่าเขามีการออกหนังสือแจ้งเตือนนะเป็นฉบับที่3แล้วถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะ11จังหวัดด้วยกันในลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบไปด้วยจังหวัดไหนบ้างก็มีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพนะคะคือด้วยความที่ฝนน่ะตกหนักจากทางตอนบนของประเทศอะค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมด้วยนะคะเขาก็เลยมีการแจ้งเตือนนะคะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของการระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พอระบายน้ำเพิ่มขึ้นเนี่ยปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันก็จะมีประมาณสัก 1,550 ถึง 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อมีการรับน้ำเข้ามาเยอะๆแล้วก็ฝนตกหนักแบบนี้ค่ะน้ำเองเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็ทางกรมชลประทานเขาเลยออกหนังสือแจ้งเตือนใน11จังหวัดมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนนะท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะฉะนั้นเองเนี่ยพื้นที่ที่อยู่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอาจจะมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันด้วยทีนี้ต้องเตรียมตัวนะคะบริเวณไหนบ้างมีอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินแล้วก็อำเภอบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะก็แจ้งเตือนนะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำนะคะกรมชลประทานเขาก็ฝากแจ้งเตือนมาค่ะ
1: ค่ะมีคุณสุรเดชบอกว่าโอ้โหแบบนี้พ่อค้าแม่ค้าผลไม้ก็ไม่ได้

0: เงินน้องอุ้มเลยสิครับ ได้ค่ะ โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายแบบหน้าสวนจริงๆเลยอะค่ะ อุ้มเคยไปกองถ่ายละครพี่เก๋แล้วมันอยู่แถวๆสามพรานนครปฐ
1: ม
0: แล้วก็แบบระหว่างขับรถผ่านบอกพี่รถตัวพี่คะเดี๋ยวพี่ช่วยจอดให้เลยนะคะพี่ว่าจะเอาร้านไหนอะแถวนี้มันเป็นชาวสวนมาขายเองหมดเลยค่ะฝรั่งพี่เก๋คือเป็นฝรั่งที่กินแล้วได้กลิ่นฝรั่งอ่ะคือถ้าเราซื้อในห้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ได้กลิ่นนะ
1: ไม่สวนอุ้มอาจจะไม่มีฝรั่งด้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไง
0: อ
1: ันเน
0: ี้
1: ยถ้าอะไรที่จะได้กินเงินอุ้มอ่ะเข้าใจว่าน่าจะไม่มีในสวนอุ้มไง
0: ใช่ก็ไม่ใช่ฝรั่งกิมจูหอมๆแบบนี
1: ้
0: ใช่แต่ว่าใดๆก็ตามค่ะถ้าเกิดช่วงไหนที่ราคาของผลผลิตอะไรที่มันตกต่ำอ่ะอุ้มจะช่วยอย่างตอนนี้เขาบอกปลาตะเพียนอ่ะเอ้ยไม่ใช่ใช่ไหมปลาเลยนะปลาอะไรเดี๋ยวนะคะข้อมูลให้คุณจะรู้ฟังที่ทอดแล้วมันอร่อยอร่อย
1: ปลานิลหรอ
0: ปลานิลหรือรู้สึกจะเป็นปลานิลปลาตะเพียนมาจากไหนสารปลาตะเพียนปลานิลเขาบอกราคาตกเนี่ยก็เลยถ้าใครที่ขายปลานิลอยู่นะแล้วก็แบบแต่ต้องมีแมลงวันซะหน่อยนะเพราะถ้าปลานิลที่ไม่มีแมลงวันตอมเลยไม่กล้าซื้อดูมันฉีดยา
1: แหมช่วงน
0: ี้ดูปลอดภัยเกินไปยังไงก็ไม่ทราบ
1: ช่วงนี้เวลาซื้อเรื่องของซื้ออาหารอะไรต่างๆ
0: ต้องระวังเน
1: า
0: ะ
1: ต้องระวังแล้วก็ดูดีๆนะเมื่อวันเสาร์จัดรายการกับพี่บอยรายการสอนร้อยจุดห้าโอ้โหคุยเรื่องสารเล่งเนื้อแดงที
0: ่
1: ม
0: ีการ
1: เอา
0: ใช่ไหม
1: เนี่ยแล้วมีวิธีในการดูเอาจริงๆดูด้วยตาเปล่าไม่รู้จริงๆนะถ้าเป็นเราก็เลือกแต่เนื้อแดงๆอ่ะเราไม่เลือกหรอกเนื้อซีดๆอะไรแบบเนี้ย
0: ที่
1: ม
0: ี
1: แมลงว
0: ัน
1: ตอมเราไม่เอาอยู่แล้ว
0: อุ้ยแต่ถ้ามันตอมเยอะเกินก็อันตรายแต่ถ้าไม่ตอมเลยก็อันตรายคุณผู้ชมผู้ฟังมีวิธีเลือกยังไงคะน
1: ี่
0: แต่ว่าพูดถึงฟ้าฝนเนี่ยวันนี้เขาบอกว่ามันจะมาอย่างต่อเนื่องนะวันก่อนเราเพิ่งสัมภาษณ์รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ค่ะท่านนัทใช่ไหม
0: ใช่และดูเหมือนกับว่าอ้าวทุกอย่างมันก็จะดูเบาบางไปแล้วนี่นาปรากฏว่าไม่นะคะวันนี้ฝนยังตกต่อเนื่องหลายพื้นที่นะ
1: ค่ะ
0: กรุงเทพมหานครเองมีฝนฟ้าคะนองปริมาณคือร้อยละ80ของพื้นที
1: ่
0: ภาคตะวันออกกับภาคกลางก็คือร้อยละ80ของพื้นที่เหมือนกันที่อื่นๆก็คือน้อยสุดก็ 60% ของพื้นที่ซึ่งก็ถือว่าเยอะนะพี่เก๋
1: ค่ะ
0: แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยที่มวกเหล็กสระบุรีอะค่ะโหมีน้ำป่าไหลหลากด้วยนะบ้านเรือนที่อยู่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็อยู่ใกล้ลำน้ำนี่คือเดือดร้อนกันมากๆเลยค่ะในขณะที่บ้านเรือนอีก13หลังคาเรือนตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบบางคนเนี่ยเสียหายถึงขั้นแบบดินโคลนที่มันถล่มเข้ามาพี่เก
1: ๋
0: มันไม่ได้เป็นข่าวนะแต่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะเลยค่ะเดียวกันที่จังหวัดพิษณุโลกเองก็เจอน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันค่ะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าฝนถล่มต่อทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าทั้งกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงภาคกลางภาคตะวันออกร้อยละ80ของพื้นที่ทั้งหมดอย่างที่อุ้มบอกไปแล้วสาเหตุก็นู่นละมวลอากาศเย็นจากจีนเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วก็ร่องมรสุมก็ยังพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกก่อนที่จะเข้าสู่ความหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางอะค่ะแล้วก
1: ็
0: ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อีกนั่นหมายความว่าช่วงนี้ยังไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะต้องระมัดระวังเต็มที่พกร่มไปก่อนเลยขับขี่อะไรก็ขอให้ปลอดภัยเนี่ยลองไปดูข่าวเนี่ยสำนักข่าวไทยยังนำเสนอกันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อาจจะต้านทานกับแรงโหมกระหน่ำความฮอตของกัมพูชาได้นะพี่เก๋ได้ดูบ้างไหมคะประกวด Miss Universe Cambodia Miss Universe Cambodia
1: แล้วก็เป็นดราม่า มีเรื่องจนได้
0: รอบพรีลิมินารี
1: เ
0: ราต้องถอนหายใจจริงๆเพราะเราไม่คิดว่าเขาจะกล้า
1: ค่ะ
0: มันคือการเคลมในระดับชาติที่พี่เก๋ไปครอบลายน้ำออกอ่ะมันเป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมอะค่ะ
1: ลายน้ำของกรมศิลป์ออก
0: ใช่
1: แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นภาพของเขาเองทั้งที่จริงๆมันเป็นต้นฉบับของไทย
0: เราเห็นแต่เด็กนะจริงๆภาพเหล่านี
1: ้ค่ะ
0: มันมีการห่มอาเผือกคุณผู้ชมผู้ฟังใครที่ไม่ได้ตามข่าวนะอุ้มเล่าย่อๆเร็วๆเลยค่ะว่าบนเวทีของการประกวด Miss Universe Cambodia 2026รอบ Preliminary เขาจัดมาวันที่18กันยาแล้วบนเวทีมันก็มีการห่มสบายมีนุ่งผ้ามีเครื่องประดับมีศิราภรณ์แล้วมันก็จะมี VTR คือเหมือนเป็นวิดีโอที่นำเสนอเรื่องของเครื่องแต่งกายของราชสำนักกัมพูชาในอดีตแล้วมันก็มีภาพที่มันเป็นของไทยเนี่ยแหละค่ะ เป็นภาพจากจดหมายเหตุของสยามถูกเอาไปประกอบเรื่องเล่าว่าเป็นเครื่องแต่งกายของราชสำนักกัมพูชา
1: คือในภาพเนี่ยจะเป็นภาพถ่ายเก่าของหญิงสยามในอดีตนะแล้วก็มีการฉายบนเวทีเนี่ยหลายนาทีมากอ่ะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นภาพของไทยอ่ะแต่เขาเอาไปแอบอ้างนะวันนี้เนี่ยถึงขนาดแบบว่ามีความคืบหน้าทางกระทรวงวัฒ

0: ฒนธรรมอย่างคุณ
1: สบิดาน
0: ี่งัดหลักฐานออกมาบอกเลยว่าอันนี้คือของไทยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวเตรียมจะทำหนังสือจี้เอาผิดด้วยนะ
1: ใช่อันดับแรกก่อนคือจะแจ้งเตือนจะสะกิดบอกก่อนนิดนึงว่าเธออันนั้นของฉันจ้ะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดยังคงละเมิดต่อไปยังคงไม่รู้ร้อนรู้หนาวต่อไปก็จะใช้กฎหมายในการที่จะดำเนินการต่อแต่คราวนี้ค่ะพอไปดูในเพจหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีภาพที่มันเห็นชัดเจนเลยพี่เก๋ว่าต้นฉบับมันเป็นของไทยจริงๆแล้วมันก็มีการบันทึกเอาไว้ยูเนสโกเองก็เคยรับรองแต่ว่าในรายละเอียดเป็นแบบนี้นะคะผู้ชมผู้ฟัง
0: ค
1: ือเราต้องไม่เหมารวมว่าเป็นประเทศกัมพูชามาทำแบบนี้นะ
0: ต้อง
1: บอ
0: กก่อนว่าในการประกวด
1: ใช่มันคือ Miss Universe Cambodia เขาเป็นคนจัดการประกวดในครั้งนี้แล้วเขาเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆที่จะเอามาฉายให้ได้ดูกันนะคะซึ่งภาพถ่ายที่ถูกเคลมเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นภาพที่ใช้คำว่าหนึ่งในนั้นแปลว่ามีหลายภาพนะคะหนึ่งในนั้นเป็นภาพตั้งแต่ปีพ.ศ. 2449คือเก่ามากแล้วนะคะลิขสิทธิ์ของภาพต้นฉบับเนี่ยมันก็มีโอกาสนะพี่เก๋ว่ามันอาจจะหมดอายุไปแล้วก็ได้
0: ค่ะ
1: ทีนี้ปัญหามันคือว่าถ้าเกิดคุณเอาภาพจากจดหมายเหตุของไทยไปใช้แล้วคุณไม่บอกว่ามันมาจากประเทศไทยนี่แหละมันจะเป็นประเด็นเรื่องของการไม่ให้ที่มา
0: คือเหมือนเวลาเราทำข่าวอะแล้วเราเอาภาพของคนอื่นมาใช้เราก็ต้องให้เครดิตขึ้นข้อความว่าอ่ะเราเอาข่าวมา
1: จากไหน
0: จากไหนจากเว็บนี้จากเว็บไซต์นี้จากเฟซบุ๊กนี้
1: ใช่
0: แต่อันนี้เนี่ยโหหนัก
1: หนึ่งไม่ให้เครดิต2ครอบออกด้วยซ้ำ
0: ถูกต้อง
1: เนี่ยครอบออกเป็นการครอบลายน้ำของกรมศิลปากรออกซึ่งปัญหามันจะหนักขึ้นค่ะในทางกฎหมายแปลว่าเหมือนคุณเอาข้อมูลที่มันมีการระบุแหล่งที่มาออกไปแล้วภาพที่เราได้เห็นกันที่มันเป็นประเด็นชัดเจนมากๆเลยเนี่ยก็คือภาพผู้หญิงไทยจากกำแพงเพชรอ่ะแล้วเอาไปใส่ทำให้คนเข้าใจว่านี่คือหลักฐานทางวัฒนธรรมของกัมพูชาแปลว่าคุณกำลังเสนอข้อมูลที่ทำให้คนเข้าใจผิดขอบอกว่าจริงๆแล้วกัมพูชาเนี่ยเขามีกฎหมายอยู่นะ
0: ค่ะ
1: กฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของ moral rightsคือห้ามบิดเบือนหรือใช้ผลงานในลักษณะที่ทำให้ที่
0: ม
1: าหรือผู้สร้างถูกเข้าใจผิดได้ในบางกรณี
0: ค่ะ
1: อันนี้ทุกกรณีเลยนะคะคุณทำซะเองเลยแล้วคุณก็ละเมิดเองทีนี้ถามว่ายูเนสโกเนี่ยช่วยไทยได้ยังไงบ้างยูเนสโกขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจกอันนี้ไม่เป็นภาพฟิล์มกระจกเนาะเขาขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจกชุดนี้เป็น Memory of the World ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560สิ่งที่ยูเนสโกจะช่วยมากก็คือเป็นหลักฐานระดับนานาชาติเขาว่าเอกสารชุดนี้มันมีที่มาแล้วมันถูกเก็บรักษาอยู่ในประเทศไทย
0: ค่ะ
1: ประเด็นคือเดี๋ยวเขาต้องไปตามดูค่ะว่าผู้จัด Miss Universe Cambodia เนี่ยต้องรับผิดชอบในขั้นตอนไหนบ้างเมื่อคุณสบิดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของเราได้บอกออกมาแล้วผ่านสื่อด้วยซึ่งอุ้งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในขั้นตอนทางกฎหมายเขาต้องมีหนังสือมีเอกสารจดหมายเปิดหรืออะไรใดๆยังไงอะเนา
0: ะ
1: อ่ะในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเขาออกมาพูดออกสื่อแบบนี้แล้วเนี่ยคุณจะเทคแอคชั่นแบบไหนอันนี้เป็นสิ่งที่อุ้งต้องบอกเลยว่าอายแทน จริงสิ่งที่เป็น ที่ผ่านมาที่เราได้เห็นในสื่อกัมพูชาเนี่ยเขาก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์ไงอินฟลูเอนเซอร์เขาก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
0: แล้วเขาก็จะเคลมแบบว่าไม่ใช่อันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะจริงๆมีก่อนหน้านี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยภาพนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นภาพสตรีของชาวกำแพงเพชรถ่ายในพุทธศักราช2449อ่ะค่ะค
1: ุ
0: ณผู้ฟังในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็เป็นสำคัญภาพที่ได้มีการรับบันทึกนะคะในหอพระสมุดวชิรญาณแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ค่ะแล้วก็ฟิล์มต้นฉบับเนี่ยอย่างที่บอกไปมีตราของกรมศิลปากรมีการประทับรายน้ำแต่ว่าเวทีกองประกวดเนี่ยเขาครอบออกหมดเลยฉะนั้นเองเนี่ยคุณสบิดาบอกว่าดังนั้นเนี่ยภาพที่นำไปใช้เนี่ยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลกระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนทักท้วงไปยังกองประกวดและจะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆกระทรวงวัฒนธรรมจะมีการดำเนินการตามกฎหมายและใช้ช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะคะส่วนถึงขนาดจะยกระดับการดำเนินการเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าหากกองประกวดเนี่ยไม่ดำเนินการแสดงความรับผิดชอบคุณสปิดารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมบอกเลยเราจะดำเนินการไปตามช่องทางที่เหมาะสมสิ่งแรกทางการทูตเพื่อเป็นการตักเตือนไปก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไม่อยากให้เป็นประเด็นรัฐต่อรัฐแต่ว่าในกรณีที่ภาคเอกชนและฝั่งกัมพูชานำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนก็ต้องตักเตือนหากไม่ดำเนินการแก้ไขทางประเทศไทยต้องสงวนสิทธิ์พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะแล้วก็บอกว่าสิ่งสำคัญเนี่ยอยากให้คนไทยเนี่ยหนักแน่นในข้อมูลนะซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อเนื่องอ้างอิงหลักฐานที่มีครบถ้วนอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเลยคือเรามีหลักฐานยืนยันทุกอย่าง
1: พูดไม่ออกจริงๆคือการคุย

0: ประเทศเนี้ยขออภัยการคุยกับคนบางคนในประเทศเนี้ยมันพูดยากจริงๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: ล่าสุดเพจอาเซียนมองไทยบอกว่าสื่อหลักของกัมพูชาอย่างพนมเปญโพสต์รู้เรื่องดราม่าชุดไทยบนเวทีนางงามแล้วนะล่าสุดไม่ยอมรับ
1: เอาหร
0: อบอกว่าเราควรถกกันโดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แท้จริง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เคลมไปถึงพระเจ้าชัยวรมันที่2คศ802บอกว่าไทยอ่ะเริ่มต้นสมัยสุโขทัยคศ1238ภาพถ่ายมันสมัยรัชกาลที่5นะสู
1: ค่ะ
0: เธอไม่รู้จะพูดยังไงภาษาอะไรดีไม่ยอมไม่ยอมเลย
1: เดี๋ยวรอดู
0: ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องสู้กลับด้วยอารยะนะคะเราต้องอย่าทำแบบที่เขาทำเพราะว่าล่าสุดเนี่ยหลายเพจเริ่มเอามาบอกว่าเขาเข้ามาโจมตีในเพจต่างๆอย่างเช่นคุณครูสอนรำอย่างเงี้ยพี่เก๋เขาก็เข้าไปกระหน่ำไปถล่มในเพจพวกนั้นอะ
1: จริงจริงจริงๆข้อมูลหลักฐานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นสาธารณะแล้วก็มีการนำเผยแพร่เยอะมากนะแล้วที่สำคัญมีการใส่ลายน้ำด้วยอ่ะแล้วก็
0: เขาไปไกลเขาไปไกลระดับโลกอะจ้าเธอไปดูสิจ้าว่าแบบเหมือนที่เราเรียกว่าแม่ของแผ่นดินเนาะพี่เก๋เนา
1: ะ
0: ตั้งแต่สมัยไหนมาเนาะเราก็จะเห็นนะว่ามันเป็นวัฒนธรรมของไทยที่มันมีผ้าไทยเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเห็นแบบนี้ปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นไทยมันไม่ได้มี
1: แต่ไม่เป็นไรหรอกเราก็ยันด้วยหลักฐานนี่แหละเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยครบถ้วนจริงๆสำหรับหลักฐานมีครบหมดทุกอย่างนะถ้าเป็นไปตามที่ทางคุณสบิดาบอกอะเรามีหลักฐานเหมือนกับเรื่องของเวลาที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามแนวชายแดนอะทุกอย่างก็ยืนยันด้วยหลักฐานด้วยภาพถ่าย
0: แต่เราต้องไม่เหนื่อย
1: อะไรแบบเนี้ย
0: เราต้องไม่เหนื่อยที่จะพูดเราต้องไม่เหนื่อยที่จะโพสทุกคนเพราะอะไรรู้ไห
1: ม
0: เหล่านี้มันจะเป็นดิจิทัลฟุตปรินท
1: ์ค่ะ
0: อันเนี้ยอย่างเพจดราม่าแอดดิกก็บอกว่าแนวคิดของเขมรคือมันจะโกหกไปเรื่อยๆกุเรื่องไปเรื่อยๆจนพอวันนึงดิจิทัลฟุตปรินท์ในเน็ตมากพอเรื่องที่มันโกหกจะกลายเป็นจริงใครยังมาปกป้องเขมรว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมขอให้หุบปากเขาชอบใช้คำว่าวัฒนธรรมร่วมจริงๆเรื่องของวัฒนธรรมร่วมอุ้มไม่ปฏิเสธนะพี่เก๋คือมันจะมีความคล้ายกันได
1: ้ค่ะ
0: เนี่ยโซนเดียวกันอะ
1: ค่ะเกี่ยว
0: อย่างเช่นเกาหลีจีนญี่ปุ่นมันจะมีบางอย่างที่มันมีความคล้ายๆกันอย่างเงี้ยเราเข้าใจเพราะว่าอาณาบริเวณหรือว่าในสมัยอดีตอ่
1: ะ
0: เขามีการแบบติดต่อกันในรูปแบบต่างๆอ่ะซึ่งมันเป็นไปได้ที่วัฒนธรรมมันจะเป็นเขาเรียกว่า
1: ถ่ายทอดกันมา
0: ร่วมกัน
1: อ
0: ่ะมันเป็นวัฒนธรรมร่วมกันนี้เราเข้าใจแต่ในเมื่อถ้าร่วมแล้วอ่ะคุณจะภูมิใจแค่ไหนอ่ะกับการที่คุณไม่รู้สิสำหรับอุ้มรู้สึกว่าถ้าเป็นประเทศเล็กๆอ่ะพี่เก๋เขามีวัฒนธรรมของตัวเองอ่ะเขาก็จะภูมิใจในสิ่งเล็กๆนั้นของเขาอ่ะ
1: ค่ะ
0: นึกออกปะแต่เนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าในทางกลับกันอ่ะเราไปเอาของคนอื่นมาแล้วเราบอกว่านี่ของฉันถ้าคุณภูมิใจก็เอาที่สบายใจเลย
1: ต้องช่วยกันนะคะช่วยกันเรื่องของการเผยแพร่เรื่องของข้อเท็จจริงอะไรต่างๆไม่อย่างนั้นเนี่ยจากเดิมที่เราจะเป็นปากเป็นเสียงเนี่ยเดี๋ยวมีคนมาพูดแทนเราแล้วแบบพูดแทนเราไปในทางที
0: ่มันก็จะถูกเชื่อแบบนั้น
1: น
0: ะเราต้องไม่ย่อท้อค่ะ
1: ช่วยกันช่วยกันนะคะอ่ะนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นเรื่องของการเมืองเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะมีเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีเนาะ
0: ใช
1: ่ก็แข่งกันเนี่ยตัวเต็ง2คนนี่แหละแต่ว่าในส่วนของกลุ่มพึ่งหลวงใช่ไหมก็ชนะไปแต่ว่าตัวแทนของพรรคประชาชนพ่ายอีกแล้วแต่ว่าหลายคนบอกว่าการเมืองระดับชาติกวาดมาหมดเลย
0: ต้องแยกแบบนี้ก่อน
1: ท้องถิ่น
0: ช้าๆแบบนี้ก่อนเผื่อใครตามไม่ทันกลุ่มพึ่งหลวงทีมนึง
1: ใช่
0: กลุ่มของพรรคประชาชนทีมนึงสิ่งที่จับตามองในรายการของเราคืออาจารย์จ๊ะอาจารย์ธนพรศรีอากูลพูดมาตลอดพี่เก๋จำได้ใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดส้มอยากจะชนะคุณเอาชนะให้ได้เนี่ยพื้นที่อบจ.นนท์เนี่ยคุณเอาให้ได้ก่
1: อ
0: นแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็ต้องพ่ายคือกลายเป็นว่าอย่างที่พี่เก๋ตั้งข้อสังเกตเพราะว่าหลายคนพูดถึงเหมือนกันเลยว่าเอาจริงนนทบุรีอ่ะ8เขตป่ะพี่เก๋
1: ค่ะ
0: ในระดับประเทศอ่ะกวาดหมดเลยนะส้มคือได้ทั้งจังหวัดได้หมดเลยแต่พอมันเป็นพื้นที่ที่มันเป็นเขตปกครองที่มันเป็นไม่ใช่เขตปกครองท้องถิ่นหรอกมันเหมือนเป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเนี่ยมันกลายเป็นว่าพรรคสีส้มไม่สามารถที่จะเอาชนะได้แล้วในขณะเดียวกันอาจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวก็เคยพูดกับเรามาหลายครั้งพี่เก๋ว่ามันไม่เหมือนกันมันจะมีธรรมชาติบางอย่างที่แตกต่างกันอยู่ระหว่างเลือกตั้งระดับประเทศกับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น
1: นั่นก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่หลายคนตั้งคำถามว่าสะท้อนกันจะเอามาเทียบกันไม่ได้การเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่น
0: ผู้ฟังตัวแทนของพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์วันนี
1: ้
0: ในรายการคุณสรยุทธ ขาไปบอกเขา

0: ขามองในมุมของหนึ่งคือคนที่จะออกไปเลือก
1: ออกมาใช้สิทธ
0: ิ์ออกมาใช้สิทธิ์อ่ะมันน้อยสองเขามองในมุมของการสื่อสารพี่เก๋ว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ทีวีมันจะระบุเหมือน3 5 7 11 9อย่างนี้ใช่ไหม
1: ประชาสัมพันธ์เหรอ
0: การรับรู้ของคนอ่ะคือมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงแบบนั้นตอนนี้สื่อมันมีหลากหลายกว้างขวางเขาบอกว่าเขาไปลงพื้นที่อ่ะเจอคนที่เป็นโหวตเตอร์ให้เขาตอนในระดับประเทศอ่ะยังไม่รู้เลยว่ามีการเลือกตั้งนี้
1: ก็เป็นมุมของพรรคประชาชนที่ออกมาบอกว่าปัจจัยที่เขาแพ
0: ้
1: เขาแพ้เพราะอะไรแต่ว่าเดี๋ยวฟังนักวิเคราะห์กันนะคะแต่ว่าอัปเดตนิดนึงนะคะเพราะว่ากกต.เนี่ยมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการและสำหรับเรื่องของผลคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.นนทบุรีนะคะก็ในส่วนอันดับหนึ่งเนี่ยคุณณฤพลเย็นประเสริฐกลุ่มพึ่งหลวงเนี่ยได้คะแนนไป 193,653 คะแนนนะแล้วก็อันดับ2นะคะคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดอันนี้สังกัดพรรคประชาชนได้คะแนนไป 138,274 คะแนนนะคะก็ห่างกันพอสมควรเลย
0: เท่าไหร่นะ 109,000 กับ 103,000 ใช
1: ่ใช่ค่ะตัวเลขกลมๆประมาณนี้ที่ห่างกัน
0: อ้าวเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาให้อาจารย์วิเคราะห์กันละกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพรรคประชาชนได้เรียนรู้อะไรแล้วมันมีความผิดพลาดอะไรที่มันเกิดขึ้นอยู
1: ่ค่ะ
0: ค่ะสักครู่เดียวค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผลเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้พรรคประชาชนต้องกลับไปทบทวนยุทธศาสตร์การเมืองท้องถิ่นนะคะเพราะว่าในการเลือกตั้งนายกอบจ.ปี2568พรรคประชาชนส่งผู้สมัครใน16จังหวัดแต่ว่าชนะเพียงแค่จังหวัดลำพูนขณะที่จังหวัดอื่นก็แพ้คราวนี้ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอาจริงในท้ายที่สุดก็ต้องพ่ายไปก็ไม่สามารถที่จะยึดครองพื้นที่นี้ได้มันเกิดเออร์เรอร์อะไรกันแน่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสมมติฐานที่อาจารย์โอฬารได้เคยตั้งเอาไว้ว่าการเมืองระดับชาติกับการเมืองระดับท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีสมการบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วประชาชนเขาแยกเวลาเขาเลือก
1: แล้วก็ที่สำคัญนะคะจะไม่ได้วิเคราะห์เรื่องของปัจจัยของพรรคประชาชนที่พ่ายอย่างเดียวนะต้องมองในกลุ่มของคนที่ชนะอย่างกลุ่มพึ่งหลวงด้วยทำไมถึงชนะในศึกเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยนะคะพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบุรพาค่ะอาจารย์โอฬารอยู่ในสายสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับคุณอุ้มครับ
0: ค่ะอาจารย์คะครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าพรรคประชาชนเองเนี่ยเขาก็ระดมสรรพกำลังไปเยอะมากแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่อาจารย์เคยบอกมาหลายๆครั้งว่าจะไปโหมกระหน่ำในคราวเดียวมันไม่ได้มันต้องทำมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานอันเนี้ยมันเป็นสาเหตุหลักหรือเปล่าคะอาจารย์ที่ทำให้ครั้งนี้พรรคประชาชนต้องพ่ายไปอะค่ะ
5: แต่ส่วนตัวผมนะครับจากงานวิจัยแล้วก็จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกที่ผมทำอยู่เนี่ยพบว่ามันเป็นอย่างนี้ครับการเมืองท้องถิ่นอย่างที่ผมเคยคุยกับคุณอุ้มคุณเก๋ว่ามันมีความซับซ้อนมันต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับกันมากพอสมควรแล้วก็มันอาศัยเครือข่ายมากกว่าเรื่องนโยบายเรื่องกระแสหรือว่าแกนนำระดับนำที่ลงพื้นที่ช่วยซึ่งส่วนนี้นะครับถ้าสมมติฐานที่ผมมาใช้ในการวิเคราะห์ของนนทบุรีเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีลักษณะแบบนั้นแล้วก็คือคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะชื่นชอบอาจารย์เดชรัตน์ชื่นชอบแกนนำชื่นชอบนโยบายแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์กรนะครับหรือว่าเครือข่ายท้องถิ่นโดยเฉพาะการผนึกกำลังกันระหว่างกลุ่ม

พึ่งหลวงกับกลุ่มพลังหนุ่มเนี่ยที่เขามีฐานขององค์กรปกครองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนะครับอบต.และอบจ.ทั้ง46แห่งเนี่ยเขาผนึกกำลังกันบนฐานต้นทุนทางสังคมที่เขาสะสมมาอย่างยาวนานมันทำให้เป็นกำแพงเป็น

0: มันเป็นการผนึกกำลังกันนะครับของเครือข่ายอำนาจท้องถิ่นพันธมิตรทางการเมืองท้องถิ่นระหว่างกลุ่มพึ่งหลวงนะครับซึ่งเป็นอดีตเป็นกลุ่มของอดีตนายกอบจที่เสียชีวิตที่เขาทำมาอย่างยาวนานอย่างที่คุณรุ่มบอกว่า20ปีแล้วก็มีกลุ่มพลังหนุ่มของคุณสมนึกหรือคนเมืองนนท์เรียกว่าป่านึกนะครับเป็นนายกเทศมนตรีนนทบุรีนะครับซึ่งก็เป็นคนที่มีเครือข่ายสำคัญนะครับหนึ่งเป็นบ้านใหญ่เขาผนึกกำลังกันในการสู้กับนะครับกลุ่มส้มซึ่งถ้าเราดูเปรียบเทียบดูนะในระดับจังหวัดในระดับส.ส.เนี่ยพรรคส้มได้หมดนะครับระดับพื้นที่เนี่ยไม่สามารถที่จะนะครับแทรกแซงของกลุ่มสองนี้ได้ที่เขาผนึกสองกลุ่มนี้ที่เขาผนึกกำลังกันนะครับ
1: ค่ะอาจารย์แต่ว่าเป็นในเรื่องของมวลชนแล้วก็เป็นเรื่องของเครือข่ายที่อยู่ในท้องถิ่นที่ค่อนข้างที่จะมีความเหนียวแน่นเหมือนที่อาจารย์บอกแต่ว่าในส่วนของคะแนนที่เป็นอยู่ในระดับชาติอันนี้เกี่ยวด้วยไหมคะ
0: คะแนนที่เกี่ยวระดับชาติเกี่ยวครับเพราะผมคิดว่าคือประชาชนเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเขาเลือกส.ส. 8เขตนะเป็นพรรคส้มแต่เวลาระดับท้องถิ่นนะครับเขาคือเขาระดับหนึ่งนะครับที่ผมก็เป็นฐานของเขาคือเกี่ยวกันในฐานะที่เขาชื่นชมนะครับศรัทธาอุดมการณ์ของพรรคส้มแต่มันเป็นตัวเลขที่มันไม่ขยับขึ้นนะครับคือถ้าดูแล้วนะครับตัวเลขเมื่อปี63 68 69เนี่ยสำหรับผมเนี่ยพรรคส้มเนี่ยเขาไม่สามารถสะสมคะแนนนิยมเพิ่มได้เลยนะคะแนนของเขาอยู่ประมาณนะครับ109นะครับเยอะสุดก็ปี68ได้105และปัจจุบันมาเหลือนะครับ 138,000 ก็คืออยู่ในระดับที่ผมคิดว่าเขาเนี่ยไม่ทำการบ้านต่อเลยหลังจากเสร็จเลือกตั้งไปก็หายไปเหมือนเดิมอ่ะหายไปแล้วก็จะกลับมาทีอีกทีตอนฤดูกาลเลือกตั้งเหมือนกับตอนนี้คือตอนนี้มันเป็นกรณีพิเศษนะครับซึ่งนายกท่านเสียชีวิตก็กลับมาซึ่งมันก็ไม่ทันเลยบอกว่าถ้าอาจารย์ดิษรัตน์นะครับหลังจากนี้ไปทำงานต่อเลยไม่แน่เพราะว่าเขา3ครั้งเนี่ย63 68 69เนี่ยตัวเลขประมาณ 140,000 เนี่ยผมคิดว่าเป็นฐานคะแนนของแล้วถ้าดูสัดส่วนนะครับคนที่มาเลือกเนี่ยต้องยอมรับว่าครั้งนี้คนมาเลือกน้อยนะครับประมาณ 35% ยังอยู่ในระดับ 138,000 ก็ถือว่ายังรักษาฐานคะแนนเดิมมาไว้ได้ครับ
2: อาจารย์การที่ตัวแทนของพรรคประชาชนเขาไม่ได้ส่งคนเดิมอย่างต่อเนื่องอ่ะมันมีผลไหมคะอาจารย์
0: เท่าที่งานวิจัยผมมีผลครับเพราะว่าคนในท้องถิ่นเนี่ยมันมีความรู้จักมักคุ้นนะครับมันต้องอาศัยคนเดิมที่ต้องออกพื้นที่สุขก็เห็นหน้าทุกข์ก็เห็นหน้าแพ้ก็เห็นหน้าแต่พอเวลาเปลี่ยนตัวทุกครั้งเนี่ยมันก็ทำให้คนคนนั้นมันลืมไปมันหายไปนะครับมันขาดช่วงต่อไปในทางการเมืองแล้วแพทเทิร์นในการทำงานของพรรคส้มมักจะเป็นแบบนี้แพ้ปั๊บเปลี่ยนตัวแพ้ปั๊บเปลี่ยนตัวอย่างเช่นกรณีพัทยาล่าสุดนะก็แพ้เพราะไปเปลี่ยนตัวถ้าเอาคนเดิมอ่ะผมคิดว่าคนก็จำได้มากกว่าก็เห็นความมุ่งมั่นเห็นความทุ่มเทแต่นี่เข้าใจได้นะครับว่าอาจารย์ดิษรัตน์ก็เป็นคนที่มีต้นทุนมีชื่อเสียงความรู้ความสามารถแต่การเปลี่ยนตัวแบบนี้มันก็ทำให้ถูกตั้งคำถามว่าคนก่อนหน้านี้ถึงได้คะแนนตั้ง 150,000 เนี่ยก็หายไปไหนถ้าเอาคนเดิมลงบนการทำงานอย่างต่อเนื่องก็ไม่แน่นะ
1: ค่ะระยะเวลาในการทำพื้นที่หรือว่าระยะเวลาในการเปิดตัวหรือการเดินหาเสียงที่ค่อนข้างมีเวลาจำกัดนี้อันนี้เป็นปัจจัยด้วยไหมคะอาจารย์
0: เป็นครับในการเมืองท้องถิ่นเป็นนะครับก็คือเพียงแค่แกนนำระดับนำซุปเปอร์สตาร์ลงไปช่วยพร้อมกับโซเชียลมีเดียไม่พอโซเชียลมีเดียไม่พอนะครับมันก็ต้องยังไงต้องเอาให้แบบมีความต่อเนื่องของคนคนนั้นด้วยนะครับเพียงแค่นี้ไม่พอนะ
2: อาจารย์งั้นหมายความว่าในการเลือกระดับท้องถิ่นยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะวัดกับการเลือกในระดับประเทศได้อยู่อย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์
0: มันต้องใช้เวลาคือถามว่าตอนนี้ยังนะตอนนี้ยังเพราะว่าวิธีการทำงานเนี่ยมันยังใช้แบบเดียวกันนะครับนี่ผมแม
2: ้
0: ยังใช้วิธีการแบบเดียวกันระหว่างหรือถ้าพรรคส้มเนี่ยพรรคส้มใช้วิธีการแบบเดียวกันระหว่างการเมืองท้องถิ่นกับระดับชาติเวลาการเมืองท้องถิ่นก็เปลี่ยนตัวและเชื่อว่าเดี๋ยวคนก็จะเลือกตามกระแสเลือกจากนโยบายอย่างเดียวแล้วถ้าคุณอุ้มคุณเขียนสังเกตไหมทุกครั้งเลยเวลาหาเสียงเราก็เจอแกนนำมาจนหลายคนผมก็เคยติงหลายครั้งว่าคนเขาอยากจะให้ผู้นำของเขาที่เสนอตัวแสดงวิสัยทัศน์แสดงวิชั่นว่าจะนำพาจังหวัดนั้นยังไงแต่ทุกครั้งมันโดนแย่งแสงจากคุณพิธาบ้างคุณธนาธรบ้างอาจารย์ไปแย่งแสงเขาหมดนะครับ
2: ค
0: ือบางครั้งเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าคุณมีเครือข่ายดีแต่คุณต้องพยายามขยายบทบาทของคนคนนั้นที่คนส่งมาเนี่ยให้มากพอมากกว่านี้ไม่ใช่เพียงแค่45 วันนะครับ2 ปี 3 ปีได้ไหมอย่างที่ผมบอกนะคนในต่างจังหวัดสมัครอบต.ก็เปิดตัว2 ปีอะฮ
2: ะ
0: อบต.ได้ผลจ้ะฮะ
2: มันเหมือนต้องมองมุมกลับให้ได้เนาะอาจารย์ว่าให้คนที่ไปลงเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาแล้วตัวแกนนำพรรคเนี่ยถึงค่อยไปเป็น

0: แบ็กอัพที่มันแข็งแรง
1: ไม่ต้องมาเลยก็ได้ครับไม่ต้องมาเลยก็ได
2: ้หรือมองแบบนี้ได้ไหมคะว่าคนที่ลงไปเนี่ยอย่างในส่วนของการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันจะต้องมาจากฐานรากของความผูกพันที่ลึกซึ้งกับคนที่อยู่ในชุมชนในจังหวัดเป็นหัวคะแนนธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย
1: ์ตามทฤษฎีเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าการปกครองท้องถิ่นคือโรงเรียนนะครับสร้างผู้นำในระดับท้องถิ่นเพื่อส่งต่อเข้าสู่การเมืองระดับชาติเพราะฉะนั้นคนที่จะอาสาในการถ้ามันเข้ามาทำงานการเมืองท้องถิ่นจะต้องอยู่ติดกับพื้นที่รู้จักปัญหามีลมหายใจเดียวกับชาวบ้านนะครับรู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวนะครับไม่ใช่ว่าช่วงหนึ่งก็หายไปแล้วมาพร้อมนะครับกับการเลือกตั้งที่มันมีการประกาศถึงการเลือกตั้งของมันลงแล้วก็หายไปอีกไอ้นั้นไม่ได้ครับมันต้องมีความต่อเนื่องนะต้องมีความต่อเนื่องอย่างเช่นตอนเนี้ยเห็นไหมดร.โจในกรุงเทพหายไปละเห็นไหมพอแพ้เสร็จปั๊บก็หายไปเลยเนี่ยแล้วก็จะกลับมาอีกทีหนึ่งตอนใกล้เลือกตั้งอันนี้ไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นการเมืองระดับชาติได้เพราะการเมืองระดับชาติมันมีกระแสมันมีโซเชียลมีเดียมันมีเรื่องของภาพรวมเข้ามาทำให้คนเนี่ยนะครับสนใจในช่วงขณะนั้นแต่การเมืองท้องถิ่นต้องทำให้คนรู้สึกถึงเป็นแบบแผนเป็นวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตการเมืองท้องถิ่นที่อย่างที่ผมบอกสุขก็เห็นหน้าทุกข์ก็เห็นหน้าแพ้ก็เห็นหน้า
2: แสดงว่าก็อาจจะเป็นเรื่องของความผิดพลาดในการเลือกแล้วก็วางตัวบุคคลแต่ไม่ได้บอกว่าท่านเดชรัตน์ไม่ดีนะคะอาจารย
0: ์คนนี้แม่นนโยบายของพรรคประชาชนด้วยซ้ำ
1: นะครับเก่งมากนะครับเก่งมากมีความรู้ความสามารถนะครับ
0: เป็นคนทำนโยบาย
1: เป็นคนทำนโยบายใช่ครับแต่ผมคิดว่าแกนนำในการวางคือช่วงนี้มันเป็นการเลือกกรณีพิเศษด้วยนะอย่างที่เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าท่านนายกเสียชีวิตก
2: ็มี
1: กระทันหันใช่ครับคือตัวคนนะผมคิดว่าโอเคความรู้ความสามารถไม่มีใครปฏิเสธนะครับถึงคุณสมบัติของท่านแต่ระยะเวลานะครับในการสร้างความคุ้นชินเนี่ยไม่ว่าอาจารย์จะเป็นคนนนทบุรีแต่ระยะเวลามันต้องอาศัยนะครับการสะสมทุนทางสังคมมากกว่านี
0: ้อาจารย์ทีเนี้ยในแง่ของการรับรู้อะค่ะอาจารย์เพราะอุ้มได้มีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ์จากคนของพรรคประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เขาไปลงพื้นที่เนี่ยบางทีคนที่อาจจะมาเป็นคนที่สนับสนุนเขาเป็นโหวตเตอร์ให้เขาเนี่ยยังไม่ทราบเลยว่ามันมีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นแบบนี้อาจารย์คิดว่าปัญหาเรื่องของการสื่อสารมีผลกับคะแนนที่เขาได้รับไหมคะ
1: อันนี้ก็มีผลครับเพราะว่าถ้าเราดูนะไม่ใช่ว่าเรื่องกรณีฝนตกนะแต่เรารู้สึกว่าการประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนนะครับในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเห็นความสำคัญในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์กกต.ว่าทำน้อยเกินไปนะครับประการต่อมาต้องยอมรับว่าตัวองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เรียกว่าอบจ.เนี่ยเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ก็จริงนะแต่ภารกิจของเขาเนี่ยมันไม่ค่อยสัมพันธ์กับประชาชนแบบเหมือนกับอบต.เทศบาลธุรกิจหลักๆของเขาเป็นการสนับสนุนงบประมาณประสานโครงการใหญ่ๆที่องค์กรปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการในพื้นที่ขาดศักยภาพนะครับไม่สามารถทำได้ก็ต้องไปให้อบจ.คือทำเรื่องใหญ่ๆครับมันก็เลยไม่เหมือนกับอบต.เทศบาลที่นะครับมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนมากกว่าประชาชนก็อาจจะไม่รู้จักบทบาทอันนี้ก็ได้นะแล้วบวกกับการเลือกตั้งอบจ.นะครับการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขต
0: อาจารย์คิดว่าพลังของสองฝั่งหมายถึงว่าพลังของกลุ่มที่ชนะเนี่ยเขาร่วมมือกันอย่างที่อาจารย์บอกอะค่ะเพราะว่ามันเป็นการร่วมมือกันของหลายๆฝ่ายใช่ไหมคะทีเนี้ยการที่มันมีบางกลุ่มที่ไม่ได้ส่งแล้วก็ไม่ได้คือถ้าเกิดส่งมันก็จะมาแย่งคะแนนกันเองถูกไหมอาจารย์แล้วพอถึงเวลาที่มันส่งแค่ทีมเดียวแล้วก็มาแข่งกับพรรคประชาชนเลยเนี่ยถ้าแบบเนี้ยมันแปลว่าตัวเขาเองเขาก็ยังมีความกังวลถึงพลานุภาพของพรรคส้มอยู่ประมาณหนึ่งไม่ใช่ว่าพรรคส้มจะไม่มีประสิทธิภาพแล้วใช่ไหมคะอาจารย์หรือยังไงคะ
1: ถูกต้องครับมาเป็นการตั้งข้อสังเกตที่ดีมากทุกจังหวัดที่ผมศึกษาเรื่องพวกนี้ทุกคนนะครับกังวลใจอนาคตทั้งกับสถานการณ์พรรคส้มทั้งสิ้นที่เขาต้องผนึกกำลังกันทุกบ้านใหญ่เนี่ยแหละจังหวัดเจอปรากฏการณ์แบบนี้คือไม่ใช่แค่ว่าเขาจับมือร่วมมือกันนะครับเขาชนะนะแต่ระยะยาวเขาก็กังวลใจ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาก็รู้ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ปรับตัวไม่ทำนโยบายไม่ทำสื่อไม่ปรับภาพลักษณ์เนี่ยลำบากต่อไปในอนาคตซึ่งหลายๆจังหวัดก็เริ่มปรับภาพลักษณ์ลดนะครับเลื่อนอิทธิพลพยายามทำงานเชิงนโยบายสร้างการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนนะครับแข่งกับพรรคส้มเพราะเขารู้ว่าสถานการณ์ตัวเลขแบบนี้นะครับถ้าเขาไม่ผนึกกำลังหรือถ้าไม่ปรับตัวในอนาคตน่าเป็นกังวลแต่ก็ส้มก็เหมือนกันถ้าส้มก็คิดว่าอย่างไรถ้าปรับท่าทีทางการเมืองท้องถิ่นแล้วก็พยายามทำพื้นที่นะครับให้ยาวนานกว่านี้ผมว่าโอกาสของพรรคส้มระยะยาวก็มี
0: แต่จริงๆแล้วส้มเองเขาก็ไม่สามารถที่จะเลี่ยงบ้านใหญ่ได้ถูกไหมอาจารย์พื้นที่เดียวที่เขาได้อะอันนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันฐานมันก็มีบ้านใหญ่มาสนับสนุนถูกไหมคะอาจารย์คะ
2: ต้องกลับไปเรื่องของการปรับประยุทธ์

0: กระปรับกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่าย
1: คือจริงๆมันทำได้นะแต่เวลาเขามองเนี่ยเขาอาจจะมองว่าต้องการเป็นผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นนายกอบจ.นายกเทศมนตรีแต่สำหรับผมเนี่ยในการทำงานการเมืองท้องถิ่นเนี่ยแทนที่จะเอาผู้บริหารซึ่งต้องไปเจอกับบ้านใหญ่เอาเฉพาะสมาชิกก่อนไม่ดีกว่าหรือครับอบต. อายุ25ปีเป็นคนที่เป็นคนรุ่นใหม่มีฐานเครือญาติแล้วเอาส้มเนี่ยอบต. 1ถ้ามีสมมตินะมีสมาชิกสภาอบต.นะครับ20คนเนี่ยเป็นส้มเสีย15คนเนี่ยไม่เกิน2สมัยครับนายกส้มมาแน่ครับแต่เขาไปคิดว่าการชนะต้องชนะเป็นผู้บริหารเพื่อสร้างผลงานแต่ผมคิดว่าจริงๆกระบวนการสร้างบุคลากรท้องถิ่นนั้นสำคัญด้วยการเรียนรู้ให้คนเนี่ยให้ตัวแทนของส้มเนี่ยได้เรียนรู้การทำงานการเมืองท้องถิ่นแล้วก็เรียนรู้ในการที่จะทำงานกับคนสร้างมวลชนไม่ใช่แค่จัดตั้งกันในกลุ่มเล็ก
0: อืมค่ะอาจารย์ถ้าย้อนกลับไปทางโมเดลของลำพูนนะคะถ้ายกกรณีของลำพูนมาเป็นคำถามในการเปรียบเทียบกับโมเดลของที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยมันมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันไหมคะเพราะว่าจริงๆที่ลำพูนพรรคประชาชนเขาก็ประสบความสำเร็จนะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ผมเรียกบริบทจังหวัดนะครับมันต่างกันนะก็คือพื้นที่นะครับเรื่องของจำนวนประชากรลักษณะประชากรก็ต่างกันโครงสร้างเศรษฐกิจต่างกันและผมไม่มั่นใจว่าชัยชนะที่ลำพูนเป็นชัยชนะของส้ม 100% หรือมาจากเครือข่ายของอดีตคุณพ่อของเขาที่เป็นนายกอบจซึ่งก็มีความเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มีเครือข่ายอยู่ผสมผสานกันหรือเปล่า
2: คะแนนที่มันห่างกันณตอนนี้อาจารย์คะก็ออกมายังไม่เป็นทางการก็ประมาณหนึ่งแล้วเนาะเกือบจะเป็นทางการแล้วแสนแปดกับแสนสามมันมีความต่างที่มีนัยยะอะไรไหมคะในมุมของอาจารย์นะคะ
1: ผมถ้าดูจากตัวเลขนะครับ3ครั้งเนี่ยมันมีฐานอยู่ประมาณนี้ทั้งสิ้นเลยก็คือไม่ว่าจะทุกคนคือน่าสนใจก็คือคนมาใช้สิทธิ์น้อยแต่ส้มยังได้อยู่1,38,000แสดงว่าฐานเขาก็แน่นอยู่นี่คือเป็นฐานของเขาแน่นอนในขณะที่กลุ่มพึ่งหลวงก็อยู่ประมาณนี้ครับยังอยู่ประมาณนี้นะครับ
2: แสดงว่าเขาเครือข่
1: ายใช่ก็แสดงว่าเครือข่ายจัดตั้งของเขาเนี่ยที่ผ่านพันธมิตรกันระหว่างพวกสอบจนะครับสทอบตเนี่ยก็ยังอยู่กลุ่มเดิม
2: แล้วกลุ่มที่ไม่มากลุ่มที่ไม่มาจะมีผลเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนไหมคะอาจารย์ในมุม
1: กลุ่มที่ไม่มานะครับนอกจากว่าต่อไปเนี่ยหลังจากนี้ส้มหรือว่าใครนะหรือว่าฝั่งกลุ่มพึ่งหลวงก็ทำให้เห็นว่าอบจมีความสำคัญกับประชาชนยังไงอบจสามารถดูแลประชาชนเนี่ยคือเห็นคุณค่าถ้าคนเห็นคุณค่าอบจผมเลือกคนจะไปเลือกแต่ประเด็นคือคนไม่รู้จักอบจคืออะไรอาจบาดเจ็บถึงตายหรือเปล่าที่เขาแตกเขาแตกกันไม่รู้ว่าคืออะไรคือต้องทำให้บทบาทรู้ว่าบทบาทคืออะไรงบประมาณหลายพันล้านเนี่ยสามารถดูแลคุณภาพชีวิตคนยังไงทำให้คนเห็นคุณค่าก่อนบทบาทนี้เป็นบทบาทของกกต.ที่ต้องทำให้ไม่ใช่แค่เชิญชวนไปเลือกตั้งแต่ต้องทำให้รู้ว่าการปกครองท้องถิ่นแบบนี้สำคัญกับคนยังไง
0: ค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าหากมองไปข้างหน้าพรรคประชาชนเนี่ยจะต้องมีการปรับกลยุทธ์หรือต้องปรับวิธีการทำงานทางการเมืองท้องถิ่นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆก็พ่ายแพ้มาค่อนข้างที่จะหลายสนามเหมือนกันนะคะ
1: คืออย่างที่ผมบอกคือหนึ่งเขาอาจต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดหน่อยไหมนะแทนที่จะเอาบริหารเอาสมาชิกสภาก่อนไหมสนับสนุนคนรุ่นใหม่คือสนามก็ต่อสู้มันจะเล็กลงนะครับคือพยายามนะในเมื่อยังต่อสู้กับพวกกลุ่มการเมืองเดิมไม่ได้ปรับเป็นสมาชิกสภาเล็กๆได้ไหมเพราะว่าเวลาสมาชิกสภาเล็กๆอย่างเช่นในหมู่บ้านเดียวมันอาศัยเครือญาติพวกพ้องกันได้อยู่แล้วหาคนรุ่นใหม่ที่เขามีจุดยืนแบบส้มบนฐานมันต้นทุนที่เขามีให้เขาเนี่ยมีโอกาสเข้าไปทำงานสภาก่อนไม่ว่าจะเป็นสภาอบต.นะครับสภาเทศบาลหรือว่าสภาอบจ.ซึ่งแต่ละที่ก็มีอยู่นะครับและการต่อมาการทำงานพื้นที่เนี่ยทิ้งไม่ได้ครับไม่ว่าจะแพ้ชนะจะต้องทำงานพื้นที่เพื่อสร้างทุนทางสังคมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประชาชนนะครับไม่ใช่รอแกนนำมาช่วยอย่างเดียวหรือรอทางกระแสหรือนโยบายต้องนะครับพรรคต้องมีความชัดเจนว่าเอาละคนนี้จะแพ้ชนะก็จะส่งคนนี้ไปตลอด
2: มันยังอธิบายเป็นคำพูดให้เข้าใจง่ายได้ยังไงบ้างอะคะอาจารย์กับการที่ผลออกมาว่าในเมื่อพอมันเป็นการเมืองระดับประเทศยังไงส้มก็มาแต่พอมันเป็นท้องถิ่นก็ยังคงเป็นบ้านใหญ่ถ้ามองในมุมอื่นๆที่มันจะเป็นการบ้านให้กับพรรคการเมืองต่างๆด้วยในอนาคตอันใกล้ด้วยแบบนี้อาจารย์มันจะสามารถที่จะบอกออกมาเป็นคำพูดง่ายๆได้ยังไงบ้างไหม
1: ง่ายๆก็คือถ้าเป็นท้องถิ่นนะครับชาวบ้านเลือกคนใกล้ตัว
0: ตัวบุคคลผลงานเครือข่ายความสัมพันธ์ในพื้นที
1: ่ใช่ครับถ้าเป็น

0: สัมภาษณ์คนก็จะดูนะครับกระแสและนโยบายเพราะวันทุกวันนี้นโยบายจำนวนมากก็มันสัมพันธ์กับชีวิตคน
1: นะ
0: คนมันยังมีวิธีคิดว่านโยบายที่สัมพันธ์กับเราสัมพันธ์กับพ่อแม่เราคนก็จะมีโอกาสที่จะเลือกแต่ท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นความใกล้ชิดมากฝากลูกเขาทำงานคอยคุยกับนะเคลียร์นู่นเคลียร์นี่นะคือพักการเมืองท้องถิ่นมันมีภาระมากกว่าตัวบทกฎหมายอะฝากผู้เข้าเรียนฝากผู้เข้าทำงานคอยไก่เกลี่ยเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ตัวเองแต่มันบทบาทมันมีมากที่เขาต้องเลือกคนที่เขารู้สึกว่าใกล้ตัวเขาดีกว่าเลือกที่มีนโยบายดีนะครับแต่หลักการเหล่านี้บางครั้งมันใช้กับในสังคมท้องถิ่นไม่ได้
1: อาจารย์ทีนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงที่มันจริงๆมันตีคู่กันมาแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นคู่ขนานไปเลยหรือมันจะมีส่วนที่มันจะสามารถสัมพันธ์กันได้คือก่อนหน้านี้หัวสวมันเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นบทบาทของพรรคส้มแบบเยอะมากๆเลยแต่กลายเป็นว่าพอไปเลือกตั้งท้องถิ่นคือเหมือนกับว่ามันเป็นคนละโลกกันมันไม่เกี่ยวข้องกันแบบนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์มันก็เลยไม่ได้มีมาประกอบการตัดสินใจของคนที่ออกไปเลือกอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันคือพรรคส้มมาทำมาตลอดแต่บอกว่าคือคนนะครับรู้จักอาจจะรู้จักอบจน้อยเกินไปจนไม่คุ้นค่าอย่างที่ผมบอกนะแล้วก็อย่าลืมว่านนทบุรีเนี่ยส่วนหนึ่งไม่ได้เป็นคนพื้นที
1: ่
0: เป็นคนที่นะครับมาตั้งคือมาอยู่มาซื้อบ้านซื้อคอนโดอยู่ความผูกพันในท้องถิ่นไม่มีครับเขามีชีวิตที่ดีซื้อบ้านหลังหลายล้านนะครับนิติบุคคลที่บ้านดูแลเขาดีจนเขาไม่ต้องพึ่งพาอบจถูกไหมก็คือความผูกพันนะคือท้องถิ่นเนี่ยมันต้องอาศัยความเป็นคนท้องถิ่นสำนึกความเป็นคนท้องถิ่นน่
1: ะ
0: ส่วนหนึ่งอ่ะมันไม่ได้เป็นคนนนทบุรีนะครับโดยกำเนิดเป็นคนที่มาลงหลักปักฐานสำนึกร่วมยังไม่มี
1: ค่ะ
2: ค่ะเข้าใจเลยค่ะอาจารย์เห็นภาพคือพูดง่ายๆว่าคือต้องเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นที่พึ่งให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างนี้เนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: เหมือนเวลาเขาเรียกหาเขาจะพึ่งพาเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเนี่ยต้องคนเนี้ยแหละนะตอบโจทย
0: ์ใช่ครับคือบางครั้งเห็นไหมฮะคนบางคนในที่ผมประสบการณ์เคยเจอมาเนี่ยได้รับการเลือกตั้งทุกครั้งเลยจบการศึกษาต้องมาเดชสูงความรู้ความสามารถในการที่จะทำงานทางการเมืองในเชิงหลักการเนี่ยไม่ค่อยดีแต่เวลามีการมีงานเนี่ยรับรองได้นะอยู่จนงานเลิกครับ
1: ค
0: อยเก็บกล้วยเก็บจานให้เขา
2: ที่จะผูกพัน
0: ใช่ครับ
1: เหมือนญาติ
0: ใช่ครับ
2: อาจารย์แต่ว่าทีนี้เนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะในส่วนของกลุ่มพึ่งหลวงเนี่ยปัจจัยที่เขาชนะเนี่ยเป็นไปได้ไหมเขาได้คะแนนแบบว่าความเห็นอกเห็นใจไงเพราะว่ามีปัจจัยเรื่องของความสูญเสียแบบเกิดขึ้นอะไรแบบน
0: ี้ใช่ครับสัมพันธ์เพราะว่าต้องยอมรับว่าอดีตนายกอบจท่านเนี่ยเป็นคนที่คนนนทบุรีรักมากจากผลงานนะครับจากบุคลิกภาพจากผลงานแล้วก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันรู้สึกเกิดความสงสารและเกิดความเห็นใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาว่ามีความทุ่มเททั้งใจในการทำงานมันก็เป็นการเป็นแรงบวกนะครับเป็นแรงบวกเข้าไปก็คือแม้คนที่เคยเลือกท่านนะครับไม่ว่าจะมาจากเครือข่ายไหนก็ตามแต่ก็เป็นเลือกท่านเหมือนเดิ
1: ม
0: ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้อยู่แต่ก็เลือกหลานชายท่านอย่างเงี้ยครับ
1: ก็จริงๆก็น่าจะเป็นโจทย์หนึ่งที่พรรคประชาชนน่าจะได้ทำเพราะว่าถ้ามัดรวมกับสิ่งที่อาจารย์คุยกับเรามาโดยตลอดเนี่ยความสม่ำเสมออ่ะอาจารย์โอรันพูดทุกครั้งเลย
2: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามตั้งแต่ตอนสมัยเลือกตั้งใหญ่หรือจะเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยมาจนถึงอบจอย่างเงี้ยเนาะอาจารย์
0: ใช่ครับคือแพ้แล้วก็คืออย่าไม่ใช่แพ้
1: ต้องอย่าหายอาจารย
0: ์ต้องอย่าหายทุกวันนี้ถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยคนต้องเห็นดร.โจออกมาพูดแต่เรื่องรถ EV ละนะครับมาคอยติดตามการทำงานของอาจารย์ชัดชาติแล้วตอนนี้เราไม่เห็นเลยว่า
1: ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าในอนาคตอันนี้เป็นอีกหนึ่งโจทย์ของพรรคประชาชนในการเลือกตัวผู้สมัครในการลงแต่ละพื้นที่อาจารย์คิดว่าถ้าเกิดเขายังเปลี่ยนอยู่แบบนี้คือถึงแม้ว่าคนเดิมที่เคยส่งไปจะแพ้แต่เขาไม่ส่งคนเดิมอีกแล้วเขาก็จะเปลี่ยนคนไปเรื่อยอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่ามันจะมีผลอะไรกับคนที่จะไปอยู่ในสังกัดเขาไหมคะ
0: มีผลครับมีผลเพราะสังเกตดูว่าเวลาคนเดิมไม่ได้ลงเขาก็บางคนก็ยังสนับสนุนบางคนก็ถอยออกมาเลยมันเสียหายคะแนนเสียก็เสียหายต้นทุนไปครับ
1: คือ
0: ถ้าเกิดว่าต้องไปนับหนึ่งตลอดนับหนึ่งใหม่ตลอดพร้อมกับคนใหม่ฮะไปแนะนำตัวไปสร้างเครือข่ายไปทำงานพื้นที่แล้วสุดท้ายก็คิดอะไรไม่ออกก็เอาแกนนำนะครับข้างนอกมาช่วยแล้วสุดท้ายคนต้องคำถามว่าเขาต้องการนายกไม่ต้องการคุณธนาธรเขาต้องการนะครับนายขอไม่ต้องการนะคุณพิธาคนเหล่านี้นะพยายามอยู่ห่างๆต้องสร้างนะคนของตัวเองในพื้นที่ให้มีความโดดเด่นขึ้นมาน
1: ี่ต้องถอดให้ได้เป็นโมเดลใหม่ของพรรคประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นในพื้นที่อื่นๆด้วยเลยไหมคะอาจารย
0: ์ผมคิดว่าต้องทำแล้วเขาทำคือยังบอกลองปรับสักพื้นที่ดูไหมก็คือแทนที่จะปะทะกับกลุ่มการเมืองท้องถิ่นลองเลี่ยงไปเป็นสมาชิกสภาได้ไห
1: ม
0: สมาชิกสภามันสู้ง่ายกว่าสนามมันเล็กกว่าครับ
1: ค
0: ือเอาง่ายๆนะถ้าเกิดว่าท้องถิ่นใด

0: ท้องถิ่นหนึ่งอ่ะพรรคส้มได้สภาทั้งหมดเนี่ยแน่นอนนะครับมันเป็นการตรวจสอบแล้วถ้าตรวจสอบดีประชาชนในท้องถิ่นก็ได้เห็นผลประโยชน์นะก็ได้เห็นฝีไม้ลายมือในกลุ่มนี้ใช้ได้เดี๋ยวต่อไปสักสมัยหนึ่งสี่ปีแป๊บเดียวนะครับมีเขาก็จะมีโอกาสเลื่อนขึ้นมาเป็นตัวผู้บริหารได้เองนะฮะคือต้องการต้องคิดว่าตัวท้องถิ่นคือโรงเรียนสร้างผู้นำท้องถิ่นโรงเรียนสร้างผู้นำท้องถิ่นก่อนที่จะให้เป็นตัวผู้บริหารหลายหลายคนนะก่อนที่เป็นแล้วอบจก็เป็นสจมาก่อนครับ3สมัย4สมัยมีเยอะมากครับต
1: ้
0: องคิดแบบนี้คืออย่าไปเอาหัวลองพยายามปรับสนามการต่อสู้จะเป็นประโยชน์มากกว่า
1: แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือถ้ามองที่นนทบุรีเนี่ยพักคะแนนนิยมก็ถือว่าลดหรือไม่ลดคะอาจารย์
0: ลดนิดเดียวค่ะสมมตินี่มีคือถ้าดูจากนะคนมาใช้สิทธิ์ 35% ถือว่ายังก็คือคะแนนที่เขาได้แสนสาม
1: ค่ะแสนสาม
0: แล้วก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะฮะเพราะ3ครั้งอยู่ประมาณเนี่ยสูงกว่าแสนห้าที่ผมบอกก็ยังเกาะกลุ่มอยู่แสดงว่าขนาดคนมาใช้สิทธิ์เพียงแค่ 35% เนี่ยเขาได้คะแนนขนาดนี้นี่แหละคือเขาก็มีคะแนนก้นถุงอ่ะถ้าทำงานระยะยาวโอกาสชนะนะครับเป็นไปได้นะฮะ
1: แต่ว่าต้องมีเรื่องของการทอดระยะเวลาการสะสมพลังแบบนี้เนาะอาจารย์ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะ
0: นี่ครับสมมติว่าอาจารย์ในชรัตทำงานต่อวันนี้เลย
1: คอย
0: ทำงานต่อสร้างพื้นที่ต่อขยายมวลชนต่อสมัยหน้าไม่แน่ครับ
2: เขาทำให้เห็นตั้งแต่วันนี้เนาะได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: รองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวนะคะท่านก็มาวิเคราะห์ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากที่ผ่านๆมาที่พูดคุยกันเนาะพี่เก๋แต่ว่าอย่างน้อยๆสิ่งที่มันเรียนรู้ได้เนี่ยอย่างที่อาจารย์ย้ำอยู่เสมอเลยว่าคุณเดชรัตน์เนี่ยไม่ธรรมดานะนี่คือระดับนโยบายของพรรคประชาชนเลยนะพูดนโยบายอะไรมาเนี่ยท่านสามารถที่จะตอบได้เป็นฉากๆเลยนะแต่สิ่งเดียวที่อาจจะไม่เหมือนกันของอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มผึ้งหลวงก็คือความถี่ความยาวนานที่สะสมกันมาที่รู้จักมักจีกันมาและอย่างที่พี่เก๋ถามไปมันก็คือการผูกพัน
1: อ
2: ่ะเพราะมันเป็นเครือญาติกันอยู่ไงแล
1: ้
2: วมันเหมือนกับโถกันจากไปของท่านมันค่อนข้างจะกระทันหันและใจหาย
1: คือ
2: ก็เป็นผลเหมือนกัน
1: คือสนามการเมืองระดับชาติกับสนามการเมืองท้องถิ่นอ่ะมันจะมีโจทย์ที่ต่างกัน
2: ก็อย่างที่บอกไงว่าผูกพันเราโอ้โหคนนี้มาช่วยเราอยู่เราเข้าใจเรารู้จักกันอยู่แล้วก็เลือกท่านแบบนั้นไง
1: แต่ว่า อย่างอาจารย์เดชรัตน์เองนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็ยินดีด้วยนะกับคนที่ได้รับชัยชนะนะคะก็เรียกได้ว่าได้แสดงความยินดีกับคุณณฤพลเย็นประเสริฐที่ชนะการเลือกตั้งที่จะเข้ามาทำหน้าที่นายกอบจ.นนทบุรีนะคะส่วนตัวท่านเองเนี่ยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวคงทำงานทางการเมืองต่อนี่แหละแล้วก็ผลักดันเรื่องของความเปลี่ยนแปลงต่อไปในบทบาทที่สามารถที่จะทำได้ด้วยนะ
2: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราเบรกไปคุยเรื่องรีแลกซ์ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าม
1: ันเป็นรีแลก
2: ซ์นะ มันเป็นเรื่องหมดแก้วจากระดับโลกสะท้อนระดับประเทศได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

วลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลรัฐพลรับส่งฟ้อง Forex 3D สัปดาห์หน้าบอกมีชื่อเผ่าบุตรด้วยออกหมายเรียกส.ส.ประชาชนภูเก็ตครั้งสุดท้าย28กันยายนหากไม่มาออกหมายจับ

0: ันทีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติว่าเบื้องต้นหมายเรียกครั้งสุดท้ายครั้งที่3คือ28กันยายนและเป็นความประสงค์ของนายสมชาติคาดว่าน่าจะมาตามหมายเรียกแต่หากไม่มาทางกรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องแจ้งความส่วนหากไม่มาจะสามารถออกหมายจับได้เลยหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าต้องให้พนักงานสอบสวนดูแลรายละเอียดก็ต้องดำเนินการไปตามนั้นสำหรับความคืบหน้าคดี Forex 3D ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนแต่เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าจะส่งสำนวนฟ้องอัยการสัปดาห์นี้เนื่องจากขณะนี้สำนวนเสร็จสิ้นแล้วซึ่งในสำนวนดังกล่าวมีชื่อของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยจุติหนุนต่ออายุอีก2เดือนไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นการบริโภคเสนอมาตรการปฏิรูปภาษีปราบการทุจริตลดงบซ้ำซ้อนประหยัดเงินปีละ100ล้านนายจุติไกรฤกษ์ ส.ส.พิษณุโลกพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการวางแนวทางปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีลดความซ้ำซ้อนของงบประมาณโครงการรวมถึงประเมินกองทุนและองค์การมหาชนที่ไม่ตอบโจทย์ประชาชนเพื่อลดงบประมาณภารกิจสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนคือกฎหมายแข่งขันทางการค้าเพื่อป้องกันการผูกขาดจากทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศการปราบปรามการทุจริตการฟอกเงินรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีธุรกิจต่างประเทศที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยและกลุ่มธุรกิจนอมินีด้วยการบังคับใช้พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างจริงจังหากดำเนินการได้จะช่วยประหยัดงบประมาณและเงินภาษีของประชาชน 70,000 ถึง 100,000 ล้านบาทต่อปีคาดว่าร่างพ.ร.บ.ฟอกเงินฉบับใหม่จะพิจารณาเสร็จทันในสมัยประชุมนี้กรมชลประทานระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนปัจจุบันสถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าโดยกรมชลประทานจึงทยอยปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากปัจจุบัน990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นช่วง 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีควบคู่กับการผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำริมแม่น้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างไรก็ตามระดับน้ำดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตอนบนช่วงวันที่19ถึง20กันยายนโดยหลายพื้นที่มีฝนมากกว่า100มิลลิเมตร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกรรมธิการพัฒนาการเมืองสว.ถอดบทเรียนเลือกตั้งส.ส.เสนอแยกอำนาจจัดเลือกตั้งลดใช้ดุลยพินิจพร้อมเปิดทางรัฐสภาถอดถอนการประชุมวุฒิสภาที่มีนายมงคลสุรัสสัจจะประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณารายงานการศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างมีเสรีและเป็นธรรมซึ่งคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาเสร็จแล้วนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการนำเสนอรายงานถอดบทเรียนการเลือกตั้ง

ส.ปี 2562-2566 และ 2569 เป็นฐานการพิจารณาชี้ต้นตอปัญหาอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจากปัญหาเชิงโครงสร้างกฎหมายและระบบการเลือกตั้งที่กกต.ใช้ดุลยพินิจเพื่อวินิจฉัยและชี้ขาดนอกจากนี้ยังมีข้อกังขาต่อที่มาของกกต.และความยึดโยงของประชาชนโดยมีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา3แนวทางคือการสร้างความยึดโยงของกกต.กับประชาชนผ่านการเห็นชอบจากมติรัฐสภาปรับโครงสร้างคณะกรรมการสรรหาให้เป็นแบบดุลยภาพไตรภาคีเพื่อลดการผูกขาดเสนอลดคุณสมบัติของกกต.ขั้นต่ำเหลือ35ปีและให้กกต.มาจาก4สายงานหลักคือกฎหมายวิชาการภาคประชาสังคมและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมแยกอำนาจจัดการเลือกตั้งของกกต.ออกจากการตรวจสอบการเลือกตั้งพร้อมให้อำนาจรัฐสภาสามารถถอดถอนกกต.ได้ด้วยเสียงข้างมากของรัฐสภาทับการสมอ CIB ลุยทลายโกดังสินค้าไร้มอกอย่านสมุทรปราการยึดสินค้ารวมกว่า32ล้านบาทกระทรวงอุตสาหกรรมโดยชุดปฏิบัติการพิเศษทับการส่วนที่กำลังกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการบุกทลายโกดังร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเถื่อนยึดสายไฟหลอดไฟ power bank ไดเป่าผมเครื่องนวดและอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มีมอกรวมกว่า 40,000 ชิ้นมูลค่ากว่า32ล้านบาทโดยลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายและโกดังเก็บสินค้า2แห่งในสมุทรปราการนายเอกนิติโรมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกล่าวว่าสินค้ารถดังกล่าวมีเส้นทางเบาะแสเชื่อมโยงมาจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่ระหว่างการขยายผลถึงต้นตอและนำเข้าสินค้าดังกล่าวผู้อยู่เบื้องหลังโดยการดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดเบื้องต้นมีความผิดฐานนำเข้าสินค้าควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากร
3: คุณเบสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
2: ท่านข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: กลับมาอยู่ช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะมันมีดราม่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่น้องลิซ่าไปออกรายการดังของสหรัฐอเมริกานั่นคือ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon คือสิ่งที่มันฮือฮามากๆเนี่ย1มันฮือฮาในมุมของซอฟต์พาวเวอร์ที่น้องลิซ่าเอาไปนำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส้มตำไม่ว่าจะเป็นการหลอกล่อให้พิธีกรชิมพริกก่อนแล้วหลังจากนั้นอยากจะดับเผ็ดก็ต้องกินโซจูแล้วมันก็มีเบียร์แล้วก็มีโซดาแล้วมันก็มีเครื่องดื่มที่มันทำให้เกิดเป็นข้อถกเถียงกันในเรื่องของดราม่ากฎหมายโฆษณา

0: หนึ่งในบุคคลที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือคุณเท่าพิภพลิ้มจิตกรนะคะสิ่งที่คุณเท่าพิภพคาใจคืออะไรไปฟังจากปากของเขาเลยดีกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ฉกคิดกันมากขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้เข้าใจผิดด้วยเพราะว่าบางคนพออ่านหนังสือแค่ไม่กี่บรรทัดอ่
1: ะ
0: จะเข้าใจว่าพรรคประชาชนก็ไปโจมตีน้องลิซ่าที่ไปดื่มแอลกอฮอล์มันไปเป็นอีกเรื่องนึงแบบนั้นนะคะตอนนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากสสกทมพรรคประชาชนคุณเท่าพิภพลิ้มจิตกรอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเห็นคุณเท่าพิภพโพสต์ว่าเรื่องนี้มันไม่ควรจบแค่คำถามว่าลิซ่าผิดหรือไม่ผิดแต่มันต้องถามต่อไปว่าทำไมประชาชนถึงไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างและทำอะไรไม่ได้บ้างขยายความให้หน่อยได้ไหมคะ
2: ใช่ครับก็จริงๆตอนนี้มันก็เป็นกฎหมายใหม่เนาะก็จะน้องลิซ่านะครับก็คือผมว่ามันก็เป็นปัญหาคาราคาซังมาตั้งแต่กฎหมายชุดเก่าแล้วแหละว่าทำอย่างนี้มันได้ไม่ได้เนาะก็ตอนนี้ก็มีกฎหมายมาใหม่ครับก็มุ่งเน้นในหลายส่วนมากเนาะก็ในเรื่องของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ตอนนี้มันเป็นสภาวะที่มันสุญญากาศและการเรียกอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่มีความชัดเจนของในการปฏิบัติแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่ารอหันกฎกระทรวงแล้วก็กฎหมายลำดับรองที่ต้องอาศัยอำนาจของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเสนอไปยังรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี
1: ครับค่ะคือสิ่งที่โพสต์ไปที่คุณเท่าพิภพโพสเนี่ยคือไม่ได้มีการตั้งคำถามถึงตัวคุณลิซ่าใช่ไหมคะว่าผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรแต่ว่ากำลังจะตั้งคำถามว่าประเทศไทยควรจะควบคุมแอลกอฮอล์อย่างไรดีถูกต้องไหมคะเจตนาเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะ
2: ครับผมว่ามันก็ตั้งคำถามได้หมดแหละคือผมว่าใครไม่ขี่บรรทัดไปก็ผมก็แล้วแต่นะโดนด่าจนชินแล้วครับแต่
1: คือ
2: ผมว่าทุกคนก็ว่าไม่ว่าใครก็ต้องอยู่ในความมืดมัวเนี่ยเพราะทุกคนยากดีมีจนเป็นคนไทยเท่ากันเนาะก็โดนกฎหมายเหมือนกันหมดนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นลิซ่าหรือคุณจะเป็นเท่าพิภพคุณจะเป็นอนุทินหรือมาตราเนี้ยรองประธานสภาหมอออกก็เคยโดนปากครับคือต้องออกครับคือมันดังนั้นเนี่ยมันมีสองระดับเนาะคือเมื่อกฎหมายเป็นอย่างเงี้ยหลักปฏิบัติมันเป็นยังไงกันแน่ใช่ไหมผิดไม่ผิดก็ยังต้องมาเถียงกันทุกครั้งที่มันมีคนโพสอ่ะ
0: ค่ะ
2: และทีเนี้ยสองคือถ้าแล้วมันผิดจริงๆหรอมันโพสไม่ได้จริงๆหรอใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบว่าถ้าคำถามแรกเนี่ยผิดถูกว่ากันไปการผมไม่ยุ่งอำนาจศาลไม่ยุ่งอำนาจเจ้าที่ผู้บังคับใช้แต่ถ้าสังคมคิดว่าไอ้ประเด็นที่สองที่บอกว่าเอาไปโพสไม่ได้อ่ะอันนี้ผมว่าต้องตั้งคำถามแล้วก็ต้องแก้ไขกฎหมายกันไหมครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมส่วนตัวนะคือโพสไปเถอะครับใช่ไหมก็คือผมเชื่อว่าโพสไปเถอะถ้าเราไม่ได้แบบไปโพสอยู่ในการ์ตูนแบบโฆษณาตั้งใจเด็กจริงๆอ่ะผมว่าโพสไปเถอะ
1: ค่ะ
2: คือผมเชื่อว่าประชาชนคิดเองได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะงั้นต้องถามแบบนี้คุณเท่าพิภพถ้าสมมติว่าในมุมของคุณเท่าพิภพมองว่ากฎกติกากฎหมายอะไรต่างๆมันยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็เรียกร้องอยากให้มีกฎหมายลูกออกมาคือถ้าหากกติกาไม่ชัดอย่างเงี้ยในส่วนของผู้ประกอบการหรือประชาชนเนี่ยเขาจะต้องเผชิญความเสี่ยงจากการตีความอย่างไรในมุมของคุณเท่าพิภพอะค่ะที่รู้สึกว่ามันควรจะต้องชัดเจนสักทีสิอะไรแบบเนี้ยค่ะ
2: ครับก็จริงตอนนี้มันก็มีความชัดเจนกว่าเก่าอยู่บ้างเนาะหมายความว่าอันเก่าเนี่ยคือโพสอะไรไม่ได้เลยเนาะคือหมายความว่าคือมันเป็นแบบภาพโฆษณาแบบห้วนๆนะครับตอนนี้มันก็จะมีแบบว่าคือคุณบอกเขาเรียกว่าอะไรประชาสัมพันธ์แบบคือบอกคุณสมบัติมันได้อะครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องไปตีความว่ามันได้แค่ไหนใช่ไหมคือพอคุณสะโขมาเนี้ยอะไรคือคุณสมบัติที่ว่าไอ้ได้เนี่ยคืออะไรใช่ไห
1: ม
2: คือตรงเนี้ยมันก็เป็นความไม่ชัดเจนดังนั้นเนี่ยผมเลยเรียกร้องว่าคือมันเหมือนประเทศไทยเนี่ยเป็นคือชอบปล่อยให้ประชาชนเถียงกันนะครับ แล้วก็ไปอาศัยความไม่รู้เนี่ยก็เถียงกันแบบมั่วๆทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอย่างเงี้ย ก็คือผมคิดว่าบอกมาเลย อะไรทำไม่ได้อันนี้ย้ำนะครับบอกมาเลยว่าอะไรทำไม่ได้บ้างกรณีไหนบ้างนอกนั้นคือได้หมดใช่ไหม
0: คื
2: ออันนี้คือผมก็พูดเทียบเคียงกับการเลือกตั้งเนาะเมื่อวานผมก็ไปดูการเลือกตั้งนนทบุรีเนี่ยคือเราดูหน้าหน่วยเนี่ยมันจะมีบอกว่ากาบัตรดีกับกาบัตรเสียผมบอกเลยว่าผมก็เคยผมอยู่ในกรรมธิการที่ดูเรื่องกกต.เนี่ยผมก็บอกว่าจริงๆคุณไม่ต้องทำดอกบัตรดีหน้าตา

0: ็นยังไงเอาบัตรเสียก็พออันไหนที่มันไม่อยู่ในบัตรเสียมันก็คือบัตรดีหมดนั่นแหละใช่ไหมครับเพื่อสุดท้ายเนี่ยในหลักความคิดที่ว่าเราต้องไม่เอาผิดประชาชนนะครับถ้าเขาไม่ได้ผิดจริงๆอ่ะอะไรที่มันอยู่ในข้อสงสัยก็ตามหลักอาญาทั่วไปครับถ้าคุณแบบพิสูจน์ไม่ได้อ่ะคุณจะไปเอาผิดเขาได้ไงอ่ะใช่ไหมอันนี้ดังนั้นเนี่ยคือเอาเป็นว่าคือถ้ามันคาบลูกคาบดอกขึ้นกลางๆเนี่ยคุณไม่ได้ผิดชัดเจนเนี่ยคุณก็อย่าไปเอาผิดเขาเนาะซึ่งส่วนใหญ่จริงๆแล้วมาตราเนี้ยมันก็จะมีจริงๆทุกคนเป็นผู้เสียหายได้เนาะไปร้องแจ้งความได้หรือใดๆได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางสำนักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เขาก็จะมีฝ่ายกฎหมายของเขาเนี่ยก็ไปดูตามอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยคอยมาไล่ฟ้องไล่แจ้งความทุกคนอยู่แล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยบางทีก็แล้วแต่เจ้าพนักงานบางท่านก็ดูเคร่งครัดเกินไปหน่อยไหมหรือยังไงนะครับแต่ก็ไม่เคยออกระเบียบหรือไม่เคยออกแบบคู่มืออ่ะคือผมว่ามันต้องมีคู่มือให้ผู้ประกอบการและประชาชนเสียที
1: อ
0: ันนี้คือสำคัญแต่เขาก็ไม่กล้าออกทีเพราะเขาก็ไม่กล้าตีความ เขาก็ถือว่าเขาแจ้งความไว้ก่อนแล้วก็คุณก็ไปคุยกับศาลเอาละกันอย่างเงี้ยมันผมว่าอันนี้ใช้ไม่ได้
1: มันเหมือนกับว่ากันเอาไว้ก่อนว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่ทำอะไรเลยก็เดี๋ยวหาว่าฉันละเลยกับการที่จะไม่รับผิดชอบในการดูแลตรงนี้อีกอย่างนี้ด้วยป่ะคุณทวีพ
0: งศ์คือผมว่าผมไม่เคยเห็นมีใครไปด่าเขาอย่างนั้นนะ
2: แต่ทีนี้มัน
0: คือไม่ทำก็ได้คือไม่เห็นมีใครไปด่าเขาเลย
2: แต่ทีนี้มันจะมีความเสี่ยงตรงที่ว่าถ้าในเมื่อไม่มีความชัดเจนว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ในมุมของประชาชนก็จะคิดอีกแบบผู้ประกอบการก็จะคิดอีกแบบผู้บังคับใช้กฎหมายก็จะตีความที่แตกต่างกันแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: กลัว
0: ครับคืออันนี้ไม่นับรวมนะว่าแบบมีสินบนนำจับมันก็บอกเอ้ยก็แจ้งไว้ก่อนไหมหรือยังไงไหมใช่ไหมครับเพื่อจะได้สินบนนำจับไหมแต่โอเคหลายๆคนเขาคิดอย่างนี้แต่คือผมก็เคยไปสอบถามเจ้าที่เขาก็ไม่เคยไปเอารางวัลสินบนนำจับมันก็ไม่ใช่เจตนาของเขาเนาะคือมันก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจเจตนาที่ดีของทุกฝ่ายอ่ะที่เขาก็อยากบังคับใช้กฎหมายทำตามหน้าที่เนาะ
1: ซึ่ง
0: แต่พอมันไม่มีความชัดเจนเนี่ยมันคือการไปปราบปรามเขาใช่ไหมครับมันคือการบังคับใช้กฎหมายภายหลังจากการกระทำมันเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งแน่นอนคือถ้ามองในมุมของประชาชนหรือผู้ประกอบการบางรายนะผมก็ต้องยอมรับว่ามันมีคนที่แบบโฆษณาจริงๆแบบตั้งใจจริงๆก็ผิดก็ว่ากันไปแต่บางรายเนี่ยเขาแบบโอ้โหมันเกินไปครับแบบมีรูปเบียร์อยู่ในเมนูร้านอาหารเขาแล้วไปบอกเขาโฆษณาอย่างเงี้ยคือมัน
1: อันนี้คือมันเหมารวมกันไปหมดจนคนเขาก็ไม่รู้ว่าจะใช้ไม้บรรทัดไหนในการตัดสินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เออผมก็เยอะไปเนาะคือน่าจะเอาหน่วยเนี้ยเขาไปปราบปืนเถื่อนยาบ้าเดี๋ยวน่าจะทำได้ดี
1: คืออย่างเคสของน้องลิซ่าเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการออกอากาศที่ต่างประเทศทีเนี้ยสินค้าที่มันเป็นเบียร์ยี่ห้อในไทยก็จริงเนี่ยแหละแต่พอมันไปออกอากาศที่อเมริกาปุ๊บอ้าวกลายเป็นว่าที่นู่นอ่ะไม่ผิดแล้วคนไทยที่ได้รับชมอ่ะนี่ไม่นับที่ออนไลน์ที่เขาเอาไปเผยแพร่เยอะแยะมากมายมันก็เห็นหรากันหมดเลยอ่ะทีนี้มันกลายเป็นว่าฐานความผิดมันอยู่ตรงไหนอ่ะคนที่เขาเอามาเผยแพร่ต่อหรือว่าในความเป็นจริงแปลว่าเราก็ต้องเบลอให้หมดเลยเพื่อที่จะได้ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนอย่างเวลาที่เราดูหนังเนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงอย่างเงี้ยคุณทวิภพมันก็จะมีความงงว่าเออทำไมทีวีไทยมันต้องเบลอว่าที่ดื่มที่อยู่ในแก้วเนี่ยมันคืออะไรทั้งที่จริงๆมันก็เป็นสีเหลืองๆมันก็รู้อยู่อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันเลยกลายเป็นสิ่งที่คาใจที่มันไม่ชัดเจนอยู่ถูกมั้ยคะ
0: ใช่ก็คือจริงๆแล้วมันอันนี้ผมเพิ่มเชิงอัดแล้วก็คือเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าตอนนี้กฎหมายเนี่ยมันตัดเรื่องของไม่บังคับใช้กับนอกอาณาจักรไปแล้วใช่ไหมเออซึ่งแต่ก่อนมันมีใช่ไหมครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยเราเห็นเนี่ยว่ามันมีโฆษณาแต่ว่าคือมันมีถ่ายทอดสดบอลน่ะแล้วคราวนี้ก็ดูกันไม่รู้เรื่องอ่ะใช่ไหมคือเขาก็เลยต้องแบบมีอันนี้ไว้หน่อยไม่งั้นก็ดูกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับเพราะว่ามันมาจากต่างประเทศทีเนี้ยมันถามว่ามันก็ต้องไปตีความอีกว่าให้กลายมาแชร์ต่อแต่ก่อนเนี่ยคือเขียนกฎหมายมามันไม่รู้ไงว่าประชาชนธรรมดามันจะมีโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับคือแต่ก่อนเนี่ยคือเขาก็จะเน้นหนักกับพวกช่องตามแบบเดิมครับหนังสือพิมพ์หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่คราวนี้พอประชาชนมาแชร์มาโพสอะไรเงี้ยเอาให้กลายเป็นอย่างนี้หมดเลยซึ่งโทษแต่ก่อนเนี่ยมันมุ่งเน้นปรับแบบแพงอ่ะคือมันไม่ให้แบบปรับประชาชนธรรมดาแน่นอนใช่ไหมครับแล้วปัจจุบันก็อย่างเงี้ยกรณีเนี้ยก็โอ้โหคือผมก็ต้องหานักกฎหมายมาตีความนะผมก็เรียนมาผม

0: ไม่ค่อยได้ใช้หรอกอาญาเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็คือก็ต้องถามอีกลิซ่าเป็นคนไทยไหมอยู่ภายใต้กฎหมายไทยหรือเปล่าอีกใช่ไหมคือก็บางคนก็บอกอย่างนี้ไอ้การกระทำนั้นมันเล็งเห็นผลว่าเกิดในราชอาณาจักรไหมคือมันเหมือนคล้ายๆกับเรื่องแบบยิงปืนข้ามคือถ้าเด็กนักเรียนกฎหมายเนี่ยก็คือจะได้เรียนนะหลักดินแดนใช่ไหมครับดัดบุคคลที่บอกว่ายิงปืนข้ามแม่น้ำโขงมาแล้วกระสุนมาตกอยู่ไทยคนไทยตายไอ้อันนั้นผิดไหมอะไรเงี้ยครับผิดมันก็ต้องหนีอีกหร
1: ือ
0: ว่าเฮ้ยแล้วไอ้คนมาแชร์เนี้ยด้วยไหมก็เป็นแบบเหมือนอันนี้ก็คือเหมือนลิซ่าอาจจะผลิตสื่ออาจจะรอดใช่ไหมครับแต่คืออาจจะเป็นคนนี่แหละที่มาแชร์นี่แหละที่เป็นตัวการจริงๆที่เป็นผู้กระทำผิดหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าหลายกรณีเนาะมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นที่ศาลไทยก็ลงโทษเนาะคนที่แชร์โพสต์เนาะดั่งตัวการก็คือดั่งผู้ผลิตเองนะครับซึ่งโอเคถ้าพูดไปเนี่ยมันก็เคยมีแต่คือคดีนั้นมันอาจจะไม่ให้แบบปกติหน่อยแล้วก็คือเป็นผมขออนุญาตพูดนะก็คือเคสของคุณไผ่ดาวดินที่แชร์โพสต์ BBC ใช่ไหมข่าวครับแล้วก็โดน112ไปอย่างเงี้ยคือก็ถือว่าเป็นตัวการในการทำอันนั้นไปเลยคือผมก็เลยแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยถ้าเอาแบบเดียวกันเนี่ยอย่างเงี้ยคุณเอาทุกคนในประเทศที่ไปแชร์โพสต์ลิซ่าเลยไหมใช่ไหมครับมันก็อาจจะใช่ก็ได้อันนี้ยังไม่นับรวมนะว่าอันนี้คือบอกให้เขากินเฉยๆเนี่ยมันผิดจริงๆหรือเปล่าซึ่งในความคิดผมอ่ะมันไม่ได้ผิดหรอกใช่ไหมครับเขาไม่ได้มาบอกว่าโอ้โหต้องเบียร์นี้นะคือลักษณะเชิงโฆษณาแบบมีเจตนาจริงๆอ่ะคือผมว่าต้องดูเจตนาใช่ไหมคือการโฆษณาเนี่ยมันหมายว่าคือโอ้เชิญชวนทุกคนไปกินแน่นอนถ้าเป็นหลักฐานจริงก็ผมก็ไม่รู้นะอย่างเช่นถ้าเป็นกรณีสมมตินะครับโอ้ไปได้สัญญาจ้างจากเบียร์ยี่ห้อนั้นมาให้น้องลิซ่าให้โปรโมทให้อย่างเงี้ยอ่ะผมว่าอันนี้ก็ชัดเจนใช่ไหมไอ้บริษัทนี้ก็ต้องผิดด้วยอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะเป็นตัวการการจ้างอยู่ที่ไทยเนี่ยยังไงก็ต้องผิดอยู่แล้วอันนี้เป็นต้นคือผมว่ามันรายละเอียดมันมาพูดแค่เราเห็นภาพแค่นี้มันไม่ได้ใช่ไหม
1: ค่ะคุณเท่าพี่พบคะอย่างที่บอกว่าอยากให้มีกฎหมายลูกออกมาที่ชัดเจนแล้วก็อยากให้เร่งทำตรงนี้ค่ะถ้ามองในสิ่งที่คุณเท่าพี่พบจะเสนอเนื้อหาสาระสำคัญในกฎหมายลูกนี้มันจะต้องมีอะไรบ้างคะ1 2 3 4
0: คือผมว่าหนึ่งนิยามของคำว่าคุณสมบัติหรือใดๆก็ตามเนี่ยขอบเขตของการโฆษณาตามมาตราเนี้ยคืออะไรบ้างเนาะซึ่งอันนี้ให้ความเป็นธรรมนะคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชุดใหม่เนี่ยเขาก็เพิ่งตั้งมาได้ไม่นานและทีนี้มันมีมาตราใหม่เยอะมากที่มันจะต้องมีกฎหมายลูกของมาตรานั้นๆอยู่เยอะมากใช่ไหมครับหมายว่าคือเขาไม่ได้ทำแค่มาตราเดียวอ่ะแต่คือผมว่าเขาก็คงเร่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ๆแบบ1 ใน 3เนาะมันยังมีเรื่องแบบขายตู้อัตโนมัติต้องมีสเปคยังไงในการ verify คนไหมหรืออะไรยังไงครับมันมีอีกหลายเรื่องแล้วซึ่งของผมเนี่ยชัดเจนที่สุดคือทำอะไรไม่ได้ก็คือคุณก็ไปบอกมาเลยว่าเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้นะอันแบบคือนอกนั้นได้หมดอันนี้คือผมว่าเป็นหลักการที่เป็นต้องเป็นบทยกเว้นอย่างนั้นอันนี้ในความรู้สึกผมนะแต่คือถ้าในใจผมลึกๆเนี่ยผมก็มีส่วนกับกฎหมายนี่แหละแต่ผมเป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยผมยืนยันว่าการโฆษณาควรจะทำได้ถ้าไม่มุ่งเด็กอายุ20 ปีลงมาใช่ไหมครับก็คือถ้าใครมีอายุพอที่จะดื่มได้เนี่ยมันก็ควรจะต้องได้รับถูกโฆษณาได้อะใช่ไหมคือกฎหมายเราก็ผิดเอาผิดโฆษณาแรงกว่าขายให้เด็กเยาวชนอีกอันนี้คือผมก็ไม่แน่ใจว่ามันยังไงเนาะผมก็เข้าใจว่าข้ออ้างก็บอกว่าอันนี้มันเป็นวงกว้างใดๆก็ตามนะซึ่งผมว่าอันนี้มันก็ต้องมาทบทวนในระดับของสังคมว่าเห็นตามผมไหมถ้าเห็นตามผมก็ต้องอันนี้เขาต้องเรียกร้องเนาะสภารัฐบาลเนี่ยช่วยกันในการแก้ไขปัญหานี้ซะไม่งั้นก็ต้องมาแบบเถียงกันอยู่เนี่ยผมเป็นส.ส.มา10 ปีเถียงกันมา10 ปีแล้วครับเรื่องนี
2: ้งั้นเรื่องนี้มันต้องแก้ที่พ.ร.บ.หรือว่าแค่ออกกฎหมายลูกก็จบอะคะ
0: เบื้องต้นเนี่ยคือผมว่าพ.ร.บ.ยังแก้ไม่ได้หรอกมันเพิ่งเสร็จไปเมื่อปี 2 ปีก่อนเนา
1: ะ
0: มันยังไม่ได้ใช้แบบมันผมว่าต้องให้โอกาสเนา
1: ะ
0: ในการที่ต้องใช้แต่คือกฎหมายลูกที่จะออกมาเนี่ยผมว่ามันอาจจะผ่อนปลนได้เยอะ
1: ก็คือเท่าที่ดูสิ่งที่คุณเท่าพี่พบโพสเนี่ยก็คือเหมือนเสนอแนวทางคุมตามอายุใช่ไหมคะแทนการห้ามแบ่งครอบคลุมถูกต้องไหมคะ
0: ครับ

0: ตรงนี้แต่ทีนี้เนี่ยเราจะให้ความมั่นใจได้ยังไงเพราะว่าในมุมของสังคมเนาะเขาก็มองว่าอ่ะของเดิมมันอาจจะเป็นการป้องกันเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในสิ่งที่คุณเท่าพิภพเสนอมาแบบนี้ค่ะมันจะมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเดี๋ยวคนก็จะมองว่าอ้ําเราต้องป้องกันเด็กแล้วก็เยาวชนเข้าถึงอะไรพวกนี้สิคะหรือว่ายังไงอะคะ
1: ก็เราป้องกันผ่านการขายครับใช่ไหมครับการขายเราก็ควรจะทำให้มันเข้มแข็งขึ้นกว่านี้เนาะมันก็มีคนเสนอระบบมากมายนะซึ่งก็อาจจะเป็นในวาระได้ที่ต้องมาพูดคุยกันใช่ไหมครับคืออย่างเช่นผมคิดว่าตอนแรกอันนี้ผมยกตัวอย่างนะผมป้องกันเด็กไหมคือเผินๆดูไม่ป้องกันนะผมเป็นคนที่เสนอมีการขายในตู้อัตโนมัติได้เนาะคืองงไหมแบบเหมือนใบไปหยอดตู้ได้เนาะก็คือผมบอกว่ามันมีการ verification หลายๆอย่างมากมายที่แบบดูอายุดูหน้าได้หมดแล้วเทคโนโลยีมันถึงอ่ะแล้วตอนแรกก็ฝั่งต่อต้านเขาก็ไม่เห็นด้วยนะก็กลัวว่าแบบเด็กจะแบบ
0: ข
1: ายเยอะซื้ออะไรได้ผมบอกโหอันนี้คือถ้าคุณไม่เชื่อผมไม่เชื่อคอมพิวเตอร์ที่มัน verify อ่ะคุณเชื่อแบบป้าขายร้านชำเหรอครับว่าเขาจะไม่ขายให้เด็กอ่ะใช่ไห
0: ม
1: คือผมว่าอันแบบผมเนี่ยมันป้องกันเยาวชนได้เยอะกว่าร้านขายของชำทั่วไปที่ขายให้เด็กนักเรียนอีกใช่ไหมคือดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าต่อไปเนี่ยทุกทรานแซคชั่นถ้าเราออนไลน์มากขึ้นเนี่ยมันต้องโชว์บัตรจริงจังมันต้องบันทึกเลยว่าใครซื้อไหมใช่ไหมครับอันนี้คือมันจะตัดการเข้าถึงของเยาวชนได้อันนี้คือถ้าใครมาบอกผมอีกว่าโอ้โหอย่างนี้ก็ซื้อให้เด็กกินอาจจะก็เรื่องของเขานะครับคือมันจะพูดกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่จบเนาะคือผมก็จะบอกว่าอาจารย์เราพยายามคือไม่ให้เด็กเข้าถึงเนาะแต่อันเนี้ยโฆษณาเนี่ยมันไม่ใช่การทำให้เข้าถึงเนาะแล้วการที่ผมบอกว่าโฆษณาเด็ก20ปีเนี่ยต่ำกว่า20ปีไม่ได้เนี่ยผมหมายว่าคือคุณไปติดบิลบอร์ดก็ไม่ได้นะใช่มั้ยครับเพราะคุณไม่จํากัดอายุคนเห็นแต่คือคุณเป็นเว็บไซต์เนี่ยสมมติผมมีเว็บไซต์เบียร์ผมเนี่ยเข้าไปคุณเต็มที่เลยใช่ไหมอันนี้คือผมทำได้ก็ว่ากันไปอ่ะวันหนึ่งผมก็ไม่รู้นะFacebook แบบทำมาไหมบล็อกคนที่อายุต่ำกว่า20ปีไม่ให้เห็นไอ้เพจเนี้ยมันก็ทำได้ใช่ไหมผมว่า Facebook เขาก็ทำเดี๋ยวเขาก็ทำเขามีลูกค้าอย่างเงี้ยไอ้แอคเขาเนี้ยก็โพสไปเลยรูปเบียร์เพราะเขาจำกัดการเข้าถึงของเด็กเยาวชนอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันเป็นเบสิกที่ต่างประเทศเขาก็ทำกันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ล้ำเลยนะครับคือมันไม่ได้ล้ำแต่ประเทศไทยแค่ล้าหลังครับเฉย
0: ๆคือกำลังจะบอกว่ากฎหมายบางทีก็อาจจะยังตามไม่ทันพฤติกรรมจริงของคนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: คือผมว่ากฎหมายอ่ะไม่อยากจะตามทันเพราะคนบางคนเขาไม่อยากจะตามทันครับ
0: พอเห็นภาพ
1: เป็นปริศนาธรรมไหมก็คือแต่บางคนเขาก็อยากให้ประเทศมันอยู่อย่างนี้ครับ
0: คุณเท่าพิภพแต่ทีนี้เนี่ยในมุมมองในมุมของเศรษฐกิจบ้างเพราะว่าจริงๆก็เห็นว่าสู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาโดยตลอดจริงๆมองว่าอย่างเรื่องของการเปิดโอกาสให้รายเล็กได้มีการแข่งขันที่มากขึ้นเนี่ยค่ะมุมมองตรงนี้เป็นยังไงอะคะข้อจำกัดอะไรต่างๆ
1: อันนี้เป็นหลักการหนึ่งนะที่ผมพูดมานะว่าโอเคตอนนี้เราต่อสู้เรื่องใบอนุญาตได้แล้วเนี่ยก็คือถือว่าโชคดีได้อยู่ได้ทำกันครับแต่ตอนนี้ก็ถามว่ามันลำบากมันก็หลายปัจจัยนะมันก็เรื่องเศรษฐกิจที่มันไม่ดีด้วยโดยภาพรวมใช่ไหมครับวัยรุ่นกินเหล้าน้อยลงหรือว่าทุกคนไม่ค่อยมีกำลังซื้ออันนี้ก็พูดกันตามตรงนะเพราะว่าของผู้ผลิตรายย่อยเนี่ยอาจจะมีราคาแพงกว่าเพราะว่า economy of scale เนี่ยมันสู้รายใหญ่ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็จะเป็นคราฟต์เบียร์หรือเหล้าขาวที่เขาทำแบบพรีเมียมว่าหัวราคาก็แพงกว่าเหล้านอกก็มีเนาะก็มีตลาดของเขาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้เรื่องนี้คือก็ต้องช่วยกันในเรื่องของการลดภาษีด้วยเพราะว่าต่อไปเนี่ยก็มีทางหน้าเนี่ยเขาก็มาบอกว่าจะเจอEU เปิด FTA แล้วก็เหล้านอกเนี่ยจะไม่เสียภาษีก็คือเสียภาษี 0% น่ะเขาก็กลัวโดนตีตลาดเนาะซึ่งอันนี้ก็ต้องจับตามองกันต่อไปว่าอนาคตมันจะส่งผลกระทบจริงไหมเพราะในส่วนตัวผมก็คิดว่ามันอาจจะมีคนละเซกเมนต์ของตลาดแต่เรื่องของเรื่องอะครับถ้าแบรนด์ต่างชาติเข้ามาเนี่ยเขาโฆษณาแล้วมันโยนเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างเงี้ยแต่คนไทยเนี่ยมันพวกประกอบการไทยโดนปิดปากอย่างเงี้ยก็คือพูดอะไรเกี่ยวกับแบรนด์ที่ตัวเองทำไม่ได้เลยคิดว่าใครชนะครับอันนี้ก็คือเหมือนมอบตลาดให้เขาไปเลยเพราะว่าสุดท้ายคุณเป็นแบรนด์ใหม่เนี่ย

0: ูดอะไรไม่ได้เลยอ่ะคุณขายใครครับขายเพื่อนอย่างนี้เหรอเออทำการกุศลอย่างนี้เหรอครับมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมปากต่อปากแล้วกว่ามันจะไปเนี่ยมันได้ไงใช่ไหมครับ
1: ซึ่ง
0: อันเนี้ยมันก็จะเป็นความยากลำบากของผู้ประกอบการรายย่อยจริงๆที่เขาไม่มีทุนเนาะในการไปขยายตลาดที่เป็นดิสทริบิวชันอะไรที่มันมีหลายเวนิวหลายที่หรือว่าโมเดลที่เราเห็นตอนนี้ที่อ้อมๆจากการโฆษณาคือไปเปิดร้านสาขาของบูพับต่างๆครับหรือเขาจะไปเปิดตามมีโลเคชันต่างๆนะแน่นอนหนึ่งเป็นช่องทางขายเบียร์เขาด้วยที่นำเบียร์สดออกมาสองก็คือเป็นเรื่องของการที่แบบให้มีแบรนด์ awareness เขาอยู่ในทั่วไปซึ่งร้านหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นลงทุนเป็นล้านเนาะคือผมว่าถ้าเป็นยายมีตานาเนี่ยคือที่เขาทำสุราชุมชนอยู่หน้าอยู่แพร่เนี่ยหรืออีสานเนี่ยเขาไม่มีโอกาสมาถึงขนาดนี้ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าแน่นอนการโฆษณาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่องทางนึงที่ทำให้การแข่งขันเนี่ยมันสมเหตุสมผลมากขึ้นเนา
1: ะ
0: เพราะว่าอย่าลืมว่ารายใหญ่เนี่ยแน่นอนเขาโฆษณามาตั้งแต่โหรุ่นยังมีเจ้าพญากันอยู่เลยอ่ะม
1: ัน
0: ไม่ต้องโฆษณาแล้วก็ได้อ่ะครับใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็เสียเปรียบกันไป
1: เดี๋ยวรอดูนะคะก็ดูว่าจะมีโอกาสในการทบทวนหรือเปล่านะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นมุมของคุณเท่าพิภพนะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณเท่าพิภพนะคะลิ้มจิตกรนะคะสสกทมจากพรรคประชาชนนะคะ
2: ส่วนตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแชร์เล่าข่าวเด็ดช่วงสุดท้ายกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
8: โอ้ย
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ
1: ค่ะนะคะนี่น้องอุ้มนี่ไม่มี
2: โฟกัสอยู่
1: กระใจเลยนะ
2: โฟกัสอยู่เดี๋ยวให้พี่เก๋เดี๋ยวให้พี่เก๋บอกสิ่งดีๆกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวอุ้มจะเล่าให้ฟังอุ้มโฟกัสอะไรอยู่โฟกัสอยู่2เรื่องพร้อมกันด้วยตอนนี้
1: ใช่ใช่คือแบบว่าลุ้นแล้วก็เข้าใจว่าไม่ใช่แค่อุ้มคนเดียวคนไทยทั้งประเทศจริงๆนะคะเพราะว่ากำลังเชียร์กันอยู่นะคะสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยปวดนะคะต้นข้อบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะแล้วก็เรื่องของการนั่งหน้าจอนานๆขับรถทางไกลแบบนี้ค่ะแล้วก็กำลังหาตัวช่วยในการดูแลนะคะนี่ค่ะแนะนำเลยค่ะเป็นสุกายะนะคะ เป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำตรับวัดโพนะคะก็เรียกได้ว่ามาด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นเลยค่ะซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมมากๆเลยกาสลองนะคะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.แล้วก็การผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำตรับวัดโพนะคะวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโปรโมชั่นมากนะคะให้ไปเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะรับไปเลยนะคะขนาด12กรัม8ขวดแต่ว่ายังไม่หมดแค่นั้นนะคะให้ฟรีแถมไปอีกค่ะเป็นขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยได้ไปทั้งหมดในเซตนี้นะคะ999

0: 9บาทเมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าซื้อเอาไปเป็นของขวัญของฝากให้กับผู้ใหญ่ชอบมาก
1: นะกลิ่นมันหอมสดชื่นไงคะ
0: ใช่ค่ะใครสนใจโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990

0: มองเลยเพราะว่าอะไรวันนี้มันเป็นศึกวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์2026รอบรองชนะเลิศ
1: ค่ะ
0: ไทยเจอกับจีนค่ะทีมที่ทำให้เราชนะมาได้แบบมันมากแล้วก็ได้ไปโอลิมปิกเรียบร้อยแล้วซึ่งเซตแรกเนี่ยสกอร์คือ25-23แล้วมันเป็นแบบลุ้นมากอ
1: ่ะ
0: ซึ่ง25เป็นของเรานะคะตอนนี้กำลังแข่งเซต2กันอยู่นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเท่าที่อุ้มกำลังดูอยู่เนี่ยเป็นเท่าไหร่ล่ะวีจีน10ไทย5ไม่สามารถเปิดเสียงได้ทุกคนมันโอ้โหมันสนุกสนานมากเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องลุ้นกันต่อนี่หลังจากที่รายงานข่าวนี้ไปก็เลยคิดว่าคนคงฟังเราน้อยมากแน่เลยคงไปลุ้นวอลเลย์บอล
1: คนคงดูทั้งประเทศแต่ว่าเราไม่เป็นไรเราไม่เสียใจนะคะต้องหลีกทางให้เขาจริงๆนะ
0: อีกเรื่องนึงที่โฟกัสอยู่ก็คือคุณพี่มัวบ้านงานนะคะมันจะมีผู้หญิงอยู่คนนึงที่เดินอยู่เคียงข้างแล้วก็ยืนอยู่ข้างๆพี่หนุ่มกรรชัยในวันที่พี่หนุ่มกรรชัยไปขึ้นศาลกรณีที่มีคดีกันกับคุณปูมันทนาใช่ไหม
1: คะ
0: จะบอกว่าอุ้มมาสังเกตตั้งแต่แรกแล้วแหละเพราะว่าทนายทุกคนที่ยืนสัมภาษณ์แผงอะคำว่าสัมภาษณ์แผงคือยืนเรียงๆกันแล้วก็จะเป็นสัมภาษณ์ไมค์รวมใช่ไหมคะซึ่งปกติแล้วคนที่จะมายืนเนี่ยต้องมีบทบาทหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องทางใดก็ทางหนึ่งอ่ะพี่เก๋อาจจะเป็นเพื่อนของคนที่มาอาจจะเป็นพยานอาจจะเป็นทนายเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่ตัวเล็กๆแล้วลักษณะก็คือเขาเป็น LGBTQ เนาะเขาก็ยืนซึ่งผมก็สังเกตแล้วก็เห็นว่าการพูดคุยอ่ะดูเป็นธรรมชาติเป็นแบบประมาณด้วยกันแล้วก็หมกไปด้วยกันมีบางคำถามที่สื่อมวลชนถามคุณพี่เขาก็ช่วยตอบด้วย เหมือนแบบใช่เราว่าความด้วยกันมาก็เลยคิดว่าอ๋อคงจะเป็นผู้ช่วยของใครคนใดคนหนึ่งแล้วอยู่ดีๆพี่หนุ่มกรรชัยก็โพสต์เมื่อวันเสาร์อุ๊บขำมาก
1: ไม่แต่จะว่าข่าวนี้เนี่ยจะตลกก็ตลก
0: ได้สองมุม
1: ได้สองมุมคือตลกหนึ่ง
0: ขำก่อนอาจจะมุมขำก่อนมุมขำก่อนว่าพี่หนุ่มอ่ะถูกถามว่าคนนี้ใคร
1: ค่ะ
0: แล้วพี่หนุ่มบอกอ้าวนึกว่าเป็นเพื่อนกับทนายแก้วทนายแก้วนึกว่าเป็นเพื่อนกับทนายตุ๋ยทนายตุ๋ยนึกว่าเป็นเพื่อนกับทนายกุ้ง
1: ทนายกุ้งบอกว่าทนายไพศาลแล้วก็ไปเล่าย้อนกันไปว่าโอ้ถึงขนาดแบบว่า
0: ไปกินข้าวมันไก
1: ่ไปกินข้าวมันไก่แล้วก็นั่งไก่ชิดกัน
0: สั่งเรียบร้อยถามพี่เอาแกงจืดต้มจืดไ
1: ห
0: มคะ
1: เอาเพิ่มไหมพอหมดแล้วแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันมีภาพถ่ายที่ทนายกุ้งบอกว่าเออให้ถือแฟ้มเอกสารให
0: ้
1: โอ้แล้วก็แบบก็คิดว่าเป็นคนแบบว่ารู้จักกัน
0: ก็เข้าใจว่าเป็นคนรู้จักของใครคนใดคนหนึ่งที่มาด้วยกันนั่นแหละเพราะทุกคนก็โฟกัสแล้วคือประเด็นคือตอนที่อยู่ในศาลนะเข้าไปอยู่กับเขาด้วย
1: แต่ นี่คือมุมความปลอดภัย
0: นี่คือมุมของความตลกแต่สิ่งที่มันน่ากลัวก็คือว่าแล้วถ้าคนคนนี้เป็นคนที่มีอันตรายสมมตินะอันนี้สมมตินะคิดในแง่ร้ายสุดๆเลยนะถือมีด
1: ประชิดตัวได้ขนาดนั้น
0: จะแทงจึ๊กกับใครก็ได้ตรงนั้นอ่ะจะช่วยอะไรทันอ่ะ
1: ใช่
0: คือมันทำอะไรไม่ทันนะคะปรากฏว่าพอหลังจากที่ไล่ล่าหากันนะคะระยะเวลาไม่นานเท่านั้นเองคนไทยคือโคนันที่สุดยอดที่สุดในที่สุดก็เจอว่าเขาคือใครแล้วก็มีการเอาภาพมาโพสต์ว่าเนี่ยดูสิเขาไปอยู่กับคนดังเยอะแยะมากมายเลย
1: เขาบอกว่าลั่นทุกวงการ
0: ลั่นทุกวงการจริงๆทั้งวงการการเมืองวงการบันเทิงนะแล้วก็บอกว่าคนนี้ชื่อนุช
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเขาก็เลยมีชื่อสร้อยว่านุชมั่วบ้านงานเขามั่วบ้านงานคือไปทุกงานเขามีงานอะไรก็ไปทุกงาน
1: อีกหนึ่งฉายาบอกว่าสาวหล่อตีเนียน
0: สาวหล่อตีเนียนล่าสุดวันนี้คุณนุชเนี่ยเขาอัดคลิปวิดีโอยกมือไหว้ขอโทษไหว้หลายรอบเลยนะชี้แจงเลยหลังจากที่ไปร่วมเฟรมกลางวงสัมภาษณ์นั่นน่ะก็บอกว่านุชทำงานด้านโฆษณางานออร์แกไนซ์วันนั้นเกิดเหตุ17กันยายนช่วงเช้าอ่ะไปทำเรื่องขยายอุทธรณ์ศาลแพ่งใต้เข้าไปฟังคดีพี่หนุ่มเช้าถึงเย็นเพื่อเป็นการเรียนรู้การสืบพยานจนตอนค่ำมีนักข่าวมารอสัมภาษณ์พี่หนุ่มหนูต้องขอโทษด้วยพี่หนุ่มกรรชัยพี่ตุ๋ยพี่แก้วพี่เอ๋พี่กุ้งลูกหมีนุชเข้าเฟรมโดยไม่ได้รับเชิญมันเป็นความผิดพลาดยิ่งใหญ่ในชีวิตต่อไปนี้นุชจะไม่ทำแล้วค่ะเป็นบทเรียนราคาแพงขอโทษทุกคนด้วยนะคะแล้วก็บอกว่ารูปต่างๆที่ได้ลงไปบุคคลมีชื่อเสียงที่นุชลงรูปไปไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรือแสวงหาผลประโยชน์นะคะเพียงแต่เป็นการชื่นชอบชื่นชมรูปที่นุชนำมาขึ้นในโซเชียลของนุชเนี่ยต้องขอโทษด้วยค่ะต่อไปนี้จะไม่ทำแบบนี้แล้วนะคะขอโทษและขอบคุณค่ะขอบคุณใคร มันเป็นความรู้สึกที่แบบบางคนที่เขาเป็นชาวเน็ตนะพี่เก๋เขาคอมเมนต์ว่า ธอฉันดูคลิปไม่จบอ่ะฉันเขินแทนฉันรู้สึกว่าถ้าฉันไม่เกี่ยวข้องอะไรในสารระบบแล้วจะให้ฉันไปยืนโออหอหมกแบบนั้นนานๆอ่ะฉันทำไม่ได้
1: ไม่แล้วไปแบบว่าประชิดตัวจริงๆนะประชิดถึงขนาด

0: แบบว่าไปนั่งกินข้าวว
1: ง
0: เดียวกับเขาอะ
1: การไปนั่งกินข้าวเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบได้หรอว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เราเจอหลายข่าวเลยเน
0: า
1: ะว่าแบบได้หรอ
0: ได้หรอแบบว่าคิดไม่ถึงเนาะ
1: เ
0: นี่ยแต่ว่ามันมีวันนี้เนี่ยอย่างรายการโหนกระแสนะคะเขาก็มีการทำเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วแหละแล้วก็มีทางคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเนาะเขาก็มีการเชิญนะคะหลายๆคนมาคุยกันสำหรับประเด็นนี้นะคะทีนี้เนี่ยไฮไลท์มันอยู่ที่คุณบีค่ะเขาเห็นว่าเป็นอดีตคนรักของสาวนุชคนนี้นะคะแล้วก็มีการออกมาเปิดหน้าเล่าถึงพฤติกรรมในช่วงที่มีการคบหากันเห็นบอกว่าตลอดช่วงที่มีข้อพิพาทเรื่องเงินทองหลังเลิกลาอะไรต่างๆเนี่ยฝ่ายหญิงก็มีการเรียกเงินคืนพุ่งสูงเกินจริงจากยอดสลิปหลักหมื่นไปเป็นแสนบาทไม่เพียงเท่านั้นนะคะเห็นว่าตามข่าวเนี่ยคุณบียังแฉบอกว่าสาวนุชคนนี้มักจะชอบส่งภาพถ่ายคู่กับบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคุณผู้ฟังลองไปดูเลยมีทั้งบิ๊กตำรวจมีนักการเมืองคนดังในสังคมไปให้คุณบีแล้วก็คนใกล้ชิดเนี่ยได้ดูเพื่อที่จะสร้างโปรไฟล์ให้ดูว่าน่าเชื่อถือว่ามีสายสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจแล้วก็เขาจะใช้ตรงนี้แหละค่ะเป็นเครื่องมือในการข่มขู่ทวงเงินอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของคุณบีนะขออนุญาตอ่านนะคะก็เป็นตามข่าวนะคะก็เขาบอกว่าตอนที่พอคุณบีเล่าให้ฟังเนี่ยโอ้ตัวคุณหนุ่มกัญชัยเองนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยนะคะถึงขนาดแบบว่าตกใจในรายการมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการอ้างหลายๆคนเลยว่าสนิทกับคนนั้นคนนี้นะคะแล้วก็เอาไปข่มขู่แบบนี้ค่ะเพื่อที่จะเรียกร้องนะคะนี่คนใกล้ชิดเขาก็ออกมาอ้างแบบนี้นะคะจริงเท็จประการใดเดี๋ยวคงจะต้องสืบกันนะคะเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าไปดูเนี่ยอย่างตอนที่บอกว่าอ้างว่าอะไรอากงใช่ไหมที่ไปถ่ายกับเจ้าสัวว่ารู้จักกันเป็นญาติกันอะไรแบบน
1: ี้โยงไปเรื่องเป็นราวเลยอ่ะคือจริงๆเรื่องนี้บางคน
0: อ
1: ่ะเขามองไปถึงขั้นป่วยเลยนะพี่เก
0: ๋
1: ถ้ามีพฤติกรรมแบบขนาดนี้ได้อ่ะเพราะว่าจริงๆมันมีรายละเอียดอีกเยอะเลยอย่างเช่นทนายกุ้งอำนวยพรหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเฟรมนั้นนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าสรุปแล้วไม่มีใครรู้จักสาวมั่วบ้านงานคนนี้นะคะเขาชื่อนุชเราเคยเจอเขาที่วัดแห่งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วเขาเข้ามาขอถ่ายรูปกับเราเขาบอกว่าเขาทำงานเกี่ยวกับคอนเสิร์ตกับพี่คนหนึ่งซึ่งเอ่ยชื่อมาเรารู้จักเป็นเพื่อนเราแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันต่อแล้ววันดีคืนดีก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่ศาลเขาก็ตะโกนทักแล้วก็คุยกันว่ามีเรื่องอะไรเขาก็บอกว่าเขามาคดีเพื่อนเขาแล้วก็ผ่านกันไปเพิ่งมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3คือผ่านมาตอนแรกเขาไม่ได้คุยอะไรกับเราเขาเห็นเขาคุยกับทนายทุกคนดูสนิทสนมมากคุยกับภรรยาของทนายด้วยความรู้สึกที่เราเห็นคือดูมันสนิทสนมมันดูเนียนอะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เลยคิดในใจว่าคนนี้วงการบันเทิงจริงๆเลยเนาะรู้จักคนเยอะแยะมากตัวจี๊ดเลยก็ไม่ได้คิดอะไรพอดีว่าเราถือของหอบเอกสารมามากเขาเข้ามาขอช่วยถือเห็นเขามีน้ำใจก็เลยให้เขาโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเราก็เห็นว่ารู้จักกันหมดแล้วก็ปล่อยไปสุดท้ายพาไปกินข้าวร้านข้าวมันไก่ที่เล่าให้ฟังอะค่ะก็ไม่แน่ใจว่าพี่หนุ่มสั่งหรือเปล่าแล้วด้วยความที่คนมันเยอะเขาก็ไม่ได้นั่งทันทีนะต้องเคลียร์ก่อนก็มีผู้ใหญ่ท่านนึงเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะมากันคนให้เคลียร์ให้นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ใดๆสุดท้ายแล้วก็ได้นั่งโต๊ะเดียวกันนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมของการเป็นแฟนอ่ะพี่เก๋เขามีการอ้างกับหลายคนเลยนะ
0: ค่ะ
1: คือทนายกุ้งอ่ะบอกว่าเขาอาจจะชอบคนดังนะอย่างคุณลูกหมีรัศมีก็เคยโดนอ้างนะบอกว่า
0: เขา
1: ไปคุยกับช่างแต่งหน้าคนนึงชื่อเอไปอ้างว่าเป็นแฟนกับลูกหมีเคยคบกับลูกหมีแล้วไปกันไม่ได้เลยเลิกกันไปแล้วก็เป็นคนไปหา

0: เขาไปคุยกับช่างแต่งหน้าคนหนึ่งชื่อเอไปอ้างว่าเป็นแฟนกับลูกหมีเคยคบกับลูกหมีแล้วไปกันไม่ได้เลยเลิกกันไปแล้วก็เป็นคนไปหาทนายความให้ลูกหมีพาไปสน.ก็เลยบอกว่าเอ๊ะฉันไม่เคยรู้จักเขาทนายความลูกหมีมีคนเดียวคือทนายกุ้งก็คือฉันเนี่ยแหละโดยไม่ได้มีทนายความคนอื่นอันนี้ลูกหมีก็เสียหายเหมือนกันซึ่งอันเนี้ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมันน่ากลัวมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เราไม่สามารถที่จะการันตีความเป็นเขาเรียกว่า